0: วิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้นายชัชชาติศิริพันธ์ได้รับเลือกให้เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2ด้านกกต.คาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วัน
1: เจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างสหรัฐและอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในตะวันออกกลางยังไม่ได้ถูกยกเลิกการแข่งขันฟุตบอลโลก2026แคนาดาชนะแอฟริกาใต้1-0ผ่านเข้ารอบ16ทีมได้สำเร็จต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569วันนี้เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยเครื่องบินพระที่นั่งของบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเที่ยวบินที่ TG8886 ถึงยังท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลีสาธารณรัฐฝรั่งเศสณที่นั้นสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญานายลูลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสและข้าราชการระดับสูงของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นนางสาวธิดาสุขีลาภอัครราชทูตสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสพร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตณกรุงปารีสและคู่สมรสนายปัสกาลบียาร์ดผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเรอเมอริสกรุงปารีสตลอดจนหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและชุมชนไทยในกรุงปารีสเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จ
1: รัฐบาลยืนยันความพร้อมในการชี้แจงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวันนี้โดยย้ำว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณอย่างคุ้มค่าภายใต้หลักวินัยการเงินการคลังนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีได้กำชับให้รัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมข้อมูลอย่างครบถ้วนเพื่อตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสร้างความเข้าใจแก่ประชาชนถึงความจำเป็นและประโยชน์ที่จะได้รับจากการใช้งบประมาณในครั้งนี้สำหรับร่างพระราชบัญญัติงบประมาณปี2570มีวงเงินไม่เกิน 3,788,000 ล้านบาทซึ่งผ่านการคัดกรองตามความจำเป็นเร่งด่วนภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังและสถานการณ์เศรษฐกิจโลกที่ผันผวนโดยมุ่งเน้นการดูแลคุณภาพชีวิตประชาชนควบคู่กับการลงทุนระยะยาวโดยรัฐบาลได้นำแนวทางลงทุนพลัสมาใช้บูรณาการงบประมาณแผ่นดินร่วมกับงบลงทุนของรัฐวิสาหกิจการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนหรือ PPP รวมถึงกองทุน Thailand Future Fund และการส่งเสริมการลงทุนจาก BOI ซึ่งคาดว่าจะสามารถระดมเม็ดเงินลงทุนรวมได้สูงถึงประมาณ 1,568,000 ล้านบาทเพื่อเป็นตัวเร่งในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการจ้างงานของประเทศทั้งนี้การจัดสรรงบประมาณครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญคือการสร้างความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันยกระดับอุตสาหกรรมใหม่ดิจิทัลและปัญญาประดิษฐ์และการดูแลคุณภาพชีวิตและสร้างโอกาสที่เท่าเทียมพร้อมยึดมั่นในหลักวินัยการเงินการคลังอย่างเคร่งครัดโดยตั้งงบบริหารจัดการหนี้ภาครัฐกว่า 462,000 ล้านบาทเพื่อความโปร่งใส
0: การเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเมื่อวานนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งคาดว่าจะสามารถประกาศผลอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันหากไม่มีเรื่องร้องเรียน
2: ว่าที่ร้อยตรีภาสกรศิริภัคยาภรณ์รองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.เปิดเผยภาพรวมการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.นายกเมืองพัทยาและสมาชิกสภาเมืองพัทยาเป็นไปด้วยความเรียบร้อยพร้อมคาดว่าจะสามารถประกาศผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการได้ภายใน30วันกรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนแต่หากมีเรื่องร้องเรียนหรือขัดค้านกกต.จะรับไปพิจารณาตรวจสอบซึ่งจะประกาศผลอย่างช้าที่สุดไม่เกิน60วัน
3: แต่หากกรณีที่มีเรื่องร้องเรียนร้องคัดค้านนะครับก็จะพิจารณาอาจจะมีการสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่การนับคะแนนใหม่หรือกระบวนการใดๆก็ตามนั่นนะครับแต่อย่างช้าที่สุดนะครับคณะกรรมการการเลือกตั้งก็ต้องประกาศผลภายในไม่เกิน60วันนับแต่วันเลือกตั้งนะครับเรื่องนี้ก็พี่น้องประชาชนสามารถติดตามได้นะครับ
2: ด้านนายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครแถลงผลการนับคะแนนการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครและสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.อย่างไม่เป็นทางการหลังนับคะแนนแล้วร้อยละ95ผลปรากฏว่านายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครอิสระได้รับคะแนนเสียง 1,444,914 คะแนนคิดเป็นร้อยละ 65.6 ได้รับเลือกเป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นสมัยที่2พร้อมทำลายสถิติคะแนนเสียงสูงสุดของตนเองขณะที่นางมลิกาบุญมีตระกูลมหาสุขได้รับ 288,171 คะแนนและนายชัยวัฒน์สถาวรวิจิตรได้รับ 176,934 คะแนนส่วนภาพรวมผู้ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งครั้งนี้มีผู้มาใช้สิทธิ์กว่า 2,200,000 คนจากจำนวนผู้มีสิทธิ์ทั้งหมดกว่า 4,400,000 คนหรือคิดเป็นร้อยละ 49.7 ส่วนผลการนับคะแนนเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครอย่างไม่เป็นทางการครบทั้ง50เขตพบว่าพรรคประชาชนได้รับเลือกตั้งมากที่สุดจำนวน22ที่นั่งครองสัดส่วนที่นั่งสูงสุดในสภากรุงเทพมหานคร
4: ซึ่งข้อมูลสถิติแยกรายเขตและรายหน่วยเลือกตั้งได้ถูกบันทึกและแสดงไว้อย่างโปร่งใสบนเว็บไซต์เลือกตั้งกรุงเทพ 69.com เรียบร้อยไว้แล้วนะครับประชาชนสามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบย้อนหลังได้ตลอดเวลากรุงเทพมหานครนะครับขอขอบคุณพี่น้องประชาชนชาวกรุงเทพทุกท่านที่ออกมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งและปฏิบัติหน้าที่เป็นพลเมืองตามวิถีในระบอบประชาธิปไตยในวันนี้
2: สำหรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งที่มีเหตุจำเป็นไม่สามารถลงคะแนนได้ขอให้เร่งแจ้งเหตุจำเป็นเพื่อไม่ให้ถูกจำกัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นเวลา2ปีโดยสามารถแจ้งได้ตั้งแต่วันนี้ถึง5กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆได้แก่แอปพลิเคชัน Smart Vote ของกกต.เว็บไซต์สำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองหรือยื่นด้วยตนเองหรือมอบหมายผู้อื่นไปยื่นต่อนายทะเบียนอำเภอนายทะเบียนท้องถิ่นหรือส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงนายทะเบียนท้องถิ่นชวิสาประทุมมารายงาน
1: นายชัชชาติสิทธิพันธ์ขอบคุณทุกคะแนนเสียงจากชาวกรุงเทพมหานครที่เลือกให้ดำรงตำแหน่งต่ออีกสมัยแม้ขณะนี้ยังไม่ประกาศคะแนนอย่างเป็นทางการพร้อมยืนยันว่าจะร่วมมือกับทุกฝ่ายเพื่อขับเคลื่อนกรุงเทพมหานครให้เป็นเมืองชั้นนำระดับโลกนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครในนามอิสระแถลงภายหลังรับทราบผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการโดยขอบคุณทุกคะแนนเสียงและประชาชนทุกคนที่ออกมาใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งครั้งนี้โดยยืนยันว่าจะทำงานให้หนักขึ้นกว่าเดิมเพื่อไม่ให้ประชาชนต้องผิดหวังสำหรับก้าวต่อไปจะนำนโยบายทั้ง260ข้อมาจัดทำเป็นยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการ100วันโดยเริ่มจากสิ่งที่ยากและต้องใช้เวลานานก่อนเช่นเรื่องข้อกฎหมายและการป้องกันการทุจริตคอร์รัปชันพร้อมตั้งเป้าภายใน4ปีจะผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองชั้นนำระดับโลก
5: ผมว่าสำคัญที่สุดคือต้องมีแผนยุทธศาสตร์ที่จะนำแผนที่จะทำไว้ไปสู่การปฏิบัติก็ต้องดูเลยว่าแต่ละสำนักแต่ละเขตมียังไงต้องมีแผนงานยังไงอันนี้คือเรื่องสำคัญเพราะว่าจริงแล้ว strategic เป็นเรื่องที่จะทำให้อนาคต4ปีมันไปได้ไงแล้วช่วงเวลาผมว่า100วันแรกเนี่ยต้องทำ strategy ให้ชัดเจนเพื่อพาทุกคนเดินไปด้วยกันให้ได้ครับ
0: กระทรวงมหาดไทยตั้งคณะกรรมการตรวจสอบกรณีทุจริตสอบท้องถิ่นกำชับให้แล้วเสร็จภายใน7วันพร้อมย้ำดำเนินคดีผู้กระทำผิดถึงที่สุด
6: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยยืนยันว่าได้มีการตรวจสอบกรณีการทุจริตสอบท้องถิ่นอย่างเต็มที่โดยตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงที่มีรองปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานให้แล้วเสร็จภายใน7วัน นอกจากนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังกำชับก่อนเดินทางไปต่างประเทศให้ดำเนินงานอย่างโปร่งใสที่สุดพร้อมสั่งการให้มีการเฝ้าระวังความปลอดภัยสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลการสอบอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นของประชาชนต่อกระทรวงมหาดไทยโดยย้ำว่าจะดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดอย่างถึงที่สุดทั้งทางวินัยและอาญาไม่ว่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ระดับใดก็ตาม
7: แต่วันนี้เมื่อมีข่าวมามีเรื่องที่เราก็ทราบดีเกี่ยวกับการสอบท้องถิ่นผมก็เป็นคนแรกนะครับที่ตัดสินใจแล้วก็ได้ปรึกษานายกโดยการให้อธิบดีมาประจำที่กระทรวงผมเป็นคนตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้โดยมีรองปลัดกระทรวงไทยฝ่ายพัฒนาชนและปกครองท้องถิ่นเนี่ยให้แล้วเสร็จภายใน7วันแล้วก็ยังดำเนินการแจ้งไปที่กรมส่งเสริมการท้องถิ่นให้เฝ้ารักษาสถานที่ราชการเป็นสำคัญ
6: ด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้ส่งกำลังเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยของปภ.เข้าไปสนับสนุนดูแลความปลอดภัยสถานที่เก็บรักษาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับกรณีการทุจริตการสอบท้องถิ่นณกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพร้อมกำชับเจ้าหน้าที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มงวดตลอด24ชั่วโมงส่วนกรณีการจับกุมผู้สวมสิทธิ์เข้าสอบปภ.ประจำปี2569ได้มีการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดแล้วพร้อมประสานงานกับตำรวจให้เร่งหาต้นตอและขบวนการที่อยู่เบื้องหลังเพื่อสืบทราบถึงผู้จ้างวานให้มาสอบแทนในครั้งนี้โดยไม่พบการสวมสิทธิ์สอบเพิ่ม
8: ส่วนเรื่องของคดีก็ได้ประสานงานกับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าขอให้ดำเนินการเรื่องนี้โดยเคร่งครัดแล้วก็หาต้นตอเพราะที่ทราบมาคือว่าคนนี้อาจจะนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่านี่ฟังจากที่เล่ามาคืออาจจะทำมาหลายครั้งแล้วก็คือเข้าไปสอบแทนมาหลายครั้งแล้วแต่นี่เป็นข้อมูลที่ผมไม่คอนเฟิร์มนะฮะแต่คิดว่าน่าจะเคยเพราะว่าหน้าตาเขาค่อนข้างนิ่งมากนะครับเพราะนั้นเองก็เลยให้ตำรวจเนี่ยดำเนินการถึงที่สุด
6: ทั้งนี้ยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่กระทบต่อภาพรวมของกระบวนการสอบและคะแนนของผู้เข้าสอบรายอื่นเนื่องจากเป็นการกระทำผิดเฉพาะบุคคลที่ถูกตรวจพบได้อย่างรวดเร็วตามมาตรการที่วางไว้เพื่อให้เกิดความโปร่งใสและยุติธรรมต่อผู้เข้าสอบทุกคนศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
9: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้าร
10: ัฐบาลเดินหน้ารองรับสังคมสูงวัยอย่างเป็นรูปธรรมโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ร่วมกับ CPO เปิดโครงการส่งเสริมการจ้างงานผู้สูงอายุรับสมัครผู้มีอายุ60ปีถึง75ปีจำนวน 1,000 อัตราเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมามีงานทำและมีรายได้ตำแหน่งงานที่เปิดรับได้แก่พนักงานดูแลพื้นที่ขายและพนักงานดูแลลานจอดรถซึ่งเป็นงานที่ออกแบบให้เหมาะสมกับสุขภาพความปลอดภัยและประสบการณ์ของผู้สูงอายุรัฐบาลเชื่อมั่นว่าผู้สูงอายุไม่ใช่ภาระของสังคมแต่เป็นทรัพยากรที่มีคุณค่ามีทั้งประสบการณ์วินัยและความรับผิดชอบซึ่งสามารถนำมาสร้างประโยชน์ให้กับภาคธุรกิจและสังคมได้อย่างต่อเนื่องโครงการนี้จึงไม่เพียงช่วยสร้างรายได้แต่ลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวและยังช่วยเสริมคุณค่าและศักดิ์ศรีให้ผู้สูงอายุสามารถพึ่งพาตนเองและมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศต่อไปสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับร้อยเอกหญิงภัทรดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
11: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
12: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
13: ข
0: ขณะนี้เวลา 7:15 น.ต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับสำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐเมื่อวานนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าการเจรจาระดับเทคนิคระหว่างคณะผู้แทนของสหรัฐและอิหร่านที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งในภูมิภาคตะวันออกกลางซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นเมื่อวันที่29 มิถุนายนที่ผ่านมายังไม่ได้ถูกยกเลิกและจะมีขึ้นภายในอีกไม่กี่วันข้างหน้าอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ทางการสหรัฐไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับประเด็นนี้ด้านเจ้าหน้าที่ทางการอิหร่านอ้างว่าคณะผู้แทนของอิหร่านตัดสินใจไม่เข้าร่วมการเจรจาดังกล่าวเนื่องจากกองทัพสหรัฐเปิดปฏิบัติการโจมตีครั้งใหม่ในพื้นที่ทางตอนใต้ของอิหร่านเมื่อวันที่27 มิถุนายนที่ผ่านมาและสหรัฐยังไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขของบันทึกความเข้าใจเพื่อยุติสงครามในภูมิภาคตะวันออกกลางที่ลงนามกับอิหร่าน
1: สำนักข่าว AFP รายงานโดยอ้างการเปิดเผยของประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียที่ยอมรับว่าหลายพื้นที่ในรัสเซียกำลังเผชิญกับปัญหาขาดแคลนเชื้อเพลิงซึ่งเป็นผลมาจากการที่ยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของรัสเซียหลายครั้งพร้อมกันนี้ประธานาธิบดีปูตินยังเปิดเผยว่าภารกิจสำคัญของรัฐบาลรัสเซียในตอนนี้คือการเพิ่มขีดความสามารถของระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียและรับประกันการจัดหาเชื้อเพลิงให้เพียงพอทั้งนี้ทางยูเครนมองว่าการที่กองกำลังยูเครนโจมตีโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานในดินแดนของรัสเซียถือเป็นการตอบโต้ที่สมเหตุสมผลจากการที่รัสเซียโจมตีพลเรือนและโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของยูเครนนับตั้งแต่ความขัดแย้งของทั้งสองฝ่ายเริ่มขึ้นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปี2565
0: นางคายาคาลาสหัวหน้าฝ่ายนโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปหรือ EU หารือทางโทรศัพท์กับนางเดลซี่โรดิเกรสประธานาธิบดีรักษาการของเวเนซุเอลาเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นโดยนางคาลาสระบุว่า EU ประกาศจัดสรรเงินทุนช่วยเหลือฉุกเฉินมูลค่า5 ล้านยูโรให้แก่รัฐบาลเวเนซุเอลาเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2 ครั้งซ้อนซึ่งเกิดขึ้นใกล้กับกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศเมื่อวันที่24 มิถุนายนที่ผ่านมา
1: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างการแถลงการของทางการเมืองทอมแบลนทางตะวันออกของฝรั่งเศสที่ยืนยันว่าเกิดเหตุเครื่องบินพลเรือนลำหนึ่งประสบอุบัติเหตุตกในเมืองทอมแบลนเมื่อวันที่28 มิถุนายนที่ผ่านมาตามเวลาท้องถิ่นทำให้มีผู้เสียชีวิตทั้งหมด11 รายซึ่งหนึ่งในจำนวนนี้รวมถึงนักเรียนกระโดดร่ม5 คนครูฝึกกระโดดร่ม5 คนและนักบินอีก1 คนอย่างไรก็ตามยังไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดของการเกิดอุบัติเหตุในครั้งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
13: ศึกฟุตบอลโลก2026เจ้าภาพร่วมแคนาดาเอาชนะแอฟริกาใต้1-0ผ่านเข้ารอบ16 ทีมได้สำเร็จกอล์ฟสตรีมเมเจอร์รายการที่3ของปี KPMG Women PGA Championship สนามพา72รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาในรอบ3โปรจีนอัจฉยาทิติกุลยอดโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกเป็นนักกอล์ฟไทยที่ทำผลงานได้ดีสุดโดยในรอบนี้ทำอีเวนพาสกอร์รวมอยู่ที่4 อันเดอร์พาร์รั้งอันดับ12ร่วมก็ตำแหน่งผู้นำเปลี่ยนมือเป็นยูฮารันโปรสาวจากเกาหลีใต้ที่แซงขึ้นมารั้งตำแหน่งผู้นำเดี่ยวด้วยสกอร์รวม11 อันเดอร์พาร์ศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนามเรดบูริงประเทศออสเตรียในรอบฟิวเจอร์เรดทัศพลอินทระภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีในช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นไปถึงอันดับ12แต่ก็ได้แซงคู่แข่งกลับมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10 คะแนนส่วนอันดับ1เป็นของนิโคล่าโลซอฟจากแคมโปสเรซซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระศรีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23 ปีชายในศึก BMX นานาชาติวันยูวังกิจซูเปอร์ครอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมสสุประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงมาคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขัน2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2 เหรียญทอง5 เหรียญเงิน1 เหรียญทองแดงนั่นศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิชลาศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19ขวาไปคนเดียวถึง8 เหรียญทองการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้รุ่นอายุไม่เกิน18 ปี Princess Cup S Kola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์สุขันคาเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 ของไทยเอาชนะเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จ วอลเลย์บอลชาย LBC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับ5ทีมวอลเลย์บอลชายไทยแพ้ให้กับคาซัคสถาน 1-3 เซตจบอันดับ6รายการนี้นายวรวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมเป็นประธานเปิดกิจกรรมโอลิมปิกเดย์2026ที่จังหวัดสุพรรณบุรีโดยมีนายภัสกรรังสิวัฒนศักดิ์เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศรีวิกรประธานคณะกรรมการโอลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมด้วยผู้บริหารการกีฬาแห่งประเทศไทยเข้าร่วมกิจกรรมโดยในกิจกรรมเดินวิ่งระยะ 5.8 กิโลเมตรและ 12.5 กิโลเมตรมีนักวิ่งเข้าร่วมกว่า 12,000 คนนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมกีฬาเยาวชนกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรมส่งเสริมวัฒนธรรมกีฬาโอลิมปิกซึ่งได้รับความสนใจจากประชาชนเป็นจำนวนมากพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
1: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศค่ะประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและคลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีผลกระทบในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ฉบับที่6ในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนจะมีกำลังค่อนข้างแรงในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในช่วงวันดังกล่าวไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้จนถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดตากและกำแพงเพชรภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีจันทบุรีและตราดลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือ วันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 น.ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง 92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49 น.
14: 1 นาทีกับกปท.
1: ยางที่ดูเหมือนยังใช้ได้อาจซ่อนความเสี่ยงไว้มากกว่าที่คิดอย่ารอให้รถลื่นหรือยางมีปัญหาระหว่างทางแล้วค่อยนึกถึงการดูแลเพราะยางรถยนต์คือจุดเดียวที่สัมผัสกับพื้นถนนโดยตรงและเป็นด่านสำคัญที่ช่วยให้คุณควบคุมรถได้อย่างปลอดภัยในทุกสภาพอากาศก่อนออกเดินทางต้องเช็ค3เรื่องสำคัญ 1. ลมยางอยู่ในระดับที่เหมาะสม 2. ดอกยางลึกสม่ำเสมอมีความลึกไม่น้อยกว่า 1.6 มิลลิเมตร 3. สภาพยางไม่ผิดรูปไม่มีรอยฉีกขาดยาวเกินกว่า 20 มิลลิเมตรและอย่าลืมสลับยางตามระยะเพื่อให้ยางสึกสม่ำเสมอและยืดอายุการใช้งานเพราะหากยางอยู่ในสภาพไม่พร้อมใช้งานอาจทำให้รถลื่นถลายเบรกไม่อยู่และเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุได้โดยเฉพาะบนถนนเปียกในช่วงหน้าฝนความปลอดภัยเริ่มต้นได้จากเรื่องใกล้ตัวเพียงหมั่นตรวจเช็คยางก่อนออกเดินทางก็ช่วยให้ทุกเส้นทางในหน้าฝนนี้อุ่นใจปลอดภัยมากยิ่งขึ้นค่ะ
14: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
11: รู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ์
15: วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ใช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
11: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
0: วันนี้เสนอตอนประเพณีภาคใต้ภาคใต้เป็นพื้นที่คาบสมุทรที่ทอดตัวยาวไปจนจรดเขตแดนประเทศมาเลเซียขนาบข้างด้วยทะเลทั้งฝั่งอันดามันและอ่าวไทยทำให้ภาคใต้มีความชุ่มชื้นมากมีอากาศเย็นสบายเพราะมีฝนชุกด้วยเหตุที่เป็นดินแดนคาบสมุทรที่อยู่ในเส้นทางการค้าจึงมีวัฒนธรรมต่างชาติเข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ด้วยไม่ว่าจะเป็นวัฒนธรรมของชาวไทยมุสลิมหรือชาวจีนที่เข้ามาตั้งถิ่นฐานในเวลาต่อมาติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
1: สำหรับช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเกี่ยวกับประกาศมาตรการเข้มข้นการปราบปรามพนันออนไลน์และลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะ
16: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาศรักษาพันบรรณาธิการข่าวทิติมาอินกล่ำและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน
17: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผสายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดิน ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook YouTube TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมประกาศมาตรการเข้มข้นปราบปรามพนันออนไลน์ลิขสิทธิ์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกสั่งปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมเตือนอินฟลูเอนเซอร์และร้านค้าหากพบพฤติกรรมชักชวนเล่นพนันหรือละเมิดลิขสิทธิ์มีโทษทั้งจำและปรับติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ้ม
19: ค่ะขอบคุณค่ะและตอนนี้นะคะเราก็อยู่ในสายกับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแล้วนะคะสวัสดีค่ะท่านรัฐมนตรีคะ
20: สวัสดีค่ะ
19: ค่ะท่านรัฐมนตรีคะในขณะนี้ค่ะที่เป็นในช่วงของการแข่งขันฟุตบอลโลกค่ะกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมค่ะได้มีการประกาศยกระดับมาตรการในการป้องกันและปราบปรามพนันออนไลน์อย่างไรกับเรื่องนี้ค่ะ
20: ต้องบอกว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงDE ที่เรียกกันติดปากนะคะจริงๆเราไม่ได้มีมาตรการแค่เฉพาะช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกเรามีมาตรการยาวมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการปราบปรามเรื่องอาชญากรรมออนไลน์การละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญาหรือแม้กระทั่งที่สำคัญที่สุดมันมาคู่กันนะคะเรื่องการพนันออนไลน์ด้วยนะคะเพราะฉะนั้นในประเด็นนี้เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่าต้องบอกมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมานะคะ
19: แล้วที่ผ่านมาที่เมื่อสักครู่นี้ท่านรัฐมนตรีบอกว่าเรามีการดำเนินการในเรื่องของการปิดกั้นมาเนี่ยค่ะสถิติของการปิดกั้นนอกจากในช่วงบอลโลกเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะลดลงมากน้อยแค่ไหนคะ
20: คือก็ต้องบอกค่ะว่าสถิติเนี่ยตัวเลขเนี่ยมันจะสูงต่ำเนี่ยขึ้นอยู่กับต้องบอกว่าการแข่งขันกีฬานี่ก็มีผลพอสมควรนะคะที่ทำให้มีสถิติสิ่งเหล่านี้มันเพิ่มสูงขึ้นแต่ทีนี้ในช่วงขวบปีที่ผ่านมาค่ะเราก็จะมีในเรื่องของการแข่งขันฟุตบอลลีกดังๆต่างๆที่ผ่านมาตัวเลขเนี่ยก็จะบอกว่าลดลงไหมก็ต้องใช้คำว่าแทบจะไม่ลดลงเลยค่ะเพราะว่าเราก็ต้องบอกว่ามันมีวิธีการที่เราปิดกั้นเอาไว้นะคะพูดง่ายว่าถ้าเป็นโดเมนเดิมเนี่ยอันนี้ปิดกั้น 100% แต่ทีเนี้ยพวกที่เขาเรียกไปสร้างโดเมนใหม่ไปสร้างให้เขาใหม่ก็ต้องบอกว่ามีขึ้นมาเรื่อยๆเราก็พยายามทำหน้าที่ตรงนี้ในการปิดแล้วก็ปิดกั้นเพื่อไม่ให้มีการละเมิดกฎหมายของประเทศไทยเราอยู่เรื่อยๆค่ะ
19: ทีนี้มาตรการในการป้องกันและปราบปรามในช่วงนี้ของกระทรวงดีเนี่ยเราได้มีการประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่ายอย่างไรบ้างไหมคะในการป้องกันสัญญารั่วไหลจากทั้งโครงข่ายดาวเทียมโครงข่ายภาคพื้นดินค่ะ
20: ต้องบอกว่าบางทีนะคะมันคงไม่ใช่แค่บางทีนะคะในหลายๆกรณีเนี่ยพวกลิงก์ต่างๆเนี่ยจะใช้เขาเรียกว่าต้นทางจะไม่ได้อยู่ในประเทศไทยต้นทางจะอยู่ที่ต่างประเทศก็มีซึ่งแน่นอนล่ะค่ะสิ่งที่จะบอกว่าเราจะปิดกั้นได้เร็วที่สุดเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ผ่านจากแพลตฟอร์มต่างๆซึ่งทางแพลตฟอร์มต่างๆเนี่ยเบื้องต้นเนี่ยมันจะมีลักษณะที่ว่าทางเอกชนเขาประสานกันเองส่วนหนึ่งผู้ที่เป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะคะเขาก็ประสานกันเองส่วนหนึ่งทำให้ทางแพลตฟอร์มได้รับทราบว่าช่องทางเหล่านี้เป็นช่องทางผิดกฎหมายที่เผยแพร่ในแพลตฟอร์มของเขาเขาก็สามารถเอาลงได้คือของพวกเมตาเองอ่ะเขาอ่ะมีเขาใช้คำว่ามีมาตรฐานชุมชนของเขาอยู่ส่วนหนึ่งแล้วก็เขาก็ดำเนินการตามเวลาและขั้นตอนที่ทางทั้งพรบ.พรบ.คอมพรบ.แพลตฟอร์มของเขาว่าคุมไว้อยู่ด้วยค่ะเพราะนั้นถ้าเขาไม่ดำเนินการให้มันเร็วภายในระยะเวลาที่กำหนดอันนี้เขามีความผิดด้วยเพราะนั้นอ่ะส่วนมากเขาว่าจะเอาลงค่อนข้างเร็วถ้าในส่วนของแพลตฟอร์มนะคะไม่ว่าจะเป็นที่พูดไปค่ะFacebook YouTube X หรือว่าแบบTikTok อะไรประมาณนี้พวกนี้มันจะค่อนข้างลงเร็วพอสมควรหลังจากที่มีการแจ้งไปที่จะปิดใช้เวลานิดนึงอ่ะคือเว็บไซต์พวกนี้เราต้องใช้คำสั่งศาลในการปิดแต่ว่าในช่วงหลังเนี่ยเราก็ได้รับประสานจากท ทั้งเอกชนเจ้าของลิขสิทธิ์ต่างๆนะคะเข้ามาอีกทางหนึ่งเพื่อเหมือนเป็นการแจ้งยืนยันกับทางกระทรวงเนี่ยว่าของเขาเนี่ยมีช่องทางเพียงเท่านี้เพราะฉะนั้นถ้าเรามีเหตุอะไรแจ้งเข้ามาที่ศูนย์ของเราเนี่ยค่ะเราก็สามารถเช็คจากเอกสารต้นฉบับที่เจ้าของลิขสิทธิ์ส่งมาว่าลิงก์พวกนี้เนี่ยมันนอกเหนือจากเราละเราก็สามารถทำการปิดกั้นได้เลยแล้วก็ในบางเรื่องที่เป็นของส่วนเว็บไซต์เนี่ยเราก็สามารถนำเรื่องส่งสารเพื่อทำการปิดเว็บไซต์เหล่านั้นได้เลยอะค่ะคือถ้าในแพลตฟอร์มเนี้ยเราต้องบอกว่าได้เร็วมากๆค่ะเพราะว่าด้วยความที่ว่าเขาเป็นเขาเรียกค่ะเขาเป็นเจ้าของแพลตฟอร์มเป็นพื้นที่ที่ช่องทางเนี่ยเผยแพร่ทางเขาซึ่งถ้ามันมีการติดต่อไปจากกระทรวงหรือว่ามีการติดต่อไปจากเจ้าของลิขสิทธิ์เองเนี่ยแล้วทางแพลตฟอร์มไม่เอาลงเนี่ยแพลตฟอร์มก็มีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
19: ค่ะทีนี้กระทรวงเราค่ะได้มีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการช่วยตรวจจับหรือว่าปิดกั้นแบบเรียลไทม์ไหมคะ
20: ก็เราก็ต้องบอกว่าเราใช้เป็นอัลกอริทึมนะคะเราจะมีระบบอัลกอริทึมของเราเนี่ยในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะเพราะว่าคำค้นหาในเรื่องลักษณะทั้งแพลตฟอร์มทั้งเว็บไซต์เหล่านี้เขาจะมีคำค้นหาคล้ายๆกันอยู่แล้วค่ะแล้วก็เราก็จะมีการให้พี่น้องประชาชนเนี่ยได้แจ้งเบาะแสเข้ามาด้วยในแต่ละช่วงนะคะเราก็จะไปตามดูลิงก์ที่ว่ามาซึ่งเราก็จะมีระบบในการตรวจจับอยู่แล้วค่ะมันก็ถึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงแค่2สัปดาห์ที่ผ่านมาคือ10ถึง24มิถุนายนเนี่ยเราสามารถทำการปิดกั้นไปแล้วเนี่ยก็เอาตัวเลขเป๊ะๆเนี่ยประมาณ 12,671 URL อะค่ะก็คือถ้าเป็นพี่น้องประชาชนแจ้งมาอย่างเดียวเนี่ยก็คงจะไม่สามารถเจอเยอะได้ขนาดนี้ค่ะเรามีระบบตรวจจับแน่นอนเลยค่ะ
19: ค่ะทีนี้ถ้าเกิดว่าประชาชนที่เขาอยากจะแจ้งเบาะแสนะคะเราจะมีช่องทางไหนให้ประชาชนแจ้งเข้ามาได้บ้างคะ
20: เอาแบบง่ายที่สุดเลยก็จะเป็นสายด่วน GTC นะคะเบอร์14ตัวค่ะ1111ต่อ87อันนี้สามารถโทรได้ตลอด24ชั่วโมงค่ะเราจะมีทีมที่เขาทำการมอนิเตอร์เรื่องนี้อยู่ตลอดเวลานะคะอันนี้เป็นการป้องกันเหตุค่ะ
19: ค่ะเรื่องของบทลงโทษล่ะคะท่านรัฐมนตรีคะ
20: บทลงโทษก็ต้องบอกเลยนะคะว่ามันมีหลากหลายมากขึ้นอยู่ว่าคุณทำความผิดอะไรบ้างในเรื่องของเรื่องโลกออนไลน์เนี่ยจริงๆเบื้องต้นทุกคนทราบดีค่ะพ.ร.บ.คอมมีแน่นอนยืนพื้นเลยทีเนี้ยถ้าคุณไปเกี่ยวข้องพาร์ทไหนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการละเมิดลิขสิทธิ์เนี่ยโดนเรื่องลิขสิทธิ์ด้วยหรือว่าจะเป็นในเรื่องของการพนันก็มีพ.ร.บ.เรื่องการพนันอีกนะคะเพราะนั้นพูดง่ายว่าการกระทำผิดเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันวันนี้ค่ะมันมีทั้งโทษจำแล้วก็โทษปรับนะคะแล้วก็ที่ย้อนไปสักครู่เมื่อกี้นี้ก็คือถ้าแพลตฟอร์มไม่ให้ความร่วมมือแพลตฟอร์มก็จะมีความผิดเช่นเดียวกันค่ะ
19: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะอยากให้ท่านรัฐมนตรีค่ะฝากคำเตือนถึงอินฟลูเอนเซอร์ประชาชนและร้านค้าประกอบการค่ะในช่วงนี้ค่ะว่าอะไรทำได้และอะไรทำไม่ได้ค่ะ
20: ก็ต้องบอกว่าสิ่งที่ทำได้คือเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกท่านนะคะอยากให้ทางอินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะเราต้องให้ตระหนักให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้องเราสามารถเชียร์การแข่งขันกีฬาในรูปแบบต่างๆได้โดยที่ไม่ละเมิดกฎหมายหรือไม่ชักชวนใครไปกระทำผิดกฎหมายนะคะเพราะว่าอันนี้ต้องฝากเฝ้าแล้วก็ต้องบอกว่าฝากระวังเอาไว้นะคะเพราะว่าทางทีมของกระทรวงเองเนี่ยเราอย่างที่บอกค่ะเรามีทีมมอนิเตอร์ตรวจจับไว้ตลอดนะคะเราไม่ได้อยากให้พี่น้องประชาชนคนไทยเนี่ยต้องกระทำผิดกฎหมายในเรื่องแบบนี้นะคะ
19: ค่ะแล้ววันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเศรษฐกิจและสังคมนะคะคุณแมนบุญธิดาสมชัยนะคะเป็นอย่างสูงที่มาร่วมพูดคุยกับเราในวันนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
20: ได้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ
3: STA คือกุญแจที่เปิดโอกาส STA คือตลาดที่เปิดกว้างเราเดินหน้าจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA เพื่อสร้างโอกาสทางการค้าให้เกษตรกร SME และนักธุรกิจไทยได้มีแต้มต่อจากการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษี FTA กลไกขับเคลื่อนการค้าไทยทะยานสู่ห่วงโซ่อุปทานโลกอยากรู้ข้อมูล FTA ติดต่อกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์และ FTA Center 02507-7555
21: ท่านผู้ฟังคะรัฐบาลยกระดับการปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายนอมินีข้ามชาติเป็นวาระแห่งชาติผนึกกำลังหน่วยงานทุกภาคส่วนคุ้มครองประชาชนสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศติดตามจากรายงานค่ะ
2: ปัญหาอาชญากรรมทางเทคโนโลยีแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเป็นภัยคุกคามสำคัญที่สร้างความเสียหายต่อประชาชนเศรษฐกิจและความมั่นคงของประเทศเป็นวงกว้างรัฐบาลจึงยกระดับการแก้ไขปัญหาให้เป็นวาระแห่งชาติพร้อมบูรณาการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อปิดช่องว่างของอาชญากรและคุ้มครองประชาชนให้มีความปลอดภัยมากขึ้นจากผลการดำเนินงานของศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์และศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายในช่วง9เดือนที่ผ่านมาตั้งแต่เดือนตุลาคม2568ถึงเดือนมิถุนายน2569สะท้อนความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมสามารถช่วยเหลือผู้เสียหายจากอาชญากรรมออนไลน์ได้862รายยับยั้งความเสียหายได้กว่า82ล้านบาทปิดบัญชีมากกว่า 351,000 บัญชีและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำผิดได้มากกว่า 3,600 ล้านบาทขณะเดียวกันยังจับกลุ่มผู้ต้องหาในเครือข่ายสแกมเมอร์ได้กว่า 29,000 รายและออกหมายจับผู้ร่วมขบวนการระดับหัวหน้าเครือข่ายอีกกว่า70รายความสำเร็จดังกล่าวนำมาสู่การแถลงผลการดำเนินงานปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการตัดวงจรเครือข่ายโนมินีข้ามชาติโดยนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยย้ำว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาดังกล่าวอย่างต่อเนื่องจึงได้แต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเพื่อกำหนดนโยบายวางมาตรการและติดตามผลการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดควบคู่กับการลงนามความร่วมมือระหว่าง15หน่วยงานเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานร่วมกันยืนยันจะเดินหน้าปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายทุกรูปแบบควบคู่กับการสร้างความเชื่อมั่นด้านเศรษฐกิจการลงทุนและภาพลักษณ์ของประเทศ
4: สิ่งที่เราได้ทำมาโดยตลอดก็เพื่อจะสร้างให้ประเทศไทยของเรามีความเข้มแข็งมีความแข็งแกร่งมีความเชื่อมั่นจากนานาชาติซึ่งเราได้ทำมาถึงระดับที่เราเริ่มได้ความเชื่อมั่นจากพวกเขาเหล่านั้นแล้วมีการประเมินความน่าเชื่อถือมีการจัดลำดับมีการประเมินความมั่นคงทางเศรษฐกิจทุกประเด็นล้วนแล้วแต่ทำให้ประเทศไทยได้ขยับลำดับขึ้นมานะครับในลำดับต้นๆที่มากขึ้น
2: นอกจากการปราบปรามแก๊งคอลเซ็นเตอร์และเครือข่ายสแกมเมอร์แล้วอีกหนึ่งภารกิจสำคัญของรัฐบาลคือการจัดการปัญหาโนมินีต่างชาติที่ใช้คนไทยเป็นตัวแทนดำเนินธุรกิจผิดกฎหมายซึ่งส่งผลกระทบต่อผู้ประกอบการไทยและบั่นทอนเสถียรภาพทางเศรษฐกิจของประเทศนายกรัฐมนตรีกล่าวว่ารัฐบาลได้ยกระดับมาตรการการตรวจสอบและบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มข้นโดยยึดหลักปิดชื่อถือพฤติกรรมจะไม่ยอมให้มีการใช้อิทธิพลหรืออำนาจแทรกแซงกระบวนการยุติธรรมพร้อมสนับสนุนเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกระดับปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายโดยไม่ต้องหวั่นเกรงต่อผู้มีอิทธิพลทำให้เกิดความเป็นธรรมและความสงบสุขในประเทศทั้งหมดนี้เป็นความมุ่งมั่นในการยกระดับปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและเครือข่ายโนมินีข้ามชาติผ่านความร่วมมือของทุกภาคส่วนทั้งในและต่างประเทศเพื่อลดความสูญเสียจากภัยออนไลน์สร้างความปลอดภัยให้กับสังคมภายใต้การบังคับใช้กฎหมายที่เข้มแข็งโปร่งใสและเป็นธรรมผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
22: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
23: ผมด็อกเตอร์นัทด็อกเตอร์ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
22: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
21: กระทรวงพลังงานเร่งปรับทับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานครั้งใหญ่ผ่านแผน PDP 2026มุ่งหน้าสู่เป้าหมายพลังงานสะอาดควบคู่ไปกับการคุมเข้มค่าไฟไม่ให้กระทบค่าครองชีพประชาชนติดตามได้จากช่วงข้อข่าวเล่าประเด็นค่ะ
5: ่าวเล่าประเด็น
6: ท่ามกลางความตื่นตัวของทั่วโลกที่มุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำประกอบกับการขยายตัวอย่างก้าวกระโดดของอุตสาหกรรมแห่งอนาคตทั้งยานยนต์ไฟฟ้าและโดยเฉพาะกลุ่ม Data Center ขนาดใหญ่ทำให้โจทย์สำคัญของประเทศไทยในวันนี้ไม่อาจหยุดอยู่กับแค่การมีไฟฟ้าสำรองให้เพียงพอแต่ต้องเป็นไฟฟ้าพลังงานสะอาดและมีราคาที่สามารถแข่งขันได้กระทรวงพลังงานจึงเร่งเดินหน้าจัดทำแผนพัฒนากำลังการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยหรือแผน PDP ฉบับใหม่ PDP 2026เพื่อพลิกโฉมโครงสร้างพลังงานของประเทศให้ตอบสนองการลงทุนระดับโลกนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานเปิดเผยว่ากระทรวงพลังงานตั้งเป้าเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดให้ถึง60%ของกำลังการผลิตทั้งหมดแผนดังกล่าวได้กำหนดแหล่งพลังงานสำคัญเพื่อรองรับการเปลี่ยนผ่านได้แก่โซล่าฟาร์มนิวเคลียร์ขนาดเล็กแบตเตอรี่กักเก็บพลังงานและโรงไฟฟ้าพลังน้ำแบบสูบกลับเพื่อรองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าสูงสุดในปี2593ที่คาดว่าจะพุ่งสูงถึง 71,340 ถึง 77,374 เมกะวัตต
7: ์ตอนนี้ไฟสะอาดที่ตอบทั้ง3โจทย์ทั้งเรื่องของสะอาดด้วยตอบโจทย์เรื่องความมั่นคงด้วยเพราะไม่ต้องนำเข้าอะไรมาผลิตแล้วถูกด้วยคือท่านมีที่อยู่แล้วใช่ไหมครับท่านมีอาคารท่านมีหลังคาอยู่แล้วใช่ไหมครับท่านติดแผงโซล่าไปยังไงเนี่ยไฟที่ผลิตออกมาค่าติดโซล่าก็ถูกกว่าค่าไฟที่ท่านต้องจ่ายทุกเดือน
6: ด้านนายวัฒนพงศ์คุโรวาทผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงานหรือสนพ.เปิดเผยว่าภายใต้แผนฉบับใหม่นี้ภาครัฐพยายามควบคุมอัตราค่าไฟฟ้าเฉลี่ยตลอดทั้งแผนให้อยู่ภายใต้เพดานสูงสุดไม่เกิน4บาทต่อหน่วยพร้อมเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดในระบบไฟฟ้าอย่างน้อยต้องมากกว่า51%ขึ้นไปขณะเดียวกันรัฐบาลยังคงให้ความสำคัญกับความมั่นคงทางระบบไฟฟ้าโดยจะรักษาเสถียรภาพและสัดส่วนการผลิตไฟฟ้าของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เพื่อใช้ในการสำรองและรองรับกรณีฉุกเฉินไว้ไม่ต่ำกว่า30%ซึ่งจะทำหน้าที่ช่วยตรึงราคาค่าไฟฟ้าและลดภาระของภาครัฐ
8: new supply ไม่ใช่แค่สร้างโรงไฟฟ้ามันอาจจะมีขยายโรงไฟฟ้าก็ได้ต่อสัญญาก็ได้ demand response หรือว่าเปิด direct PPA เป็นไปตามที่ดูแลความมั่นคงของประเทศได้คือเรารันให้ดูก่อนว่าอันนี้คือสัดส่วนที่มั่นคงก็มา30นั่นแหละที่คิดว่าน่าจะเป็นเรื่องของการ back up ไม่เราพยายามทำไม่ให้เกิน4บาทเอางี้ก่อนแล้วกัน ceiling ไม่เกิน4บาท
6: แผน PDP 2026จึงไม่ใช่แค่แผนการจัดหาและสร้างโรงไฟฟ้าเพื่อรองรับความต้องการที่เพิ่มขึ้นเพียงเท่านั้นแต่เป็นการวางรากฐานความมั่นคงทางพลังงานยุคใหม่ที่สร้างสมดุลระหว่างการดึงดูดเม็ดเงินลงทุนจากอุตสาหกรรมไฮเทคการบรรลุเป้าหมายด้านสิ่งแวดล้อมและที่สำคัญที่สุดคือการปกป้องประชาชนไม่ให้ต้องแบกรับภาระค่าไฟฟ้าที่สูงเกินไปเพื่อนำพาประเทศไทยก้าวสู่การเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจสีเขียวของภูมิภาคได้อย่างยั่งยืนปฏิพลสถาปมารายงาน
21: ปิดท้ายที่กรมศิลปากรและจังหวัดนครศรีธรรมราชเตรียมแผนการอนุรักษ์และพัฒนาพื้นที่วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารรองรับการพิจารณาประกาศขึ้นทะเบียนเป็นแหล่งมรดกโลกแห่งใหม่ของประเทศไทยในเดือนกรกฎาคมนี้ติดตามรายละเอียดจากรายงานค่ะ
24: การประชุมคณะกรรมการมรดกโลกสมัยสามัญครั้งที่48ที่จะจัดขึ้นณนครปูซานสาธารณรัฐเกาหลีระหว่างวันที่19ถึง29กรกฎาคมนี้ถือเป็นปีสำคัญที่คนไทยจะได้ลุ้นผลการพิจารณาการเสนอวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหารหรือวัดพระบรมธาตุจังหวัดนครศรีธรรมราชขึ้นเป็นมรดกโลกแห่งใหม่หากได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนจะถือเป็นแหล่งมรดกโลกแหล่งที่9ของประเทศไทยและเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมแหล่งที่6สำหรับความเป็นมาของการนำเสนอวัดพระบรมธาตุได้รับการบรรจุรายชื่อในบัญชีรายชื่อเบื้องต้นตั้งแต่ปี2555โดยกระทรวงวัฒนธรรมในฐานะคณะอนุกรรมการมรดกโลกทางวัฒนธรรมได้มอบหมายให้กรมศิลปากรให้คำปรึกษาแนะนำการปรับปรุงเอกสารนำเสนอขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกมีการปรับเปลี่ยนและเลือกเฟ้นคุณค่าโดดเด่นระดับสากลที่แสดงถึงคุณค่าความสำคัญในระดับโลกกระทั่งมีการส่งร่างเอกสารไปขอรับการตรวจสอบความถูกต้องของรูปแบบและความครบถ้วนของเอกสารจากศูนย์มรดกโลกเมื่อเดือนกันยายน2567ความพิเศษของวัดพระบรมธาตุจะเป็นแหล่งมรดกโลกทางวัฒนธรรมเพียงแห่งเดียวที่ไม่มีความเป็นมรดกโลกทางธรรมชาติเข้ามาเกี่ยวข้องมีคุณสมบัติสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของยูเนสโก2ข้อแสดงให้เห็นถึงความหลากหลายทางศาสนาความต่อเนื่องทางจิตวิญญาณและองค์ประกอบสำคัญที่สะท้อนถึงอิทธิพลทางศาสนาและรูปแบบศิลปะจากศาสนาฮินดูพุทธศาสนามหายานและ และพุทธศาสนาเถรวาทที่ได้รับการถ่ายทอดทั่วทั้งตอนใต้ของเอเชียภาคพื้นสมุทรเป็นเวลาประมาณ 1,500 ปีมีรูปแบบสถาปัตยกรรมที่หลากหลายและทรงคุณค่าซึ่งได้รับอิทธิพลมาจากแหล่งที่สำคัญในภูมิภาคเป็นตัวอย่างของการแลกเปลี่ยนทางศาสนาและสถาปัตยกรรมในมวลมนุษย์อย่างชัดเจนนายพนมบุตรจันทราโชติอธิบดีกรมศิลปากรคาดว่าจะมีการประกาศผลช่วงวันที่25ถึง27กรกฎาคมระหว่างนี้ได้เตรียมความพร้อมด้านการบริหารจัดการพื้นที่รองรับการประกาศขึ้นทะเบียนโดยประสานงานกับจังหวัดนครศรีธรรมราชในการจัดงานเฉลิมฉลองอย่างยิ่งใหญ่เบื้องต้นกำหนดจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ภายในวัดพระมหาธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคล
10: ตอนนี้อย่างไม่เป็นทางการได้แน่นอนแล้วเพราะว่าเขาให้รหัสมันเป็นรูปตัวไอเหมือนที่สีเทพได้เหมือนที่อุปบาทได้แต่มันก็จะเป็นการประกาศพร้อมกับเขาก็มีการบ้านมาให้ว่าเราควรจะต้องกังวลหรือสนใจหรือพัฒนาในเรื่องอะไรต่อเมื่อหลังจากประกาศแล้วแต่ว่าแหล่งนี้เป็นแหล่งที่ขบด้านวัฒนธรรมแต่จะเป็นแหล่งแรกที่กรมไม่ได้ดูแล 100% โดยตรงจังหวัดเป็นผู้จัดการแหล่งเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะต้องมีการหารือกันเพราะส่วนนี้ก็ต้องยอมรับว่าพระธาตุนครศรีธรรมราชเป็นมรดกสถานที่มันอยู่ภายใต้พ.ร.บ.ด้วย
24: สำหรับแนวทางการบริหารพื้นที่เบื้องต้นได้ประกาศเขตโบราณสถานและกำหนดเขตพื้นที่กันชนแหล่งวัดพระมหาธาตุไว้เรียบร้อยแล้วหลังขึ้นทะเบียนแล้วจะต้องควบคุมการก่อสร้างใหม่ให้มีความเหมาะสมมีการบริหารจัดการการใช้ประโยชน์ของพื้นที่และจัดระเบียบผู้ค้าจัดเตรียมแผนบริหารจัดการนักท่องเที่ยวที่เพิ่มขึ้นทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติที่คาดว่าจะเพิ่มจำนวนเป็นหลายเท่าตัวเนื่องจากเป็นศาสนสถานสำคัญเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนในพื้นที่ภาคใต้และประเทศเพื่อนบ้านจึงต้องวางแผนการอนุรักษ์และพัฒนาให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืนมาลิชโยรายงาน
18: ถ้าคุณเดือดร้อนหรือไม่ได้รับความเป็นธรรมจากการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งหรือร้องเรียนได้ที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.สายด่วน1676โทรฟรีทั่วประเทศหรือแอปพลิเคชันผู้ตรวจการแผ่นดินติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์ Facebook, YouTube, TikTok และ LINE สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินหรือสผผ.
0: เนื่องในมงคลและสมัยฉลองพระชนมายุ 99 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
12: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟังใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ Real Timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนอเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability.
1: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนเร็วๆทุกคนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
4: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
3: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเมียนเ
4: ฮ้ยเอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
3: ต้องใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะ
4: โอเคร
5: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

เกาะติดข่าวสารทันเหตุการณ์ในพื้นที่ด้วยข้อมูลที่เป็นกลางกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ติดตามได้ในมองเชียงใหม่ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่

0: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการมองเชียงใหม่เพราะเชียงใหม่มีเรื่องให้มองมากกว่าที่คิดรวมจับประเด็นร้อนฟังเรื่องราวใกล้ตัวกับพวกเราทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะจะเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์ค่ะสัปดาห์นี้เราจะกลับมาจัดรายการมองเชียงใหม่ในช่วงของเช้าวันศุกร์8นาฬิกาหลังเคารพธงชาติถึง9นาฬิกาค่ะคุณผู้ฟังส่วนรายการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พบประชาชนจะย้ายไปอยู่ในช่วงเวลา9นาฬิกาถึง10นาฬิกาของวันอาทิตย์นะคะคุณผู้ฟังติดตามได้ในช่วงของวันหยุดสุดสัปดาห์สัปดาห์นี้เจอกัน5วันแล้วแล้วเราจะหายไป2วันกลับมากันใหม่นะคะสัปดาห์นี้เจอกับพวกเรา5วันเต็มเลยทีเดียวหลังเคารพธงชาติค่ะทางคลื่น FM 93.25 MHz แห่งนี้98 MHz ของสวทเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์และคุณผู้ฟังที่ติดตามพวกเราผ่านทางแฟนเพจ Facebook สวทเชียงใหม่ PRD กันด้วยเดี๋ยววันนี้เป็นสัปดาห์แรกที่เราจะกลับมาจัดรายการในวันศุกร์วันนี้แอบบอกก่อนวันนี้จะมีของมาแจกกันแต่เดี๋ยวจะมีช่วงให้โทรเข้ามานะคุณผู้ฟังยังไม่ใช่ตอนนี้นะเดี๋ยวจะบอกด้วยว่ามีอะไรมาแจกต้อนรับรายการมองเชียงใหม่ในวันศุกร์ก็แล้วกันนะสำหรับวันเปิดวันจันทร์วันนี้อยู่กับเราสองคน
1: บอกเบอร์โทรไว้ก่อนเลยได้ไหม
0: เดี๋ยวอย่าเพิ่งบอกสิอยู่กับเราสองคนก่อนคุณดิฉันพิมลการเดชชัยค่ะ
1: ผมคมสันครับวงครับ
0: เอาคุณจะบอกอะไรคุณผู้ฟังอย่าเพิ่งสิเดี๋ยวไม่มีลุ้น
1: อ่าโอเคเดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกัน
0: เดี๋ยวมาลุ้นไปพร้อมๆกันนะคะว่าวันนี้เรามีอะไรมาแจกเป็นของเล็กๆน้อยๆดีกว่าเนาะต้อนรับรายการมองเชียงใหม่แล้วอยากรู้ว่าคุณผู้ฟังฟังเราที่ไหนบ้างนะคะช่วงนี้เราก็จะมีมาแจกเรื่อยๆวันละเล็กวันละน้อยวันละนิดวันละหน่อยเนาะอ่ะแต่ตอนนี้แดดแพ้แล่มากคุณแดดเป่งลึงอ่ะ
1: เช้านี้แดดแพ้แล่นะเดี๋ยวบ่ายๆมันก็ไม่แน่เหมือนเมื่อวานแล้วอ่
0: ะมาดูกันค่ะคุณผู้ฟังค่ะว่าวันนี้อากาศบ้านเราพยากรณ์อากาศบ้านเราจะเป็นอย่างไร24ชั่วโมงนี้สำหรับสภาวะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพัดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยแล้วก็ประเทศลาวตอนบนค่ะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะคะสำหรับเชียงใหม่วันนี้มีฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะอุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสค่ะคุณผู้ฟังมาดูกันที่เรื่องของการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้มีครบทุกอำเภอค่ะอยู่ในระดับเล็กน้อยนั่นก็คือมีปริมาณตั้งแต่ 0.1 ถึง 35 มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังต้องบอกว่าก็ทั่วทุกพื้นที่เลยวันนี้เป็นสีเขียวค่ะเป็นขนมคลองแคลงไม่ได้สิวันนี้สีเขียวเลยเป็นขนมที่ทำมาจากใบเตยอะอย่างนี้ดีกว่าสีเขียวนะคะ
1: คุณ
0: ฟัง
1: ขนมชั้นสี
0: ขนมชั้นเดียวเหรอคุณชั้นเดียวเขียว
1: สีเขียว
0: พูดถึงยำเตาเนาะคุณฟังฉันยังไม่ได้ลองชิมเลยอะคุณฟังบอกว่าจะต้องมีเลยนะคั่วผำยำเตาเนาะ สำหรับอาหารในอาหารพื้นเมืองในหน้าฝนแล้วก็ต้องบอกว่าวันนี้เราสองคนกลับมาใส่เสื้อเชิญชวนคุณผู้ฟังค่ะรวมเป็นเจ้าบ้านที่ดีสำหรับการรับตรวจประเมินเรื่องของการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเนาะคุณเนาะ
1: ครับ
0: ซึ่งคณะทีมงานคณะกรรมการนี่แหละเขาก็จะมากันในช่วงของวันที่3ถึงวันที่8สิงหาคมคุณก็เดือนนิดๆเดือนติดอันนี้ก็ได้เด
1: ือ
0: นติดๆไม่ใช่ว่าเดือนติดๆกันเลยล่ะคุณ
1: เวลาเตรียมตัวอีกไม่ถึงเดือนถ้าเทียบไปก็ไม่ถึงเดือน
0: ใช่ก็วันนี้ก็ใส่เสื้อมาเชิญชวนสำหรับ730ปีนะคะเชียงใหม่สู่มรดกโลกกันค่ะคุณผู้ฟังช่วยเป็นเจ้าบ้านที่ดีนะก็อย่าไปทาสีนะพ่นสีนะบ่เอ้า
1: ไม่ได้นะไม่ได้ตอนนี้ถือว่ามีความผิดนะครับหลายพรบเลยนะถ้าใครไปยังไปพ่นสีนะครับไม่ว่าจะเป็นตามกำแพงบ้านเรือนนะประตูเหล็กนะครับรวมไปถึงเขาเรียกว่าตู้ไฟฟ้านะครับตู้ไฟฟ้าหรือตู้จราจรเนี่ยไม่ได้นะตรงนี้นะครับมาดูเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะครับตลอดทั้งสัปดาห์กันสักนิดหนึ่งนะครับดูสึกว่าฝนนะน้องฝนจะกลับมาแล้วนะครับช่วงรอยต่อของเดือนมิถุนายนนะครับเข้าเดือนกรกฎาคมนะครับซึ่งช่วงนี้นะฮะก็ฝนตกเยอะขึ้นนะทำให้พี่น้องเกษตรกรก็เริ่มจะมีการเพาะปลูกกันแล้วโดยเฉพาะข้าวนะครับซึ่งตลอดทั้งสัปดาห์นะครับฝนเพิ่มขึ้นนะอย่างจากรอบที่แล้วรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาคือฝนร้อยละ40ของพื้นที่เป็นส่วนใหญ
0: ่
1: แต่ว่าอาทิตย์นี้นะครับช่วงอาทิตย์นี้ตั้งแต่วันจันทร์ยาวไปจนถึงวันอาทิตย์นะครับฝนเพิ่มขึ้นครับเป็นร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็เป็นหนักสุดในช่วงวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ครับเป็นร้อยละ70ของพื้นที่นะฝนค่อนข้างที่จะหนักหน่วงกันเลยทีเดียวนะครับช่วงนี้เห็นมีประกาศนะครับของหลายๆจังหวัดนะครับในช่วงนี้ในช่วงสัปดาห์นี้ที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากนะครับแล้วก็ระมัดระวังเรื่องของพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านหรือพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยนะครับตั้งแต่ช่วงวันที่29นะครับก็คือวันนี้นั่นเองนะครับ29มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคมครับภาคเหนือเนี่ยมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งนะครับเนื่องจากว่าร่องมรสุมพัดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะครับแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยที่มีกำลังแรงขึ้นนะครับวันที่29นี้อาจจะยังไม่กระทบกับเชียงใหม่นะครับแต่ว่าจะเป็นซักตอนล่างนะครับภาคเหนือตอนล่างทางตากนะครับทางตากนะครับทางข้างล่างเลยนะครับ30ด้วยนะครับพอวันที่30มันก็จะมาทางจังหวัดน่านนะครับพะเยาแล้วก็แพร่พะเยาแล้วก็เชียงรายนะขยับเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ถ้าเชียงใหม่ของเราก็จะมีผลนู่นเลยครับทางวันที่2เนาะทางอำเภอโซนเหนือนะครับวันที่2วันที่3กรกฎาคมอันนี้ก็เตรียมความพร้อมนะครับในพื้นที่ภาคเหนือตอนบนของเรา29นะครับ29มิถุนายนถึง3กรกฎาคมครับ
0: ค่ะก็มีการแจ้งเตือนสำหรับจังหวัดเชียงใหม่ด้วยนะคะเรื่องของฝนฟ้าคะนองน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังในช่วงของระยะนี้ระมัดระวังกันในทุกพื้นที่ค่ะแล้วก็อย่าลืมที่จะติดตามข่าวสารจากทางราชการด้วยนะคะซึ่งในส่วนของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็ได้มีการออกหนังสือออกวิทยุสื่อสารด่วนที่สุดค่ะถึงอำเภอทุกอำเภอคุณมีการสั่งการให้เตรียมความพร้อมตลอด24ชั่วโมงทั้งเรื่องของบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรนะคะรวมถึงเรื่องต่างๆที่จะต้องดำเนินการหากเกิดสถานการณ์รวมถึงเรื่องของศูนย์พักพิงก็ให้เตรียมความพร้อมให้สามารถรองรับพี่น้องประชาชนหากเกิดสถานการณ์นะคะได้อย่างทันท่วงทีแล้วก็สิ่งที่ลืมไม่ได้เลยก็คือเรื่องของใช้จำเป็นที่จะต้องอยู่ในที่ต้องใช้ที่ศูนย์พักพิงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสิ่งของจำเป็นของที่ต้องใช้ส่วนตัวรวมถึงอาหารรวมถึงน้ำดื่มต้องพร้อมสำหรับพี่น้องประชาชนที่จะไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงอันนี้คือในกรณีที่เกิดเหตุการณ์นะคะ
1: สำคัญสุดก็คือเรื่องของยารักษาโรคพี่เอเพราะว่ามันจะเขาเรียกว่าอะไรเอามากินเอาของเพื่อนมากินก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ใช่
1: เรื่องยารักษาโรคที่ต้องกินเป็นประจำนะครับเบาหวานความดันอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ต้องเตรียมให้พร้อม พอมันเกิดเหตุเสร็จก็จะไปได้เลยทันทีนะ
0: คือต้องเตรียมใช่
1: ใช่ครับเพราะปกติเนี่ยเวลาเราไปเงี้ยมันจะต้องมียานะครับเพราะว่าบางทีศูนย์รับผิงอาจจะเพิ่งตั้งใหม่แล้วก็เรื่องของคุณหมอพยาบาลก็ยังอาจจะยังไม่พร้อมเรื่องของยาที่จะเตรียมไป
0: คือจริงแล้วยาบางอย่างอ่ะของเราอาจจะเป็นยานอกบัญชีหลักคุณซึ่งเป็นยาที่ต้องมีการสั่งซึ่งไม่ใช่เป็นมันไม่ได้เป็นยาสามัญประจำบ้านที่อาจจะเป็นพาราเซตามอลยาแก้ท้องเสียอะไรอย่างเงี้ยที่เป็นยาสามัญประจำบ้านแต่ว่าถ้าใครมีเรื่องของอาจจะความดันโลหิตสูงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเรื่องของไขมันเบาหวานอันนี้เนี่ยต้องเป็นยาที่ใช้เฉพาะทางใช้เฉพาะส่วนตัว
1: เอาของเพื่อนมากินก็ไม่ได้
0: ไม่ได้ด้วย
1: จริงแล้วอย่างยาความดันเนี่ยเขาก็จะมีเขาเรียกว่ามิลลิอะไรเขาเรียกอะแต่หลายเขาเรียกว่าหลายขนาด
0: ใช่หลายขนาดนะคะว่าสูงมากสูงน้อยแต่ถ้าดันทุรังสูงอย่างพวกเราละคุณอันนี้นี่ใช้ยาเลยได
1: ้ยังไม่อยากกิน
0: ทักทายคุณผู้ฟังในเช้าวันจันทร์ค่ะสำหรับจันทร์นี้นะคะเปิดรายการด้วยรอยยิ้มแล้วก็เจอกันยาวๆด้วยแหละแบบเราก็ดีใจนะเรากลับมาเจอคุณผู้ฟังจันทร์ถึงศุกร์เลยนะคะก็คุณผู้ฟังก็หลายๆท่านก็จะบอกว่าอุ้ยหายไป3วันตอนนี้หาย2วัน หาย2วันปอนะคะอ่ะมาทักทายคุณผู้ฟังในช่วงนี้กันก่อนค่ะคุณสิรินันท์ค่ะทักทายเรามาสวัสดีค่ะดีเจเสียงเพราะค่ะวันนี้รับฟังอยู่ที่ลำปางค่ะทักทายยามเช้านะคะคุณสิรินันท์เป็นยังไงบ้างลำปางฟ้าเป่งลึงเหมือนบ้านเฮาก่อนน่าจะเป่งลึงปอกันนะดิฉันว่าคุณสิรินันท์ค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวรูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราค่ะคุณวารินสวัสดีวันแรกของสัปดาห์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนมีความสุขในการทำงานนะคะขอพระคุณค่ะเจอกันยาวๆนะคะวันศุกร์อย่าลืมติดตามรับฟังรายการมองเชียงใหม่ด้วยกลับมาแล้วแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราค่ะน้องต้นน้ำปรมินส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราคุณอุบลรัตน์ส่งดอกไม้นะคะสวยงามมาเลยแต่เช้าค่ะขอบพระคุณค่ะคุณชอฉลาดบอกว่าสวัสดีครับเช้าวันจันทร์คุณพิมลการและคุณคมสันอากาศวันนี้แดดแผ่แล่จริงค่ะแดดแผ่แล่ขนาดวันนี้ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะเพจบอกข่าวเจ้าเหนือบอกว่ารายการเฮาจะเจอกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์เลยดีขนาดเจ้าขอบพระคุณค่ะ
1: คุณมากใช่ไหม
0: นะคะคุณสุคนค่ะทักทายเรามาสวัสดีเจ้าสันปะตองเจ้านี้แดดแผ่แลเจ้าส่งหัวใจสีเหลืองมาด้วยค่ะคุณวันนี้วันจันทร์ต้องหัวใจสีเหลืองนะคะคุณพงศักดิ์ทักทายเรามาสวัสดีครับ2คนเสียงดีส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณสมชายทักทายมาสวัสดีวันนี้วันพระดีเจสาวสวยหนุ่มหล่อเสียงดีอู้ม่วนมีสารดีมาขอบพระคุณค่ะคุณป้าพันนีบอกว่ามาแล้วสาวสวยสวยก่อนเนี่ยสาวอสาวโอ้ฉันขอเพิ่มสวยด้วยก็เจ้าบอกว่ามาแล้วสาวมัดผมหน้าฮักใส่เสื้อวัยร่วงวัยรุ่นได้ก่อน
1: วัยรุ่นบอกว่าบอกป้าพันนีว่าต้องเตรียมอะไรนะต้องเตรียมคำตอบด้วยนะนะครับแล้วก็มีเบอร์โทรแล้ววันนี้ได้โทรแน่นอน
0: วันนี้ได้โทรแน่นอนนะคะมาฝากกันนะคะมาแล้วสานะอ่ะดีบอกว่าวันนี้หน้าขาวดีใจเนอร์จะมาเพิ่มแหมวันตะวากินข้าวตอนและฝนมาแหงขนาดวันนี้เป่งครับนุ่มหล่อยำเตาลำลำเนอร์ใส่สมุนไพรทั้งนั้นเลยใครได้เสื้องามเจ้าเสื้องามเนี่ยเดี๋ยวขออนุญาตไปหาก่อนเนาะถ้าได้มาจะเอามาแจกคุณผู้ฟังเป็นของชำร่วยเล็กๆได้น้อยต้อนรับ
1: ช่วยรณรงค์เน
0: า
1: ะ
0: รายการมองจริงใหม่แล้วกันเนาะเจ้าคุณสภชัยค่ะสวัสดียามเช้าครับสุขสันต์วันจันทร์ครับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ครับแล้วก็ส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราลุงแป๊บอกว่าทักทายสวัสดีทั้งสองท่านครับสวัสดียามเช้าค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณสมชายบอกว่าอำเภอเถินจังหวัดลำปางตะวันแจ้งหามวันนี้ฮ้อนแน่ๆ คุณสมชายส่งสติ๊กเกอร์รูปหัวใจมาเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคุณสาธรบอกว่าสวัสดีครับขอให้เชียงใหม่ได้มรดกโลกครับวันนี้อยู่ธนทบุรีค่ะฝนไม่ตกด้วยอุณหภูมิสูงเลยทีเดียว30องศาเซลเซียสค่ะค่าฝุ่น PM 2.5 เนี่ย 9.8 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรค่ะขอให้ทุกท่านสุขภาพดีมีความสุขชอบฟังรายการนี้มากใจดีเป็นกันเองดีอู้ม่วนให้สาระความรู้ดีมากขอบพระคุณมากครับผมขอบพระคุณเช่นกันค่ะคุณสิทธิชัยบอกว่าวันนี้ที่สันทรายแดดมากมากคุณ
1: แดดมากมาก
0: แดดมากมาก
1: แสดงว่าแดดจ้ามากแดดมากมาก
0: แดดมากมากคุณนภศรทักทายมาสวัสดีเจ้านะคะส่งสติ๊กเกอร์รูปดอกไม้มาเป็นกำลังใจให้เราด้วยคุณสุภชัยส่งสติ๊กเกอร์เยี่ยมมาค่ะคุณสุรินทร์นะคะบอกว่าสวัสดีมีความสุขยามเช้าครับทุกท่านนครศรีเช้านี้มืดฝนมากๆเมื่อตอนเช้าโปรยปรายมานิดหน่อยครับผมนะคะอ่ะวันนี้ก็หลายที่ค่ะคุณอากาศแบบบางที่ก็ร้อนแดดมากๆแดดเป็นลิ้งอะค่ะ
1: ใส่เนื้อแดดมากๆนะแต่ทางโซนภาคใต้เขานี่คืมฟ้าคืมฝนมาเลยทีเดียว
0: ใช่นะคะอ่ะท้ายคุณผู้ฟังก่อนนะคะสำหรับวันนี้ช่วงนี้เราไปติดตามเรื่องของสิ่งดีๆจาก PEA กันก่อนค่ะเรื่องฟ้าเรื่องฝนเรื่องแดดก็เกี่ยวกับไฟฟ้านี่แหละวันนี้มีข่าวสารดีๆมาฝากกันค่ะ
2: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: สำหรับสิ่งดีๆจาก PA วันนี้นะครับ PA ก็มากับเรื่องฟ้าเรื่องฝนอย่างที่ PA ไปนะครับวันนี้ PA ครับมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนครับมีวิธีการแนะนะฮะแนะนำนะครับการเตรียมรับมือฝนตกหนักแล้วก็ลมกระโชกแรงและน้ำท่วมฉับพลันครับฝนมาน้ำมาอยู่อย่างไรให้ปลอดภัยในช่วงฤดูฝนนะครับอันนี้เป็นการเตรียมความพร้อมนะฮะก่อนที่น้ำฝนนะหรือว่าฝนจะมานะครับก่อนน้ำจะท่วมนะครับให้เตรียมความพร้อมนะครับ1ก็คือตรวจเช็คสายไฟปลั๊กไฟให้อยู่ในสภาพปลอดภัยนะครับ2ก็คือเคลื่อนย้ายเครื่องใช้ไฟฟ้าขึ้นสู่ที่สูงให้พ้นระดับน้ํา3ก็คือเตรียมสับคัทเอาท์หรือว่าเบรกเกอร์นะครับกรณีที่เกิดน้ำท่วม4นะหลีกเลี่ยงการใช้ปลั๊กพ่วงในพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมขังและสุดท้ายนะครับตรวจเช็คตู้เบรกเกอร์ให้พร้อมเพื่อลดความเสี่ยงจากไฟรั่วไฟช็อตครับพบเห็นไฟฟ้าขัดข้องหรือได้รับความไม่ปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้าโทรไปได้ที่หมายเลข1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับนี่1หมายเลขวันนี้เอามาฝากกัน1หมายเลขก่อนนะครับ1129นะฮะเดี๋ยวอีกสักครู่ค่อยไปติดตามกับทางท่านอัยการแผ่นดินเนาะนะครับในช่วงนี้ก็ต้องอย่างที่บอกไปนะครับตรวจเช็คนะครับโดยเฉพาะสายไฟปลั๊กไฟนะครับให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานแล้วก็ไม่ให้น้ำท่วมถึงนะครับเพื่อความปลอดภัยในการใช้ไฟฟ้าในบ้านนะครับ
0: ค่ะเมื่อสักครู่ป้าพนีโทรมาบอกว่าเต็มอิ่มละ
1: หายไปวัน
0: แม่เจอ5วัน
1: เจอเรา5วัน
0: เต็มอิ่มละโอ้หายไปวันนึงเหมือนขาดอย่างไปสักอย่างนึงอีว่าคุณ
1: โทรมาแล้วเดี๋ยวได้โทรมาอีกแน่นอนนะ
0: โทรมาแล้วงั้นอย่างนี้ดีกว่าคุณไหนๆเมื่อช่วงต้นรายการเรา2คนก็เปิดรายการแล้วว่าวันนี้เนี่ยเรามีของน่ารักน่ารักมาแจกคุณผู้ฟังนะคะอ่ะมาเป็นของน่ารักน่ารักแล้วกันเน
1: า
0: ะอันนี้ดิฉันให้ดูก่อน
1: อ่ะพี่ให้โชว์ก่อนครับมีกี่ชิ้นวันนี้จะแจกกี่ชิ
0: ้นวันนี้แจก3ชิ
1: ้
0: น
1: 3ชิ้น
0: 2ชิ้นแรกนะคะอ่ะเอา2ชิ้นแรกก่อนนะคะก็จะเป็นในส่วนของกระเป๋าค่ะคุณผู้ฟังนะคะเป็นกระเป๋าของทางด้านปปส.
1: ภาค5นะคะเป็นกระเป๋าเรื่องของรถลูกร้อนเนาะเป็นกระเป๋าผ้า
0: ใช่เป็นกระเป๋าผ้า
1: แล้วก็สวยทีเดียวดีไซน์สวยงามเลยทีเดียวว
0: ันนี้เนี่ยดิฉันมีมาแจก2ใบด้วยกัน
1: กระเป๋ามี2ใบและอีกอันนึงละครับ
0: คุณผู้ฟังอย่าเพิ่งทอเดี๋ยวค่อยทอเดี๋ยวฉันจะบอกว่าดิฉันแจกด้วยเหตุผลอะไรคุณผู้ฟังเดี๋ยวก่อน
1: เตรียมเบอร์โทรเลยนะครับ
0: มี2ใบนะคะ2สายแรกดิฉันจะให้เป็นกระเป๋าอีก1สายคุณผู้ฟังอีก1สาย
1: วันนี้เราจะเปิดอีก3สาย
0: วันนี้จะดิฉันเปิด3สายแต่ขอเป็นหลังไมค์นะคะดิฉันขอเป็นหลังไมค์ละกันอ่ะ ความสวยความน่ารัก
1: อันนี้คืออะไรครับ
0: อันนี้คือกระบอกน้ำค่ะคุณผู้ฟังคือกระบอกน้ำเล็กๆที่เวลาเราไปเที่ยวเนี่ยเราสามารถเอาน้ำใส่น้ำร้อนกาแฟใส่แล้วสามารถเอาใส่ในเป้ได้นะคะก็เป็นกระบอกน้ำ
1: เป็นกระบอกน้ำเก็บร้อนเย็นได้
0: ร้อนเย็นได้นะคะก็สำหรับผู้ที่ชอบการท่องเที่ยว
1: จริงๆก็เอาไว้สามารถที่จะเอาอะไรนะใส่น้ำเนาะเพราะว่าบางทีกระติกน้ำร้อนอาจจะต้องไม่ต้องเสียบไง
0: ใช่
1: บางคนอาจจะติดเรื่องของชากาแฟ
0: งานดีฉันเปิดสายเอาคุณวันนี้จะให้คุณฟัง พูดเรื่องอะไรกันดีสำหรับ3สายที่ดิฉันจะรับดังต่อไปนี
1: ้ไหนๆก็เป็นผู้สนับสนุนเป็นปปส.ภาค5แล้วอยากเรื่องของยาเสพติดดีกว่าเน
0: า
1: ะเพราะว่ายังอยู่ในช่วงของเดือนมิถุนายนเพราะว่า26ที่ผ่านมาเป็นวันต่อต้านยาเสพติดโลกวันศุกร์ที่ผ่านมาเอาเป็นเรื่องของการรณรงค
0: ์
1: เรื่องยาเสพติดดีกว่าสามสายใช่ไหม
0: สามสายนะอันนี้สายแรกสำหร
1: ับ สายแรกแล้วก่อนไม่แน่ใจว่าเขาจะโทรมาเรื่องอะไร
0: เดี๋ยวฉันรับก่อนคุณไปเรื่องของข่าวสารกันก่อนนะดิฉันขออยากรับโทรศัพท์สำหรับสายนี้ค่ะ
1: เลยครับไปเรื่องข่าวสารกันก่อนนะครับในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะฮะในระหว่างที่พี่เอรับสายนะครับจากท่านผู้ฟังนะครับบอกก่อนนะว่า3สายนี้นะ3สายนี้เราเปิดรับสายนะครับสำหรับท่านผู้ฟังที่อาจจะมีข้อแนะนำเรื่องของการรณรงค์นะครับการต่อต้านยาเสพติดเพราะว่าเดือนนี้เนี่ย26มิถุนายนนะครับวันต่อต้านยาเสพติดนะครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกด้วยละกันนะครับเพราะว่าของวันนี้อย่างที่เอ๋บอกไปมีกระเป๋าผ้าเนาะกระเป๋าผ้า2ใบนะครับแล้วก็มีกระบอกเก็บความน้ำร้อนน้ำเย็นเนี่ยอีก1อันนะครับก็หมายเลขโทรศัพท์นะครับ0532767939นะครับโทรมาได้ตอนนี้พี่เอ๋ติดอยู่นะ1สายนะครับเอาไปข่าวสารเรื่องนี้นะครับทางด้านของโครงการชลประทานเชียงใหม่ครับเร่งแก้ไขปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอดอยหล่อนะฮะหลังจากที่พี่น้องประชาชนเนี่ยก็แจ้งเรื่องร้องทุกข์เข้ามาว่าน้ำเนี่ยไม่พอใช้นะฮะทางด้านนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลนะครับผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่นะครับท่านได้เปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่โครงการชลประทานเชียงใหม่นะครับนำโดยว่าที่ร้อยตรีหญิงละลิตาฤาชัยหัวหน้าฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่7ได้ลงพื้นที่อำเภอตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่นะครับเพื่อติดตามและสอบข้อร้องเรียนนะครับตรวจสอบข้อร้องเรียนของพี่น้องเกษตรกรผู้ใช้น้ำนะครับซึ่งจากการลงพื้นที่พูดคุยเนี่ยทางด้านผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่26นะครับแล้วก็เกษตรกรกลุ่มผู้ใช้น้ำในพื้นที่พบว่าเดือดร้อนนะได้รับความเดือดร้อนจากอ่างเก็บน้ำปุ่มเป้งนะครับอ่างเก็บน้ำปุ่มเป้งมีปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการของพี่น้องเกษตรกรในช่วงหน้าแล้งรวมถึงทางน้ำไหลจากอ่างเก็บน้ำห้วยทรายที่จะระบายลงสู่อ่างเก็บน้ำปุ่มเป้งเนี่ยถูกปิดกั้นนะฮะส่งผลให้น้ำไม่สามารถไหลเวียนได้ตามปกติเบื้องต้นนะครับกลุ่มเกษตรกรได้เสนอขอรับการสนับสนุนท่อส่งน้ำพร้อมประตูระบายน้ำบริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยทรายเพื่อบริหารจัดการน้ำให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้รับทราบปัญหาตลอดจนข้อมูลด้านต่างๆจะได้เตรียมความพร้อมในการวางแผนปรับปรุงและหาแนวทางในการแก้ไขเชิงโครงสร้างอย่างเร่งด่วนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับพี่น้องเกษตรกรให้มีน้ำอย่างเพียงพอในฤดูกาลถัดไปนะครับซึ่งนอกจากนี้เนี่ยทางด้านผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่เองนะครับทางด้านนายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดนะครับเตรียมความพร้อมในทุกด้านนะครับในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยเองนะครับหรือว่าน้ำท่วมนี่แหละนะครับแล้วก็ภัยแล้งหรือว่าน้ำไม่พอใช้นะครับซึ่งก็ได้สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเนี่ยดำเนินการเตรียมความพร้อมไม่ว่าจะเป็นบุคลากรเครื่องจักรกลแล้วก็ยานพาหนะให้พร้อมใช้งานตลอดเวลาโดยสนับสนุนนะครับโดยจะสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและก็ทันท่วงทีเนื่องจากพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เนี่ยระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายๆพื้นที่นะครับจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะ ภัยแล้งจึงจำเป็นที่จะเตรียมความพร้อมในด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งทางด้านโครงการชลประทานเชียงใหม่ก็ได้จัดเตรียมเครื่องจักรกลอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือพี่น้องประชาชนตอนนี้เนี่ยมีการเตรียมความพร้อมเรื่องของรถบรรทุกน้ำขนาด 6,000 ลิตรเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกติดเครนและรถบรรทุกขนาด 3 ตันรถแท็กเตอร์รถตักหน้าขุดหลังพร้อมกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างโกนและก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์โดยหน่วยงานในสังกัดมีความพร้อมในการปฏิบัติงานสามารถที่จะเข้าพื้นที่นะครับสนับสนุนการป้องกันนะครับแล้วก็แก้ไขปัญหาอุทกภัยแล้วก็ภัยแล้งได้อย่างทันทีเมื่อได้รับการประสานงานช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนและลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติอย่างทันท่วงทีครับตอนนี้น่าจะครบ3สายแล้วนะครับวันนี้สนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับสำหรับหลังใหม่นะฮะขณะหลังใหม่นะครับพี่เอ๋รับสายอยู่นะครับวันนี้มีกิจกรรมดีๆนะครับจากทางด้านได้รับการสนับสนุนนะครับจากผู้ใหญ่ใจดีจากทางด้านปปส.ภาค5นะครับสนับสนุนเรื่องของเป็นกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีกระบอกนะครับเก็บน้ำเย็นน้ำร้อนอีก1กระบอกนะฮะซึ่งวันนี้เรามากับคำถามเรื่องของการรณรงค์เรื่องของยาเสพติดนะครับซึ่งเมื่อวันที่26มิถุนายนที่ผ่านมานะครับวันต่อต้านยาเสพติดโลกนะก็ถือว่าทั่วโลกเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของยาเสพติดนะครับรวมไปถึงการป้องกันเด็กและเยาวชนจากยาเสพติดนะครับเรื่องของครอบครัวนะครับครอบครัวที่จะเป็นเกราะป้องกันเรื่องของยาเสพติดวันนี้เปิดสายนะครับรับ3สายนะฮะสำหรับการรณรงค์เรื่องของยาเสพติดนะส่วนท่านใดที่วันนี้นะฮะอาจจะไม่ทัน3สายแรกนะครับไม่ต้องเสียใจพรุ่งนี้มีอีกนะครับพรุ่งนี้มีอีกแต่เข้ามาลุ้นกันว่าจะเป็นคำถามเรื่องอะไรนะแล้วก็จะพี่เอจะมีอะไรมาแจกนะครับเอามาแจกให้กับท่านผู้ฟังนะครับที่รับฟังเราอยู่แล้วก็บอกเราสักนิดนึงว่ารับฟังอยู่ที่ไหนนะครับอยู่อำเภอไหนนะฮะอยู่จังหวัดไหนนะครับรับสัญญาณเราได้ชัดเจนหรือไม่อย่างไรนะครับเอาละครับไปไหนๆก็พูดถึงเรื่องยาเสพติดแล้วไปต่อกันอีกสักนิดหนึ่งฮะเรื่องนี้เรื่องของนิโคตินนะครับนิโคตินนี่ที่เราจะรู้จักกันตั้งแต่เด็กๆก็คือเรื่องของบุหรี่เนาะที่มากับนิโคตินนะครับทางด้านสคร.1เชียงใหม่ครับได้เตือนเด็กและเยาวชนนะอย่าหลงเชื่อผลิตภัณฑ์ยาสูบในรูปแบบนะครับเขาเรียกว่านิโคตินนะครับนิโคตินในทุกรูปแบบนะครับอย่าหลงเชื่อนะครับผลิตภัณฑ์ยาสูบเนี่ยทุกรูปแบบเนี่ยมีสารนิโคตินนะครับซึ่งเป็นสารเสพติดที่ออกฤทธิ์ต่อสมองอาจเป็นประตูด่านแรกสู่การใช้ยาเสพติดชนิดอื่นในอนาคตครับทางด้านแพทย์หญิงเสาวนีวิบุญสันติผู้อำนวยการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ย้ำเตือนประชาชนนะครับโดยเฉพาะเด็กและเยาวชนให้ตระหนักถึงอันตรายของผลิตภัณฑ์ยาสูบในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นบุหรี่ไฟฟ้ารวมถึงผลิตภัณฑ์ยาสูบรูปแบบใหม่นะครับล้วนมีนิโคตินเป็นส่วนประกอบแล้วก็เป็นสารเสพติดที่ส่งผลต่อสมองและระบบประสาทโดยเด็กและเยาวชนเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงเนื่องจากสมองยังอยู่ในช่วงของการพัฒนาหากได้รับนิโคตินอาจทำให้ติดได้ง่ายส่งผลต่อความจำการตัดสินใจและการควบคุมพฤติกรรมอีกทั้งอาจเพิ่มโอกาสนำไปสู่การใช้สารเสพติดชนิดอื่นในอนาคตปัจจุบันผลิตภัณฑ์ยาสูบมีหลากหลายรูปแบบครับแต่ว่าจะอยู่รูปแบบใดก็ล้วนแต่มีความเสี่ยงจากสารเสพติดจากนิโคตินนะฮะแล้วก็เริ่มใช้เพียงเล็กน้อยก็อาจจะนำไปสู่การใช้อย่างต่อเนื่องแล้วก็ทำให้เลิกได้ยากในระยะยาวนะฮะอันนี้ก็ฝากเตือนกันครับเรื่องของบุหรี่นะครับที่จะบอกว่าบุหรี่ทุกชนิดนะทุกรูปแบบนะครับมีสารนิโคตินทั้งนั้นเลยนะครับหรือถ้าท่านใดเนี่ยอยากปรึกษาเรื่องของการเลิกสูบบุหรี่นะครับไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนบุหรี่ไฟฟ้าหรือผลิตภัณฑ์ยาสูบทุกชนิดสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขใกล้บ้านหรือโทรสายด่วนเลิกบุหรี่1600โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆครับ
0: คุณผู้ฟังคุณผู้ฟังค่ะครบแล้ว3สายนะคะครบแล้ว3สายเดี๋ยววันอื่นๆเนี่ยจะมีรับหน้าใหม่ด้วยละกันนะคะวันนี้ขออนุญาตรับหลังไมค์กันไปก่อน3สายครบเรียบร้อยแล้วขออนุญาตวางหูโทรศัพท์นะหลังจากนี้โทรมาคุยกันได้นะคุณผู้ฟัง
1: ครับ
0: ฉันหอกวางกลับไปที่เดิมแล้วนะคะ3สายค่ะ
1: จากที่ไหนบ้างฮะ
0: คุณจักราโทรมานะคะบอกว่าก็อยากให้ทำเป็นลักษณะของสติ๊กเกอร์หรือไอ้ที่แบบเห็นชัดๆเรื่องแบบไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดอันนี้ก็เป็นวิธีการรณรงค์วิธีการหนึ่งไม่ให้เสพยาเสพติดไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของกัญชาอะไรแบบนี้คุณนะคะแล้วสายที่2ค่ะคุณป้ากัลยาใจบอกว่าอยากได้ขวดน้ำแต่โทรมาเป็นสายที่2ก็เลยบอกว่าเดี๋ยวมีอีกนะคะมีเรื่อยๆนะคะคุณป้าบอกว่าเลยนะก็เนี่ยฟังอยู่ฟังตึงวันแล้วก็ที่สำคัญบอกว่าบอกคนอื่นตัวเนอร์เข้าไปฟังนึ่งหนุ่มนึ่งสาว คุณป้ากัลยาบอกว่าก็อยากให้ประชาให้ผู้ปกครองเนี่ยได้พ่อแม่เนี่ยให้หันไปดูแลเด็กๆแล้วก็เยาวชนโดยเฉพาะในช่วงของหัวเลี้ยวหัวต่อคุณให้สนใจสักนิดนึงให้บอกลูกสักนิดนึงว่าอ่ะจะไปไหนไปได้นะแต่บอกพ่อกับแม่สักนิดนึงจะไปหาเพื่อนไปเที่ยวกับเพื่อนไปทานข้าวกับเพื่อนคือเพิ่มการดูแลสำหรับผู้ปกครองหรือว่าคุณพ่อคุณแม่เพราะว่าตอนอย่างที่เราทราบกันเด็กๆก็จะอยู่กับมือถือนะคุณเขี่ยไปเขี่ยมาดุ้งดิ้งดุ้งดิ้งอาจจะเรื่องของยาเสพติดเข้าใกล้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากให้คุณพ่อคุณแม่เนี่ยเพิ่มการดูแลกันสักนิดนึงส่วนสายสุดท้ายที่ได้ขวดน้ำคุณสีทนนะคะบอกว่าอยากให้รณรงค์หนักๆเลยเนี่ยเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้าสำหรับเด็กและเยาวชนเพราะว่าอย่างที่บอกกันคือเข้าถึงง่ายแล้วก็บางทีมีกลิ่นหอมไม่ได้มีกลิ่นบุหรี่เหมือนแบบเหม็นๆ นะคุณสามสายวันนี้ค่ะ
1: คึกคืนกันเลยทีเดียวนะครับ
0: คึกคืนกันเลยทีเดียว
1: สนุกสนานเลยทีเดียว
0: ดิฉันขออนุญาตรับโทรศัพท์อีกรอบนะคะคุณฟัง
1: รับโทรศัพท์ก่อนนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นกิจกรรมเล็กๆน้อยๆที่อยากจะมีให้ผู้ฟังนะครับท่านผู้ฟังมีส่วนร่วมอย่างหลายๆท่านบอกว่าฟังทุกวันแต่ไม่ค่อยได้โทรเข้ามาหรือว่าบางท่านเนี่ยฟังจากวิทยุนะครับแต่ไม่ได้ติดตามทางเพจ Facebook นะครับเรามีเพจ Facebook ด้วยนะครับสำหรับท่านใดที่อาจจะใช้โทรศัพท์มือถือนะครับติดตามพวกเราได้ผ่านทางเพจ Facebook นะครับสวทเชียงใหม่ PRD นั่นเองนะครับแล้วก็มีกิจกรรมหลากหลายฮะหลากหลายนะครับตลอดทั้งวันนะครับถ้าชอบช่วงดีเจท่านไหนนะครับหรือว่าถ้าติดตามตลอดทั้งวันก็จะมีนี่แหละเรื่องข่าวสารดีๆนะครับรวมไปถึงบางครั้งบางทีก็จะมีกิจกรรมที่อาจจะไปออกนอกสถานที่เนาะแล้วก็ไปไลฟ์บรรยากาศมาให้ท่านผู้ฟังได้ชมนะครับได้ชมได้เห็นกันนะก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละนะครับที่อยู่ในพื้นที่หรือแม้กระทั่งเรื่องของพี่น้องเกษตรกรเรื่องของสินค้าโอท็อปเรื่องของอาชีพนะครับช่วงนี้ครับหรือว่ามีท่านผู้ฟังมีที่ไหนที่จะแนะนำให้พวกเรานะได้ไปลองชิมลองช็อปนะที่ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับสามารถที่จะคอมเมนต์มาบอกได้หรือว่าโทรบอกได้นะครับแล้วก็อีกเรื่องนึงนะฮะช่วงนี้นะครับต้องระมัดระวังเรื่องของโรคไข้เลือดออกครับช่วงนี้เห็นพี่ อสม.นะครับมีการรณรงค์ในพื้นที่กันแล้วก็ทำงานกันหนักมากเลยนะครับอย่างที่ได้พูดคุยกับพี่ๆที่เป็นอปมช.แล้วก็เป็นอสม.ด้วยเนี่ยช่วงนี้นะครับพี่ๆก็ออกตรวจนะครับเรื่องของน้ำขังนะครับเพราะว่าบางพื้นที่มีฝนตกอย่างเมื่อวานนี้เนี่ยทางโซนสารกลางในฝนตกหนักเลยนะครับช่วงสักประมาณบ่ายสองนะบ่ายสองโมงนะครับตกหนักแล้วก็หายไปเลยตกทีเดียวแล้วก็หายไปเลยนะครับช่วงนี้อย่างที่บอกไปเรื่องของการตรวจสอบเขาเรียกว่าอะไรภาชนะนะครับที่สามารถที่จะให้ยุงเนี่ยไปยุงลายไปไข่วางไข่ได้นะครับก็ตรวจสอบนิดนึงนะครับบางทีถ้าเราเนี่ยได้ออกมาทำงานบ้านเนาะสมมติจะเป็นบ้านจัดสรรหรือบ้านที่อาจจะต้องไปดูรอบขอบชิดแล้วไม่มีใครอยู่บ้านเนี่ยก็จะล็อกบ้านทิ้งไว้พี่ๆอสม.ก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปตรวจสอบหรือเข้าไปช่วยคว่ำกะโหลกกะลาหรือว่ายางรถยนต์หรือว่าภาชนะที่มันอาจจะมีน้ำขังอยู่ได้นะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้แล้วบางทีบางบ้านอาจจะมีการเลี้ยงน้องหมาเนาะอาจจะดุอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็ถ้าบ้านไหนนะครับที่ไม่มีใครอยู่บ้านไม่มีคนอยู่บ้านนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบได้เนาะเช้าหรือว่าเช้าก่อนมาทำงานหรือว่าตอนเย็นหลังเลิกงานก็ตรวจสอบกันสักนิดนึงครับเพราะว่าเรื่องของโรคไข้เลือดออกเนี่ยอันตรายจริงๆนะครับอย่าโดยเฉพาะเด็กนะฮะโดยเฉพาะเด็กแล้วก็ กลุ่มเปราะบางนะครับเอาละครับไปติดตามนะไปติดตามเอาเป็นเรื่องของลำไยเดี๋ยวนะลำไยนะระหว่างพี่เอรับสายนะจะพาไปเรื่องของลำไยนะครับช่วงนี้หลายๆพื้นที่นะครับเห็นมีลำไยออกมาแล้วนะครับลำไยในฤดูนะครับอาจจะออกก่อนเพื่อนหน่อยนะอาจจะได้ขายก่อนเพื่อนแต่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้ราคาลำไยเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะสำหรับตลาดลำไยนะครับทางด้านจังหวัดเชียงใหม่เองนะครับได้ขับเคลื่อนมาตรการรองรับนะครับลำไยในฤดูกาลปี2569นะครับโดยทางด้านนายเสน่ห์แสงคำเกษตรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยท่านได้พูดถึงการมาตรการนะครับการรองรับลำไยในฤดูกาลปี2569นะครับโดยมีการจัดประชุมคณะกรรมการเพื่อแก้ไขปัญหาเกษตรกรนะครับอันเนื่องมาจากผลผลิตนะครับผลผลิตเกษตรระดับจังหวัดนะครับของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยเพื่อติดตามและประเมินผลสินค้าเกษตรสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ที่กำลังจะออกสู่ตลาดนะครับไม่ว่าจะเป็นข้าวมะม่วงลิ้นจี่หอมหัวใหญ่แล้วก็ลำไยนะครับช่วงนี้เนี่ยเป็นลำไยเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อเตรียมมาตรการบริหารจัดการผลผลิตและรักษาเสถียรภาพด้านราคาให้กับพี่น้องเกษตรกรสำหรับลำไยนะครับซึ่งเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบันมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งสิ้นเนี่ย 441,028 ไร่นะครับโดยอำเภอที่มีการเพาะปลูกลำไยมากที่สุดนะครับเรียงตามลำดับเลยนะก็ได้แก่อำเภอจอมทองครับพร้าวและอำเภอดอยเต่านะขณะนี้ผลผลิตกำลังออกทยอยออกสู่ตลาดครับจังหวัดเชียงใหม่จึงได้ดำเนินโครงการสนับสนุนจุดรวบรวมและคัดคุณภาพลำไยสดช่อนะครับสดช่อก็คือถ้าบ้านเราเรียกว่ามัดปุ๊ก
0: มัดปุ๊กคุณเป็นปุ๊ก
1: สดช่ออันนี้ก็จะราคาก็จะดีกว่าเอาไปเขาเรียกว่ารูดร่วง
0: ดิฉันกลับมาแล้ว
1: นะครับเพื่อกระจายถ้าเป็นแบบว่าสดช่อหรือว่ามัดปุ๊กเนี่ยก็จะเอากระจายออกนอกแหล่งผลิตหรือว่าออกนอกจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยได้ง่ายขึ้นนะครับเป้าหมายในการที่จะเอาลำไยสดช่อหรือว่าลำไยมัดปุ๊กเนี่ยจำนวนที่จะออกไปเนี่ยตั้งเป้าหมายไว้ที่ 5,000 ตันครับภายใต้งบประมาณกว่า15ล้านบาทนะครับเพื่อดูดซับผลผลิตแล้วก็เพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับพี่น้องเกษตรกรนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการของจังหวัดเชียงใหม่ที่ตอนนี้กำลังมีการประชุมแล้วก็จะออกมาดูแลพี่น้องเกษตรกรสวนลำไยครับ
0: ค่ะวันนี้ที่ฉันรับโทรศัพท์แบบว่าสนุกสนานมากขอบพระคุณที่ติดตามพวกเรานะคะสาวสันทรายโทรมาบอกว่าเหมือนเป็นยาเสพติดเลยมูน้องเนี่ยนะเจ้ามาที่ฟังนี่ก็เติงหาแล้วก็เฮานี่อู้ม่วนแค่หัวม่วน
1: เดี๋ยวนี้ก็เติงหาแล้ว
0: ก็เติงหาบอกหนุ่มน่านอู้บัตันดิฉันคุณนะคะแล้วก็อีกสายหนึ่งโทรมาเมื่อสักครู่บอกว่าคุณอย่าลืมทำแกงเทพธิดาดอยใส่น้องนางบ้านนาให้ดิฉันด้วยนะ
1: แกงนอใส่น้ำปูรู้สึกว่าเราทำไปเมื่อ
0: แหน่ใช่แกงนอใส่น้ำปู
1: ใช
0: ่ใช่
1: เหมือนจะทำไปช่วงต้นเดือนอ่ะเดี๋ยวทำใหม่ครับเดี๋ยวทำใหม่แล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปเอามาโชว์เนาะเอามาโชว์หรือว่าเอาไปโพสต์ลงในเพจ
0: เอาไปโพสต์ลงในเพจแล้วกัน
1: เป็นเขาเรียกว่าเป็นอาหารตามฤดูกาล
0: ตามฤดูกาลอ่ะเทพธิดาดอยใส่น้องนางบ้านนาบอกฟังเราทุกวันขอบพระคุณสำหรับการติดตามนะคะแล้วก็เรื่องของขวัญของช่วยเล็กน้อยเราก็จะมีมาเรื่อยๆวันนี้เปิดโอกาสเพราะว่าเราจะกลับมาจัดรายการ5วันหลายๆท่านอาจจะเริ่มกลับมาโอ้ยเจอเราแล้ว5วันนะคะวันนี้ก็โทรเข้ามาคุยมากมายเลยขอบพระคุณค่ะอยากให้โทรมาอย่างนี้ทุกๆวันนะทักทายคุณผู้ฟังในช่วงสุดท้ายของรายการแล้วกันค่ะคุณสุคนบอกว่าอยากได้เสื้อเจ้าเสื้อขออนุญาตติดไว้ก่อนขออนุญาตไปหาก่อนบอกว่ามีอยู่หรือเปล่าแต่ขออนุญาตไปหาก่อนอัน
1: นี้ไปหาก่อนเน
0: า
1: ะ
0: นะคะสำหรับเสื้อ730ปีสู่เชียงใหม่สู่มรดกโลกที่เฮาใส่วันนี้นะคะแล้วก็คุณน้อยสุปราณีค่ะส่งสติกเกอร์รูปหัวใจเป็นกำลังใจให้เราขอบพระคุณทุกสายทุกการทุกการช่วยจัดรายการของเราสองคนนะคะข่าวสารดีๆสาระดีๆคุยเล่นกันบ้างนะคะมีเรื่องอาหารการกินดิฉันคุณยังติดดิฉันอยู่นะขั้วผำ
1: ขั้วผำเดี๋ยวต้องไปดูที่การ
0: ข
1: ั้
0: วผำนะคะคุณผู้ฟังคุณคมสันยังติดดิฉันอยู่นะที่คุณผู้ฟังบอกว่าให้คุณคมสันทำให้ดิฉันทาน
1: ครับ
0: นะคะ
1: เขาบอกว่าพี่เก่งก็จะไม่เคยกินนะ
0: เอาขั้วผำเนี่ยนะคุณแล้วก็ช่วงนี้แจ้งเตือนคุณผู้ฟังนะคะว่าเรื่องของฝนฟ้า 29มิถุนายนจนถึง3กรกฎาคม2569เชียงใหม่ก็ยังอยู่ในพื้นที่ที่มีการคาดการณ์ว่าจะมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองแล้วก็เรื่องอาจจะทำให้เกิดเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็เรื่องของน้ำท่วมขังได้ในระยะนี้นะคะระมัดระวังติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดอย่าไปเชื่อพวกที่เป็นมิจฉาชีพชอบแกล้งชอบทำให้เราตื่น

0: ดิการแห่งรัฐ 1,000 ใช้หมดภายใน1เดือนไม่มีการเพิ่มยอดใดๆทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นมิจฉาชีพบอกว่าโทรมาจากแอปพลิเคชันเป๋าตังค์ก็อย่าไปเชื่อ
1: วางหูเลย
0: วางหูไปเลยนะคะคุณจัญญาทักทายมาในช่วงท้ายบอกว่าสวัสดีค่ะยำหนอนน้ำปูอันนี้ก็คือยำเทพธิดาดอยใช่ไหมคะยำเทพธิดาดอยใส่น้องนางบ้านนาเงี้ยเหรอคุณ
1: ใช่ครับยำหนอนเซนต์ปูอย่างที่เราบอกไปไม่ต้องมีใบขิงเนาะใบขิงแล้วก็ใบก้อมก้อ
0: ก้อมก้อขาว
1: ก้อมก้อแล้วภาษากลางเขาเรียกว่าอะไรครับ
0: ใบไหนคุณดิฉันใบแมงลักค่ะก้อมก้อขาวคือใบแมงลัก
1: ใช่ไหมฮะ
0: ใช่ค่ะจะมีกลิ่นเห็นไหมเดี๋ยวฉันสามารถนะไปได้หลายภาษามากคุณผู้ฟัง8นาฬิกา57
1: จริงๆผมว่าเป็นเมนูหนึ่งนะที่พี่เอชอบกิน
0: ใช่
1: ยำหนอ
0: ใช่ดิฉันชอบกินยำหนอคุณผู้ฟังแต่ว่า
1: แกงตุ้นใส่ปลาพี่เอจะกินอย่างเงี้ยเป็นเมนูแกงมะนุนแกงมะนุนอาหารเมืองนะ
0: อาหารพื้นบ้านง่ายๆนะคะคุณผู้ฟังก็วันนี้8นาฬิกา58นาทีแล้วเราสองคนไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันนะคะวันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วก็ต่อไปก็เริ่มต้นกรกฎาคมเจอกัน
1: ต้นก็ 1,000 บาท
0: ใช่ 1,000 บาทใช่เดี๋ยวพรุ่งนี้มาคุยนะคะวันนี้เราสองคนไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดี

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 9:00 น.กับอรัญญาชมชื่นสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยว

0: ายไปแล้ว
1: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกเช้าวันนี
4: ้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเวลา 9:00 นวันนี้มีวาระสำคัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทโดยรัฐบาลจัดทำงบประมาณตามหลักงบประมาณฐานศูนย์ทบทวนความจำเป็นของทุกโครงการเพื่อลดภาระการคลังและเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายพร้อมตั้งงบกลางจำนวน 693,880 ล้านบาทคิดเป็น 18.32% ของวงเงินงบประมาณทั้งหมดสำหรับ5กระทรวงที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณสูงสุดได้แก่กระทรวงการคลังกว่า 440,800 ล้านบาทรองลงมาคือกระทรวงศึกษาธิการกระทรวงมหาดไทยกระทรวงกลาโหมและกระทรวงสาธารณสุขโดยการจัดทำงบประมาณปี2570สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและแผนพัฒนาประเทศครอบคลุม6ด้านยุทธศาสตร์หลักทั้งด้านความมั่นคงการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์การลดความเหลื่อมล้ำการดูแลสิ่งแวดล้อมและการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนที่ประชุมกำหนดกรอบเวลาพิจารณาระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวม41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
3: นายกรัฐมนตรีมอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570กำชับคณะรัฐมนตรีชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็น
5: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงจึงมอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้ตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนผลิตนาถขวัญแสนสุขรายงาน
3: จังหวัดอำนาจเจริญสั่งการทุกอำเภอเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากตั้งแต่วันนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
6: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็น ประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงทั้งนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและหน่วยงานราชการอย่างต่อเนื่องหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่เสี่ยงไม่หลบฝนใต้ต้นไม้ใหญ่หรือป้ายโฆษณาที่ไม่มั่นคงและเกษตรกรควรเตรียมป้องกันความเสียหายต่อผลผลิตทางการเกษตรพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
3: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาค่ะ
0: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์พี่ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันกูเตือ
4: นฮะอันนี้แม่น้องเลยนะวันวันออกไปขายเห็ดลมที่ตูการแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแปลงบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่ข้องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับป่าจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮื้อลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮื้อเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนักๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะพิกไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมตาแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีตัวเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หืมทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงคงล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเชียงใหม่ ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแรงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
11: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
12: ตอนยุติธรรมนำสุขในฐานะที่ทรงสำเร็จการศึกษาด้านกฎหมายและทรงเป็นอัยการสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงให้ความสำคัญกับหลักการความยุติธรรมเป็นอย่างยิ่งทรงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาวงการกฎหมายให้เป็นที่พึ่งของประชาชนโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้ได้โอกาสให้เข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้อย่างเท่าเทียมทรงใช้ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ในการให้คำแนะนำทางกฎหมายแก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทรงเป็นผู้ผลักดันให้เกิดโครงการกำลังใจในเรือนจำซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงทัศนคติของสังคมต่อผู้ต้องขังหญิงและเด็กติดผู้ต้องขังทรงเห็นว่าผู้คนเหล่านี้ควรได้รับโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และไม่ควรถูกตีตราจากสังคมทรงริเริ่มโครงการและผลักดันให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเรานะคะอยู่กับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ยกเว้นวันพุธ1วันนะคะที่ในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นเรื่องราวข่าวสารจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแต่ว่าในช่วงวันจันทร์อังคารพฤหัสแล้วก็ศุกร์ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการอยู่กับคุณผู้ฟังในยามสายๆชั่วโมงของการทำงานของคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะคะบางท่านกำลังทำงานกันอย่างสดชื่นแจ่มใสวันนี้วันจันทร์ค่ะคุณผู้ฟังวันแรกของการทำงานในรอบสัปดาห์วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ค่ะยังคงเป็นวันทำงานที่สดใสของคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนแต่ว่าก็ยังคงเป็นวันทำงานที่หลายท่านก็บอกว่ากลิ่นอายของเสาร์อาทิตย์ยังไม่หมดไปนะคะยังไงก็ให้กำลังใจค่ะเราจะส่งกำลังใจซึ่งกันและกันตรงนี้ผ่านในช่วงเวลานี้กันด้วยนะคะในช่วงนี้หลายท่านหลายคนก็อาจจะได้ยินเรื่องราวข่าวสารของการเตือนนะคะเตือนภัยในเรื่องของฝนฟ้าต่างๆที่กำลังมีขึ้นในช่วงเวลานี้ซึ่งทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาหรือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยนะคะเขาก็มีการรายงานกันไว้ว่าในช่วงวันที่29มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะวันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมค่ะภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนนะคะประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยนะคะซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เรานั้นนะคะมีรายชื่อที่จะได้รับผลกระทบในวันที่2แล้วก็3นะคะซึ่งในวันนี้ก็จะมีผลกระทบในพื้นที่จังหวัดตากแล้วก็กำแพงเพชรค่ะ30มิถุนายนพรุ่งนี้เป็นที่จังหวัดเชียงรายพะเยาน่านแล้วก็ตากนะคะวันที่1กรกฎาคมนะคะฝนฟ้าเกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดน่านแล้วก็จังหวัดตากค่ะวันที่2กรกฎาคม2และ3กรกฎาคมนั้นตกหลายพื้นที่นะคะสำหรับฝนฟ้าจะมีที่เชียงใหม่ค่ะเชียงรายน่านตากกำแพงเพชรพิษณุโลกแล้วก็เพชรบูรณ์ส่วนวันที่3กรกฎาคมเริ่มต้นที่แม่ฮ่องสอนค่ะเชียงใหม่เชียงรายน่านตากพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ด้วยเช่นกันนะยังไงก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าที่ตกลงมาในช่วงนี้ซึ่งก็มีการเตือนภัยกันไว้นะคะการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือของวันนี้นะคุณผู้ฟังรายงานกันในช่วงเช้าตั้งแต่6โมงเช้าที่ผ่านมาภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนลงมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนค่ะขอให้พี่น้องประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะคะสำหรับวันนี้นะคุณผู้ฟังสำหรับวันนี้ภาคเหนือตอนบนของเรามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ค่ะส่วนมากก็จะเป็นที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาแล้วก็น่านก็หลายจังหวัดนะคะรวมถึงจังหวัดเชียงใหม่ด้วยคุณผู้ฟังคะวันนี้ในเรื่องการเดินทางในทุกๆพื้นที่ก็ต้องมีการวางแผนการเดินทางตรวจสอบเส้นทางของการเดินทางนะคะแล้วก็เพิ่มความระมัดระวังกับการเดินทางกันให้มากที่สุดนะคะด้วยความห่วงใยกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราค่ะรายการเมืองไทยบ้านเรานะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการค่ะแล้วก็จะอยู่ในแนวของเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะคะอมตะลูกทุ่งไทยกันเลยทีเดียวที่จะได้ฟังกันบางวันก็จะเป็นในแนวของลูกทุ่งเก่าย้อนยุคไปเลยแต่ว่าบางวันก็จะอยู่ในช่วงลูกทุ่งที่เคยโด่งดังในช่วงของ10ปีนะคะ10ปี20ปีก็
นำมาฝากกับคุณผู้ฟังในชั่วโมงนี้กันได้ด้วยถือว่าเป็นอีกหนึ่งบรรยากาศของการฟังเพลงด้วยกันนะคะผ่อนคลายความเครียดกับผลงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆค่ะหวังว่าจะถูกใจสำหรับคุณผู้ฟังที่กำลังติดตามรับฟังค่ะ

งานจากคุณโคสิตนพคุณนะคะผลงานเพลงดวงใจไร้รักนะคะงานเพลงเก่าๆนี่ต้องยอมรับด้วยนะคะว่าบางทีบางงานเพลงที่เปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังเนี่ยตัวเองก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะคะแต่ว่าก็อาศัยผลงานเพลงที่เขาเก็บไว้ในเครื่องเราอ่ะเยอะมากนะคะก็จะพยายามทยอยเปิดให้ฟังนะคะหรือว่าตามคำแนะนำจากคุณผู้ฟังหลายๆท่านนะที่ได้แนะนำงานเพลงเก่าๆขอบพระคุณสำหรับคุณผู้ฟังที่ชื่นชอบงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆแบบนี้ในแนวของอมตะลูกทุ่งไทยก็ติดตามกันได้ในช่วงสายๆแบบนี้นะคะเมื่อวานนี้ค่ะคุณผู้ฟังเขามีการเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะซึ่งหลายท่านหลายคนก็มีการติดตามข่าวสารนะคะว่านายชัชชาติสุทธิพันธ์นะคะก็ได้นั่งเก้าอี้ตามคะแนนที่ไม่เป็นทางการนะการนับคะแนนที่ไม่เป็นทางการก็เป็นผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครสมัยที่2ซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมขออภัยนะคะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะก็ได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวแสดงความยินดีกับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครภายหลังผลคะแนนอย่างไม่เป็นทางการได้รับคะแนนเสียงอย่างท่วมท้นกว่า1 ล้านเสียงนะคะความว่ายินดีกับอาจารย์ชัชชาติพร้อมให้ความร่วมมือในการทำงานเพื่อกทม.ครับนะคะนี่ก็เป็นการแสดงความยินดีกันไปแล้วก็มีพี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิ์ที่ไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งหลายท่านก็ถูกใจนะคะเมื่อคืนนี้ก็ได้ติดตามข่าวสารกันอยู่เหมือนกันนะคะว่าเอ๊ะบรรยากาศของเขาเป็นอย่างไรกันบ้างก็หลายท่านหลายคนก็ด้วยความตั้งใจเลยนะคะซึ่งตัวของนายชัชชาติเองก็ออกมาพูดคุยเหมือนกันนะคะว่าพร้อมแล้วก็ยินดีที่จะสานต่อโครงการที่จะต้องทำต่อเนื่องรวมถึงโครงการใหม่ๆที่จะต้องได้ไปวางแผนการทำงานอย่างรวดเร็วนะคะอันนี้ก็ต้องติดตามกันต่อไปแต่เบื้องต้นก็ต้องขอแสดงความยินดีกันด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะข่าวสารจากเว็บไซต์รัฐบาลไทยค่ะเขาก็ได้มีข่าวสารดีๆที่น่าสนใจนะคะนำมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้กันด้วยนะคะกระทรวงพม.ค่ะโดยกรมกิจการผู้สูงอายุจับมือบริษัท4ประเทศไทยนะคะแล้วก็บริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดเปิดอบรมช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้ค่ะถ่ายทอดทักษะค้าขายออนไลน์ครบวงจรตั้งแต่เปิดร้านจนสร้างยอดขายนะคะซึ่งก็ถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจพร้อมกับเสริมความรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เพื่อเพิ่มโอกาสสร้างอาชีพแล้วก็รายได้อย่างยั่งยืนให้กับผู้สูงอายุในยุคดิจิตอลด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้นะคะรัฐบาลก็ได้มีการเดินหน้าสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุสามารถเข้าถึงอาชีพแล้วก็รายได้ในยุคเศรษฐกิจดิจิตอลผ่านการพัฒนาทักษะที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพในโลกออนไลน์ค่ะสอดคล้องกับการเตรียมความพร้อมรองรับสังคมนะคะสูงวัยของประเทศไทยโดยล่าสุดค่ะกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยกรมกิจการผู้สูงอายุร่วมกับบริษัท4ประเทศไทยและบริษัทช้อปปี้ประเทศไทยจำกัดค่ะภายใต้โครงการช้อปปี้ยูนิเวอร์ซิตี้ TH by อาจารย์ช้อปปี้นะคะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการค่ะช้อปได้ขายดีบนช้อปปี้ณสำนักงาน4ประเทศไทยเพื่อที่จะส่งเสริมให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะนำความรู้ด้านดิจิทัลไปต่อยอดสร้างอาชีพแล้วก็สร้างรายได้จากสินค้าหรือว่าผลิตภัณฑ์ของตนเองนะคะซึ่งรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ได้กล่าวค่ะว่าหลักสูตรดังกล่าวนั้นออกแบบให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ได้ง่ายแล้วก็นำไปใช้ได้จริงตั้งแต่การเปิดร้านค้าออนไลน์การจัดการหน้าร้านการถ่ายภาพสินค้าการเขียนรายละเอียดสินค้าการตั้งราคาการใช้เครื่องมือการตลาดการบริหารคำสั่งซื้อตลอดจนการสร้างรายได้ผ่านระบบนายหน้าออนไลน์ด้วยนะคะ
ซึ่งเป็นอีกทางเลือกนะคะสำหรับผู้ที่ต้องการหารายได้โดยไม่ต้องลงทุนสต็อกสินค้าหรือว่าจัดส่งสินค้าเองนะคะพร้อมกับทั้งสอดแทรกความรู้ด้านการป้องกันภัยไซเบอร์วิธีสังเกตกลโกงออนไลน์นะคะแล้วก็การทำธุรกรรมดิจิทัลอย่างปลอดภัยเพื่อให้ผู้สูงอายุสามารถที่จะใช้อินเทอร์เน็ตได้อย่างมั่นใจแล้วก็รู้เท่าทันมิจฉาชีพค่ะการอบรมในครั้งนี้นะคุณผู้ฟังการอบรมในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น250คนแบ่งเป็นผู้เข้ารับอบรมแบบออนไลน์50คนแล้วก็ผ่านระบบออนไลน์200คนออนไซต์50คนค่ะออนไลน์200คนนะคะประกอบด้วยผู้สูงอายุทั่วไปเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุโรงเรียนผู้สูงอายุอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะรวมถึงผู้สูงอายุแล้วก็เจ้าหน้าที่จากศูนย์พัฒนาการจัดสวัสดิการสังคมผู้สูงอายุทั้ง12แห่งเรารวมถึงศูนย์การเรียนรู้แล้วก็การฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุจังหวัดชลบุรีนะคะสะท้อนความสนใจของเครือข่ายผู้สูงอายุในการพัฒนาทักษะดิจิทัลเพื่อต่อยอดนะคะสู่การสร้างอาชีพแล้วก็รายได้ผ่านช่องทางออนไลน์ค่ะซึ่งรัฐบาลนั้นต้องการที่จะให้ผู้สูงอายุไม่เพียงก้าวทันโลกดิจิทัลแต่ยังสามารถใช้เทคโนโลยีสร้างอาชีพค่ะแล้วก็เพิ่มรายได้ให้กับตนเองได้นะคะโครงการนี้จึงเป็นอีกก้าวสำคัญในการเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุเรียนรู้ทักษะใหม่ต่อยอดสู่การเป็นผู้ประกอบการออนไลน์ได้อย่างมั่นใจแล้วก็ปลอดภัยซึ่งก็จะช่วยสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจให้กับผู้สูงอายุแล้วก็ครอบครัวในระยะยาวค่ะนะคะอันนี้ก็จะเป็นโครงการดีๆนะคะที่เราทางรัฐบาลนั้นก็จะได้มีการสนับสนุนให้ผู้สูงอายุนะคะสามารถที่จะอยู่ในโลกดิจิตอลได้ด้วยความปลอดภัยรวมถึงสามารถที่จะมีรายได้นะคะจากการใช้ดิจิตอลในยุคนี้ด้วยขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่ยังอยู่ด้วยกันนะคะแล้วก็ฟังเพลงด้วยกันอย่างที่บอกว่าในชั่วโมงนี้ก็จะเป็นชั่วโมงของการฟังเพลงเก่าๆนะคะในเรื่องของย้อนอดีตฟังอมตะลูกทุ่งไทยกันไปเลยนะคะสำหรับในช่วงสายๆ 9:10 น.จนถึง 10:00 น.ค่ะดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการขอบคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันแล้วก็ทักทายกันด้วยนะคะเอาละค่ะยังมีงานเพลงเพราะๆที่จะให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันในชั่วโมงนี้ค่ะ

หน่อยนะเนี่ยจะเอางานจากคุณสีนวลคุณสีนวลอะไรนะคุณสีนวลสมบัติเจริญนะคะงานเพลงที่ให้ทุกท่านได้ติดตามรับฟังขอบพระคุณคุณผู้ฟังที่อยู่ด้วยกันนะคะกับช่วงเวลาของรายการเมืองไทยบ้านเราซึ่งคุณผู้ฟังสามารถที่จะอยู่ได้อยู่ด้วยกันได้เป็นประจำนะคะทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะยกเว้นวันพุธนะคะที่จะเป็นรายการจากสำนักงานประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่นะซึ่งคุณผู้ฟังที่เป็นผู้ประกันตนนะคะแล้วก็อยากจะรับรู้เรื่องราวข่าวสารก็สามารถที่จะติดตามรับฟังกันได้ในช่วง 9:10 น.นี่แหละจนถึง 10:00 น.ทุกวันพุธนะคะแต่ว่าวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสแล้วก็วันศุกร์ดิฉันวีระอนงค์ดวงทิพย์ค่ะทำหน้าที่ดำเนินรายการแล้วก็เปลี่ยนแนวรายการมาเป็นเพลงลูกทุ่งเก่าๆเป็นอมตะลูกทุ่งไทยเพื่อที่จะให้คุณผู้ฟังได้รับความหลากหลายจากการฟังเพลงแต่ว่าบางท่านก็ติดตามเพลงลูกทุ่งใหม่ๆหรือว่าลูกทุ่งร่วมสมัยกันได้ในช่วงเย็นก็คือหลังเคารพธงชาติในช่วง18:00 น.นะก็จะกลับมาอยู่กับคุณผู้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งตรงนี้นะคะมีคุณผู้ฟังบอกว่าขอเพลงคุณหมอคะนะคะดิฉันก็จะหาทันไหมแต่ก็ด้วยเทคโนโลยีใหม่ๆนะสามารถที่จะเปิดให้ได้ทันด้วยแหละสำหรับงานเพลงคุณหมอคะเป็นต้นฉบับจากคุณเรนูเบญจวรรณนะคะเขาบอกว่าต้นฉบับปี2509ค่ะคุณผู้ฟังนะก็ถือว่าเป็นงานเพลงที่อยู่มานานมากนะคะแล้วก็ได้เป็นบรรยากาศที่คุณผู้ฟังชื่นชอบก็ดีใจนะดีใจที่มีคุณผู้ฟังชื่นชอบสำหรับงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆแบบนี้อ่ะว่าแล้วก็ฟังกันต่อเลยค่ะสำหรับงานเพลงคุณหมอคะนะคะเสียงร้องของคุณเรนูเบญจวรรณค่ะ

คุณหมอคะนะคะการเพลงที่คุณผู้ฟังแนะนำเข้าสู่รายการกันไว้จริงๆแล้วเพลงนี้เคยได้ยินมานานมากนะคะซึ่งบางทีก็จะเป็นเพลงที่เขาเอาไว้ร้องเล่นกันนะคะคุณหมอคะหนูนอนไม่ค่อยจะหลับนะคะแต่ว่าพอมาถึงวันนี้มีคุณผู้ฟังแนะนำมาให้นึกเองว่าให้เปิดเพลงอะไรดีเนี่ยบางทีก็นึกไม่ค่อยออกนะคะคุณผู้ฟังไม่พยายามที่จะศึกษาในเรื่องของงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆอยู่แต่ว่างานเพลงที่เลือกมาเปิดให้คุณผู้ฟังนั้นก็จะเป็นเพลงที่มีคุณผู้ฟังแนะนำถามไถ่กันเข้ามานะคะในช่วงเวลาที่เราจัดรายการอยู่ต้องขอบพระคุณมากๆถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่ถูกใจคุณผู้ฟังแน่นอนนะคะต้องถูกใจคุณผู้ฟังกันอย่างแน่นอนคุณผู้ฟังก็เลยแนะนำงานเพลงที่อยากจะฟังกันไว้มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการเมืองไทยบ้านเราวันนี้กันแล้วขอบพระคุณคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะที่อยู่เป็นเพื่อนกันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามกันในทุกๆช่องทางไม่ว่าจะเป็น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นช่องทาง TikTok ที่ไลฟ์รายการให้คุณผู้ฟังได้ติดตามกันขอบพระคุณทุกท่านค่ะในช่วงค่ำๆ6โมงเย็นนะคะหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงเย็นเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่สำหรับช่วงนี้ดิฉันวีระอนงดวงทิพย์ทำหน้าที่ดำเนินรายการลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 10:00 น.กับอรัญญาชมชื่นการจัดงาน OTOP Mid Year 2026ตลอด9วันมีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โรงที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวน

0: ุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
2: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาตรักษาพันธ์รายงาน
1: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์
3: นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกทั้งนี้ระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTube ปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมายและขอความร่วมมือประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์วาสนาตระเกตรายงาน
1: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยตลอดฤดูฝน
4: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชนพร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์โดยทุกหน่วยในสังกัดมีความพร้อมปฏิบัติงานสามารถเข้าพื้นที่เพื่อสนับสนุนภารกิจป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้ทันทีเมื่อได้รับการประสานงานพิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
1: คิดจะใช้คิดถึงอนาคตช่วยกันลดช่วยกันประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ค่ะ
5: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: พระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
5: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้ลไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้ลแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเป็นกระตึงคึกคักกันคุ้เตือ
4: นวันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูกาดแล้ววันนี้นะเปิ้ลก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแหมสอบอกสอบใจขนาด
5: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบ่คล่องบ่เต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับข้าวกับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบ่ฮือลำหูลำตาตึงพริกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบ่ฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
4: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าปี้เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
5: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
4: เจ้า
6: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
7: ช่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
8: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
7: หึทำยังไงหรอ
8: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
7: อ๋อแบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
8: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
9: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ดาวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่าง

0: ใสพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดภูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดี

ให้เกิดการปรับปรุงกฎหมายหลายฉบับเพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ของสังคมและคุ้มครองสิทธิของประชาชนได้อย่างแท้จริงพระองค์มีพระวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและทรงตระหนักถึงปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทรงเชื่อมั่นว่าการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมจะนำมาซึ่งความสงบสุขและความเจริญอย่างยั่งยืนด้วยพระปรีชาสามารถด้านกฎหมายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงนำพาความยุติธรรมสู่สังคมเพื่อช่วยเหลือผู้ได้โอกาสให้ได้มีโอกาสอย่างเท่าเทียมน้อมรำลึกถึงพระองค์พระผู้ทรงเป็นแสงแห่งความยุติธรรมในดวงใจ

0: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
1: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ค่ะสำหรับวันจันทร์นี้จันทร์สุดท้ายของเดือนมิถุนายนแล้วเราพบกันวันที่29เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2569ช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินดิฉันรดารัตน์เลิศลักษณาวสุขิประเสริฐทำหน้าที่ดำเนินรายการซึ่งวันนี้เราก็พบกัน2คลื่นความถี่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์และ AM 639กิโลเฮิรตซ์ค่ะสำหรับรายการคุณของแผ่นดินวันนี้ยังคงมีข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงสารคดีพิเศษบทเพลงพระราชนิพนธ์บทเพลงเฉลิมพระเกียรติที่จะนำมาเสนอให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันเป็นประจำค่ะ

คุณผู้ฟังคะช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินในช่วงเวลานี้ทางรายการขอนำเสนอสารคดีประชาสัมพันธ์ในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมพุทธศักราช2569ขอเชิญติดตามรับฟังค่ะ

ือในระหว่างวันที่28มิถุนายนถึงวันที่2กรกฎาคม2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งนับเป็นการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศในทวีปยุโรปอย่างเป็นทางการหรือ State Visit เป็นครั้งแรกนับแต่เสด็จขึ้นครองราชและเป็นการกระชับความสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศในโอกาสครบ340ปีการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2568และครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสปีพุทธศักราช2569ประเทศไทยและฝรั่งเศสมีการแลกเปลี่ยนความสัมพันธ์ในด้านต่างๆมาโดยตลอดโดยประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสได้เคยเดินทางมาเยือนประเทศไทยเพื่อร่วมการประชุมผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกครั้งที่29ในฐานะแขกพิเศษของรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยโดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงรับประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสณพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทเมื่อวันที่18พฤศจิกายน2565ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนครั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินถึงยังท่าอากาศยานปารีสออลีกรุงปารีสในวันอาทิตย์ที่28มิถุนายน2569ในวันรุ่งขึ้นจะมีพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเตลเดแซงวาลิสหรือโอเตลนาซียอนานเดแซงวาลิสซึ่งเป็นกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ในกรุงปารีสสร้างขึ้นในคริสตศตวรรษที่17สมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกปัจจุบันเป็นหนึ่งในสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของฝรั่งเศสภายในประกอบด้วยพิพิธภัณฑ์และอนุสรณ์สถานเกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์การทหารของประเทศทั้งนี้นายเอมานูเอลมาครงประธานาธิบดีและภริยาจะรอเฝ้ารับเสด็จจากนั้นจะทรงพบกับนายเอมานูเอลมาครงและภริยาณทำเนียบประธานาธิบดีซึ่งจะได้ถวายพระกยาหารข้ามอย่างเป็นทางการในวันที่30มิถุนายน2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินไปทรงวางพวงมาลาณที่ฝังศพทหารนิรนามบริเวณอาร์ตรทียองเดอเลตวนหรือประตูชัยซึ่งสมเด็จพระจักรพรรดินโปเลียนที่1ทรงมีพระบัญชาให้ก่อสร้างขึ้นเมื่อปีพุทธศักราช2349ภายหลังทรงรับชัยชนะในการรบที่อัลสเตอร์ลิสเพื่อเชิดชูเกียรติและสดุดีความกล้าหาญของทหารฝรั่งเศสและจะเสด็จพระราชดำเนินไปยังศาลาว่าการกรุงปารีสพระราชทานพระบรมราชวโรกาสให้นายกเทศมนตรีกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทและส่งรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับแนวคิดปารีสแห่งความยั่งยืนก่อนจะประทับเรือไฟฟ้าพระที่นั่งล่องแม่น้ำแซนเพื่อทอดพระเนตรสถาปัตยกรรมของกรุงปารีสเพื่อให้เห็นถึงพัฒนาการทางประวัติศาสตร์ของเมืองสู่ความเป็นปารีสยุคใหม่รวมถึงการอนุรักษ์แม่น้ำแซนทั้งนี้กรุงปารีสได้รับการยอมรับในระดับนานาชาติว่าเป็นหนึ่งในเมืองต้นแบบด้านการพัฒนาเมืองสีเขียวและการปรับพื้นที่เมืองเพื่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและในวันเดียวกันนี้จะเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรนิทรรศการราชภัตราสู่สากลหรือ La Most Honorable Majesté Royal Crown Dress From Tradition to Modernity ซึ่งจัดขึ้นภายใต้พระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเพื่อเผยแพร่ความงดงามของผ้าไทยและงานหัตถศิลป์ชั้นสูงณพิพิธภัณฑ์ศิลปะการตกแต่งกรุงปารีสโดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญารอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จในวันที่1กรกฎาคม2569จะเสด็จพระราชดำเนินไปยังเมืองตูลูสทางตอนใต้ของสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อทอดพระเนตรการดำเนินงานของบริษัท Airbus ซึ่งเป็นบริษัทอุตสาหกรรมการบินและอวกาศชั้นนำของยุโรป
และเป็นหนึ่งในบริษัทด้านอากาศยานที่มีอิทธิพลมากที่สุดในโลกตั้งอยู่ณเมืองลายักในเขตปริมณฑลเมืองตูลูสซึ่งมีภารกิจหลักในการบริหารและควบคุมกระบวนการผลิตอากาศยานพาณิชย์โดยอากาศยานใหม่จะผ่านขั้นตอนการประกอบขั้นสุดท้ายการทดสอบระบบการบินทดสอบก่อนส่งมอบแก่สายการบินทั่วโลกการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในครั้งนี้นับเป็นการฉลองในโอกาสครบ340ปีแห่งการติดต่อสัมพันธ์ครั้งแรกระหว่างสยามกับฝรั่งเศสและในโอกาสครบ170ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทยฝรั่งเศสซึ่งนอกจากจะเป็นการกระชับความสัมพันธ์ในระดับรัฐแล้วยังเป็นการส่งเสริมความเข้าใจอันดีสะท้อนถึงมิตรภาพและความร่วมมือในทุกมิติระหว่างประชาชนของทั้งสองประเทศที่มีมายาวนานให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

เราจะสื่อสารรักษาและต่อยอดและบำเพ็ญดินโดยทำเพื่อประโยชน์สุขแห่งอนาคตราษฎรตลอดไป

0: ีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: ตลอดประวัติศาสตร์ของชาติไทยพระมหากษัตริย์ไทยทรงเป็นพลังศรัทธาทรงทำนุบำรุงและอุปถัมภ์ศาสนาให้เป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของประชาชนเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตด้วยความดีงามศาสนาสอนให้คนไทยรู้จักคุณธรรมความดีและความสามัคคีช่วยประคองจิตใจในยามทุกข์เสริมพลังใจในยามเผชิญอุปสรรคเป็นรากฐานสำคัญของสังคมด้วยพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์และศาสนาอันเป็นที่พึ่งทางใจคือพลังศรัทธาที่หลอมรวมคนไทยทั้งชาติสู่ความมั่นคงสงบสุขและยั่งยืนตลอดไปร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: กลับเข้าสู่รายการคุณของแผ่นดินค่ะช่วงนี้มีข่าวจากทางสำนักพระราชวังประชาสัมพันธ์การขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสุริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายนพุทธศักราช2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะแล้วก็สามารถที่จะนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางช่องทางแรกค่ะส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังหมายเลขโทรศัพท์022243273 022243333และ026235500ต่อที่หมายเลข2121ถึง2129ค่ะสำหรับช่องทางที่2สามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ตามที่อยู่ดังนี้ค่ะจ่าหน้า2นะคะเรียนเลขาธิการพระราชวังสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังถนนหน้าพระลานแขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานครรหัสไปรษณีย์10200และอีกหนึ่งช่องทางสามารถที่จะส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่อีเมลนะคะ p.raytaya@royaloffice.th โดยสแกนหนังสือเป็นไฟล์ PDFทั้งนี้สำนักพระราชวังจะตอบรับด้วยการตอบกลับอีเมลโดยผู้ขอเป็นเจ้าภาพไม่ต้องส่งหนังสือต้นฉบับมาอีกครั้งในภายหลังค่ะซึ่งเมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เรียบร้อยแล้วสำนักพระราชวังจะได้มีหนังสือตอบรับพร้อมแจ้งรายละเอียดในการเป็นเจ้าภาพก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะคุณผู้ฟังสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆได้จากเพจของพระหลานนะคะซึ่งก็จะแจ้งรายละเอียดที่อยู่ไว้อย่างชัดเจนเลยและสำหรับการขอเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์ มหาวชิระราชธิดาเป็นหมู่คณะผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะนั้นสามารถที่จะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังซึ่งก็จะมีตามแบบฟอร์มเลยนะคะที่กำหนดแล้วก็สามารถที่จะนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางดังที่ได้แจ้งไปเมื่อสักครู่นี้รายละเอียดต่างๆเข้าไปดูได้ค่ะที่เพจของพระลานซึ่งก็จะมีรายละเอียดต่างๆในแต่ละช่องทางไว้อย่างชัดเจนเลยนะคะก็จะมีการให้ดูตัวอย่างแบบฟอร์มซึ่งท่านสามารถที่จะดาวน์โหลดได้ก็สะดวกมากสามารถที่จะแจ้งความประสงค์ท่านประสงค์ที่จะทำนักกิจกรรมใดก็สามารถที่จะแจ้งหนังสือส่งหนังสือไปได้รายละเอียดมีไว้ให้อย่างชัดเจนเลยค่ะและคุณผู้ฟังสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีรวมไปถึงข้อมูลข่าวสารต่างๆของทางสำนักพระราชวังในช่วงเวลาของรายการคุณของแผ่นดินค่ะและวันนี้มาถึงช่วงท้ายรายการคุณของแผ่นดินแล้วดิฉันรดารัตน์ลาคุณผู้ฟังไปก่อนกลับมาพบกันใหม่ในวันจันทร์หน้าสวัสดีค่ะ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับอรัญญาชมชื่นรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระราชดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรย้ำการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 3,788,000 ล้านบาทเพื่อนำไปขับเคลื่อนเศรษฐกิจลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับ

0: ณภาพชีวิตประชาชนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรวันนี้เริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกโดยนายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทเพื่อรองรับภารกิจสำคัญของประเทศซึ่งการจัดทางงบประมาณปี2570เป็นไปตามท่ามกลางความผันผวนของเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังทำให้รัฐบาลยังจำเป็นต้องจัดทำนโยบายงบประมาณแบบขาดดุลควบคู่การรักษาวินัยการเงินการคลังพร้อมยืนยันว่าการจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งลงทุนโครงสร้างพื้นฐานและส่งเสริมการร่วมลงทุนระหว่างภาครัฐและเอกชนเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศและให้ประชาชนได้รับประโยชน์สูงสุดจากการใช้จ่ายงบประมาณวาสนาตระเกตรายงาน
0: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสสั่งคุมเข้ม13อำเภอโดยเน้นลงพื้นที่ตรวจสอบสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชนในพื้นที่
2: นายบุญช่วยหอมยำเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสบูรณาการกำลัง3ฝ่ายทั้งฝ่ายปกครองตำรวจและทหารเดินหน้ามาตรการรักษาความปลอดภัยเชิงรุกในพื้นที่ทั้ง13อำเภอตามข้อสั่งการของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยพุ่งเป้าตรวจเข้มพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะสถานีบริการน้ำมันร้านสะดวกซื้อแหล่งชุมชนและเส้นทางสายหลักเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนนอกจากนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสยังได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสถานีบริการน้ำมันและร้านสะดวกซื้อในเขตอำเภอเมืองนราธิวาสด้วยตนเองโดยมีนายรุษฎีปุริยาในอำเภอเมืองนราธิวาสพร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงในพื้นที่ร่วมตรวจสอบความพร้อมด้านความปลอดภัยทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสกำชับผู้ประกอบการและพนักงานให้เพิ่มความระมัดระวังขั้นสูงสุดในการเฝ้าระวังบุคคลและวัตถุต้องสงสัยโดยเฉพาะในช่วงเวลากลางคืนหรือช่วงที่มีผู้ใช้บริการหนาแน่นวิรพัฒน์เพชรสูตรสวท.สุไหงโกลกจังหวัดนราธิวาสรายงาน
0: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ในมณฑลเสฉวนทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีนทำให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายสำนักข่าวซินหัวรายงานโดยอ้างแถลงการของทางการมณฑลเสฉวนทางภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีนที่ยืนยันว่าเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 5.5 ที่เขตเกาเซียนของเมืองอี้ปินในมณฑลเสฉวนเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นโดยศูนย์กลางแผ่นดินไหวอยู่ลึกลงไปใต้ดินประมาณ6กิโลเมตรส่งผลให้มีผู้ได้รับบาดเจ็บอย่างน้อย13รายและยังทำให้ประชาชนเกือบ200คนต้องอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยทางการมณฑลเสฉวนยังเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากเหตุแผ่นดินไหวในครั้งนี้ขณะเดียวกันสำนักงานจัดการเหตุแผ่นดินไหวของจีนประกาศใช้มาตรการรับมือฉุกเฉินระดับ3จากทั้งหมด4ระดับเพื่อรับมือเหตุภัยพิบัติดังกล่าวรู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 12:00 น.ค่ะ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ล้าขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
5: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
6: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์เมื่อเกิดอัคคีภัยขอให้ตั้งสติอย่าตื่นตกใจหากมีสัญญาณเตือนภัยให้กดทันทีและโทรแจ้งสายด่วน199แจ้งเหตุเพลิงไหม้พร้อมระบุตำแหน่งให้ชัดเจนใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากป้องกันควันพิษคลานต่ำหรือย่อตัวไปทางออกก่อนเปิดประตูให้ใช้หลังมือแตะลูกบิดหากร้อนห้ามเปิดเด็ดขาดใช้บันไดหนีไฟเท่านั้นห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดและออกไปยังจุดนัดพบที่ปลอดภัยห้ามกลับเข้าอาคารหากติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดขอบประตูปิดพัดลมและเครื่องปรับอากาศเปิดหน้าต่างส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือกรณีไฟติดเสื้อผ้าให้ล้มตัวลงกลิ้งไปมาจนไฟดับเมื่อปลอดภัยแล้วแผลไฟไหม้ให้ล้างด้วยน้ำสะอาดเย็นผู้สำลักควันรีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์

0: ่วงนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งเบาะแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

0: มาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกรณิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่ประสบกรณิกรอย่างเงียบและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจากคอร์เนลยูนิเวอร์ซิตี้สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกรณิกรไทยตลอดไป

0: สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่ในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชันรับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: มากมายเท่าไร
0: ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆฝากเข้าไปกดไลค์กดแชร์กันได้ที่เพจสวทเชียงใหม่ PRD รวมถึงช่องทาง TikTok นะคะพิมพ์คำว่าเรดิโอเชียงใหม่เจอกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์ค่ะ 11 นาฬิกาเป็นต้นไปกับปอประสนียพรตะกิติชัยช่วงแรกนี้มีข่าวสารจากทางกระทรวงการคลังค่ะว่ามีการสำรวจเกี่ยวกับยอดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในปี2569นะคะรายเดิมมีการยืนยันสิทธิ์ทะลุ 96.4% รายใหม่พุ่งกว่า1ล้านรายค่ะซึ่งทางด้านนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังนะคะก็เปิดเผยผลการลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐปี2569ตั้งแต่ช่วงวันที่4จนถึง21มิถุนายนมีรายละเอียดของกลุ่มที่ลงทะเบียนนะคะก็จะแบ่งเป็นกลุ่มผู้ที่มีบัตรรายเดิมยืนยันสิทธิ์แล้วกว่า 12,7720 คนค่ะคิดเป็น 96.4% กลุ่มเปราะบางรายใหม่อยู่ในฐานข้อมูลรัฐนะคะแต่ว่ายังไม่มีบัตรจำนวน 1,47520 คนการประกาศผลและก็ช่องทางการตรวจสอบสิทธิ์ก็จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติในวันศุกร์ที่17กรกฎาคม2569ผ่านช่องทางต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นทางเว็บไซต์ www.บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ.mof.go.th หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชันเป๋าตังแอปพลิเคชันทางรัฐนะคะหน่วยรับลงทะเบียน5ธนาคารธนาคารกรุงไทยธนาคารธกสธนาคารออมสินธนาคารทออสอแล้วก็ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยค่ะส่วนช่องทางการติดต่อสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็จะมีระบบยืนยันการลงทะเบียนรายเดิมสำนักงานปลัดกระทรวงการคลังโทรที่02-126-5900แล้วก็งานทะเบียนและบัตรกลุ่มเปราะบางนะคะที่ศูนย์ตอบปัญหากระทรวงมหาดไทยโทรเข้าไปได้ที่1548นะคะคุณสมบัติและวงเงินบัตรโทรไปที่สำนักงานเศรษฐกิจการคลังนะคะ0858427102-7109ค่ะส่วนข้อมูลทางศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะโทรไปที่02-109-2345ซึ่งก็จะเปิดถึง 5:30 ค่ะสวัสดิการอื่นๆของกลุ่มเปราะบางนะคะโทรไปที่สายด่วนพม1300นะคะก็สามารถที่จะติดตามข้อมูลต่างๆที่บัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะก็เป็นอีก1มาตรการที่ให้ความช่วยเหลือสำหรับผู้ที่มีรายได้น้อยนะคะมีการตรวจสอบคุณสมบัติสำหรับผู้ที่ยากจนจริงๆให้ได้รับความช่วยเหลือรวมถึงกลุ่มเปราะบางกันด้วยค่ะ

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัทรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดาทรงเปี่ยมด้วยพระปรีชาสามารถรอบด้านรวมถึงด้านกีฬาที่ทรงสนพระทัยและทรงฝึกซ้อมด้วยพระวิริยะอุตสาหะตั้งแต่ครั้งทรงพระเยาว์ทั้งการวิ่งที่พระปรีชาสามารถดังกล่าวเป็นที่ประจักษ์ชัดในครั้งที่ทรงร่วมแข่งขันในประเทศเต็มมาราธอน 42.195 กิโลเมตรในการแข่งขันสสสจอมบึงมาราธอน2017ที่จังหวัดราชบุรีรวมถึงกิจกรรมงานวิ่งอีกมากมายนอกจากการวิ่งแข่งขันแล้วครั้งหนึ่งศาสตราจารย์พิเศษดร.สุรเกียรติเสถียรไทยรองประธานที่ปรึกษาและประธานกรรมการบริหารมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยเคยกล่าวถึงพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาว่าส่งช่วยเหลือประชาชนโดยมีพันธกิจหลักคือช่วยบรรเทาทุกข์จากน้ำท่วมเสด็จไปบรรจุถุงยางที่พระราชทานเพื่อนำไปมอบให้แก่ราษฎรโดยไม่เป็นข่าวนับครั้งไม่ถ้วนช่วงฟื้นฟูเสด็จไปพระราชทานขวัญกำลังใจให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบทรงพระดำเนินไปตามบ้านต่างๆและบางครั้งทรงวิ่งจากหมู่บ้านหนึ่งไปอีกหมู่บ้านหนึ่งเพื่อไปพระราชทานความช่วยเหลือประสบกรณิกรด้านการขี่ม้าทรงมีพระอัจฉริยภาพอย่างยิ่งทั้งทรงร่วมการแข่งขันขี่ม้าในรายการต่างๆนับเป็นความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรที่ได้ชื่นชมพระปรีชาสามารถด้านการขี่ม้าเมื่อสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงกระโดดขึ้นหลังม้าอย่างคล่องแคล่วอีกภาพความปลาบปลื้มใจของประสบกรณิกรยังรวมถึงภาพที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปทรงเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาขี่ม้ารายการ Princess Cup Thailand ในหลายคราพระปรีชาสามารถด้านกีฬาจักรยานทรงจักรยานนำคณะนักปั่นจักรยานผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครจากสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ท่าพระจันทร์ไปยังสวนลุมพินีสิ้นสุดที่โรงเรียนนายเรือจังหวัดสมุทรปราการทั้งนี้เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะนักปั่นผู้พิการทางสายตาและอาสาสมัครในการปั่นจักรยานวันแรกหลังทรงเป็นประธานในพิธีเปิดงานปั่นไปไม่ทิ้งกัน No One Left Behind ปีที่2และอีกหลากหลายกิจกรรม Bike for Mom ปั่นเพื่อแม่การเสด็จทรงนำปั่นจักรยานราชพักษ์ Bike and Concert แทนคุณแผ่นดินการนำขบวนปั่นจักรยานปั่นเพื่อพ่อ Bike for Dad มีใช่เพียงพระปรีชาสามารถและพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลด้านกีฬาที่ยอดเยี่ยมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเท่านั้นแต่ความซาบซึ้งในพระกรุณาธิคุณของพระองค์ที่มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยคือพระวิสัยทัศน์อันกว้างไกลและพระเมตตาในการนำสปิริตแห่งกีฬามาเยียวยาสร้างโอกาสและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนชาวไทยอย่างแท้จริง

างสวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะในชั่วโมงของรายการเชียงใหม่สเตชั่นช่วงนี้ติดตามการในการขับเคลื่อนนโยบายที่เกี่ยวกับการพัฒนาแพลตฟอร์มบริหารจัดการภัยเพื่อเมืองที่ปลอดภัยอย่างยั่งยืนนะคะที่จะเป็นการลดอุบัติเหตุแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนด้านการป้องกันและจัดการภัยพิบัติพัฒนาเมือง1ใน5นโยบายสำคัญของทางกระทรวงมหาดไทยซึ่งตอนนี้เองเขาเรียกว่าเป็นการขับเคลื่อนแอคชั่น 5+ นะคะเพื่อที่จะบำบัดทุกบำรุงสุขให้กับประชาชนทั่วประเทศแล้วก็กำชับให้ส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทยแล้วก็ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดบูรณาการเร่งด่วนเลยที่จะขับเคลื่อนนะคะให้ครอบคลุมภารกิจสำคัญไม่ว่าจะเป็นการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้สนับสนุนนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากแล้วก็เศรษฐกิจชุมชนการแก้ไขปัญหาความมั่นคงยาเสพติดและชายแดนสร้างความปลอดภัยแล้วก็ความร่วมมือระดับพื้นที่ยกระดับคุณภาพชีวิตสร้างชุมชนให้เข้มแข็งและมีการป้องกันจัดการภัยพิบัติพัฒนาเมืองพร้อมรับมือกับทุกสถานการณ์นะคะรวมถึงมีการให้ราชการนะคะได้บริการที่สะดวกรวดเร็วโปร่งใสเป็นธรรมยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนผ่านภาครัฐสู่รัฐบาลดิจิทัลตอนนี้ก็ทางด้านสำหรับการดูแลบริหารจัดการต่างๆนะคะซึ่งการดูแลด้านภัยพิบัติของประเทศของทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็รับนโยบายเร่งด่วนโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการป้องกันภัยพิบัตินะคะโดยเร่งพัฒนาระบบการแจ้งเตือนภัยหรือว่าเซลล์บอดแคสต์ลดความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินเร่งเยียวยาฟื้นฟูผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ที่ได้เข้าไปตรวจดูนะคะให้ความช่วยเหลือแล้วก็ฟื้นฟูให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ปกตินะคะรวมถึงยกระดับขีดความสามารถของจังหวัดอำเภอแล้วก็องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนด้วยก็จะมีการขับเคลื่อนการสร้างความปลอดภัยมีการแจ้งเตือนภัยก็คือเขาเรียกว่าแจ้งเตือนภัยรวดเร็วทันใจมั่นยำระบบการร้องขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุนะคะระบบอาสาสมัครกู้ภัยหรือจะเป็นระบบฐานข้อมูลศูนย์พักพิงชั่วคราวระบบเยียวยาผู้ประสบภัยเพื่อที่จะมุ่งให้เป็นดิจิทัลกัฟเวอร์เมนต์แพลตฟอร์มอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนลดขั้นตอนการยื่นเอกสารลดขั้นตอนในการที่จะได้เดินทางนะคะแล้วก็ภาครัฐเนี่ยสามารถบริหารจัดการได้แบบเรียลไทม์พร้อมกันนี้ก็จะมีการเข้าไปเขาเรียกว่าให้คำปรึกษานะคะแล้วก็อาจจะเป็นการให้บริการแบบเคลื่อนที่ด้วยค่ะเพราะว่าการบริหารจัดการสาธารณภัยเชิงรุกสอดคล้องกับแนวทางนะคะที่ไม่ได้มองเพียงแค่การบำบัดทุกข์บำรุงสุขในแบบเดิมแต่ว่าเป็นการวางรากฐานพัฒนาที่ยั่งยืนและปลอดภัยให้กับประเทศชาติพร้อมบูรณาการทุกภาคส่วนนะคะขับเคลื่อนให้ประชาชนได้มั่นใจว่ากรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพร้อมเคียงข้างประชาชนในทุกสถานการณ์นะคะก็ตอนนี้เนี่ยสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้นะคะที่เพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

วทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz กลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะทิ้งท้ายกันในเรื่องของการจ้างงานสำหรับผู้สูงอายุค่ะก็จะเป็นทางพม.ได้จับมือกับ CPO หนุนการจ้างงานสูงวัย 1,000 อัตรามีรายได้มีคุณค่าพึ่งพาตนเองนะคะโดยที่ตอนนี้ก็ให้ความสำคัญในการที่จะมุ่งสร้างโอกาสให้กับผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้มีงานทำแล้วก็มีรายได้ที่เหมาะสมภายใต้แนวคิดสร้างสังคมอยู่ดีมีโอกาสเพื่อคนไทยทุกคนพร้อมสนับสนุนให้ผู้สูงอายุยังคงมีบทบาทในสังคมแล้วก็สามารถที่จะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาเนี่ยต่อยอดในการทำงานได้ล่าสุดทางกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการมีรายได้แล้วก็มีงานทำของผู้สูงอายุนะคะภายใต้โครงการผู้ใหญ่ใจดี CPO เพื่อขยายโอกาสการจ้างงานให้แก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศค่ะเปิดรับสมัครผู้สูงอายุ60ถึง75ปี 1,000 อัตรานะคะหนุนผู้สูงอายุให้มีรายได้มีคุณค่าพึ่งพาตนเองได้มาด้วยความร่วมมือนี้ก็มีระยะเวลาดำเนินการ3ปีนะคะตั้งแต่ปี2569จนถึง2572โดย CPO จะสนับสนุนการจัดหาตำแหน่งงานและก็การพัฒนาทักษะด้านอาชีพอย่างต่อเนื่องเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุที่ยังมีศักยภาพได้กลับมาทำงานได้มีรายได้แล้วก็มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนสังคมต่อไปด้วยนะคะถึงการที่จะได้มีการสรุปว่าจะมีตำแหน่งอะไรยังไงนะคะหรือเปิดรับสมัครในช่องทางไหนติดตามกันได้นะคะที่เพจของทางสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะคะหรือถ้ามีอะไรเพิ่มเติมจะได้มาบอกกล่าวอีกทีนึงค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปก่อนแล้วนะคะอย่าลืมดูแลสุขภาพกันด้วยขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลย้ำจะจัดสรรให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกัน
1: ทหารอเมริกันหลายร้อยนายเดินทางถึงเวเนซุเอลาเพื่อสนับสนุนปฏิบัติการช่วยเหลือและกู้ภัยเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนทีมชาติไทย U18 ได้แชมป์การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนอาเซียน Princess Cup Escola แบบไม่เสียเซตให้ทีมใดตลอดทั้งทัวร์นาเมนต์ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: สภาผู้แทนราษฎรเริ่มพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันว่าจะจัดสรรงบประมาณให้ตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลัง
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทในวาระแรกวันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังแถลงหลักการของร่างกฎหมายระบุว่ามีการจัดสรรงบประมาณเพื่อชดใช้เงินคงคลังกว่า 71,000 ล้านบาทและตั้งงบกลางกว่า 693,880 ล้านบาทพร้อมย้ำว่างบประมาณฉบับนี้เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและยกระดับคุณภาพชีวิตประชาชนท่ามกลางความท้าทายจากเศรษฐกิจโลกความขัดแย้งด้านภูมิรัฐศาสตร์และข้อจำกัดทางการคลังโดยรัฐบาลจะจัดสรรงบประมาณอย่างตรงเป้าลดความซ้ำซ้อนเร่งการลงทุนและยึดหลักวินัยการเงินการคลังเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศและประชาชน
3: ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570มุ่งเป้าขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานมุ่งสร้างโอกาสและลดความเหลื่อมล้ำอย่างทั่วถึงภายใต้แรงสนับสนุนจากการฟื้นตัวของเศรษฐกิจโลกและอุปสงค์ภายในประเทศโดยรัฐบาลจะบริหารงบประมาณรายจ่ายนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดจะใช้จ่ายภาษีของประชาชนให้มีประสิทธิภาพมากที่สุดให้เม็ดเงินไปสู่ประชาชนสร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม
2: จากนั้นเข้าสู่การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรโดยนางสาวสิริกัญญาตันสกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนเป็นผู้อภิปรายคนแรกโดยระบุว่าแม้รัฐบาลจะทำงบประมาณ

0: วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทแต่ยังต้องกู้เงินชดเชยการขาดดุลในระดับสูงพร้อมตั้งข้อสังเกตว่ารายจ่ายการลงทุนถูกปรับลดลงกว่า 70,000 ล้านบาทขณะที่รายจ่ายประจำของงบกลางเพิ่มขึ้นจึงสะท้อนปัญหาโครงสร้างการคลังและเรียกร้องให้รัฐบาลเร่งปฏิรูปการคลังเพื่อไม่ให้ประเทศเผชิญภาวะขาดดุลต่อเนื่อง
1: แม้ว่ารัฐบาลนี้จะเพิ่งเข้ามาได้ไม่นานนะคะเราก็เข้าใจค่ะแต่ว่าในคำแถลงของรองนายกรัฐมนตรีนะคะไม่ได้มีการแสดงความรับผิดชอบหรือว่ายืดอกยอมรับว่าจะต้องมีการปรับปรุงปฏิรูปการคลังยังคงกอดแต่คำพูดสวยหรูว่าเรารักษาวินัยการเงินการคลังเอาไว้แล้วยังคงภูมิใจที่บริษัทจันดับเครดิตเรตติ้งเพิ่มเอาลุกนะคะแต่ปัญหาที่มันซ่อนอยู่ใต้พรมปัญหาที่มันเรื้อรังไม่ได้มีการหยิบเอามาพูดถึงหรือว่าหยิบเอามาจัดการอย่างจริงจัง
0: สำหรับกรอบการอภิปรายกำหนดไว้ระหว่างวันที่29มิถุนายนถึง1กรกฎาคมนี้รวมเวลา41ชั่วโมงแบ่งเป็นเวลาของประธานการประชุม1ชั่วโมงการจัดสรรเวลาอภิปรายฝ่ายรัฐบาลกับคณะรัฐมนตรีรวม20ชั่วโมงขณะที่ฝ่ายค้านได้รับเวลารวม20ชั่วโมงวาสนาตระเกตรายงาน
2: ด้านผู้นำฝ่ายค้านเห็นว่าการจัดสรรงบประมาณครั้งนี้เป็นงบแก้ปัญหาเดิมพร้อมทั้งตั้งข้อสังเกตการโยกงบเพื่อเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมนายณัฐพงษ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเผยถึงร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ว่าเป็นการจัดสรรงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาที่สะสมมาในอดีตพร้อมจับตาการจัดสรรงบลงทุนโดยเฉพาะงบด้านการเกษตรการบริหารจัดการภัยพิบัติและตั้งข้อสังเกตการปรับลดงบประมาณจากบางส่วนไปเพิ่มให้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมรวมถึงประเด็นเงินนอกงบประมาณ
3: การจัดงบประมาณในปีนี้เนี่ยถ้าดูเพียงผิวเผินนะครับอาจจะดูว่าเหมือนจัดงบดีขึ้นแต่จริงๆแล้วมันเป็นการแค่จัดงบประมาณเพื่อแก้ปัญหาในอดีตนะครับอย่างยกตัวอย่างเช่นงบลงทุนที่ทนปรับลดไปเยอะในหลายส่วนที่อาจจะดูว่าไม่จำเป็นไม่เกี่ยวข้องกับการลงทุนเพื่ออุตสาหกรรมแห่งอนาคตอย่างเช่นงบประมาณในการสร้างถนนหรือว่างบประมาณในการสร้างตึกอาคารราชการใหญ่โตที่ไม่จำเป็นต่างๆเนี่ยก็มีไว้เพื่อตัดไปเพื่อต้องไปเพิ่มกับในส่วนของบำนาญหรือว่ารายจ่ายประจำอื่นๆที่มันจำเป็นต้องจ่ายอยู่แล้วที่ในอดีตเนี่ยอาจจะต้องใช้เงินคงคลังจ่ายไปก่อนแล้วก็ต้องใช้งบประมาณมาชดเชยทีหลังนะครับเพราะนั้นในส่วนนี้มันก็เป็นการแก้ปัญหาเดิมๆเท่านั้น
2: ขณะที่พรรคเพื่อไทยย้ำสมาชิกของพรรคปฏิบัติหน้าที่ตลอด3วันในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกพร้อมเปิดรับข้อเสนอแนะจากฝ่ายค้านเพื่อประโยชน์สูงสุดของประเทศชาติ
4: การประชุมพรรคเพื่อไทยนำโดยนางจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานร่วมด้วยนายประเสริฐจันทระดวงทองเลขาธิการพรรคนายวิสุทธิ์ชัยนรุณรองหัวหน้าพรรคได้ร่วมกันซักซ้อมความพร้อมและวางกรอบแนวทางการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ซึ่งเริ่มขึ้นวันแรกโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์หัวหน้าพรรคเพื่อไทยเปิดเผยว่าการพิจารณางบประมาณในวาระที่1วันนี้ถือเป็นวาระที่มีความสำคัญอย่างยิ่งเนื่องจากเป็นกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการเงินของประเทศทางพรรคได้กำชับให้สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทุกคนประจำการอยู่พื้นที่รัฐสภาตลอดทั้ง3วัน3คืนเพื่อร่วมรับฟังการอภิปรายและเตรียมความพร้อมในการลงมติอย่างพร้อมเพรียงส่วนการลงมติได้ประชุมกันและได้สอบถามสมาชิกทั้งหมดว่าให้ความเห็นชอบต่อพระราชบัญญัติงบประมาณปี70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
5: พรรคเนี่ยทางวิปเนี่ยได้มีการเตรียมความพร้อมอย่างดีมีการติวมีการเตรียมบุคคลที่จะอภิปรายมีการเตรียมข้อมูลเสริมโดยฝ่ายวิชาการของทางพรรคให้กับทีมผู้อภิปรายเรียบร้อยนะครับแล้วก็จะมีการอภิปรายครบเวลาที่เราได้รับจัดสรรมาส่วนการลงมติเนี่ยก็มีการประชุมกันแล้วก็ได้มีการสอบถามกับทางท่านสมาชิกทั้งหมดนะครับในความเห็นชอบต่อพรบงบประมาณ70ซึ่งมีเสียงเป็นเอกฉันท์ในการที่จะให้ความเห็นชอบในวาระที่1
4: นอกจากนี้หัวหน้าพรรคเพื่อไทยได้แสดงความยินดีต่อฝ่ายค้านที่จะทำหน้าที่ในการตรวจสอบโดยมองว่าเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการบริหารงบประมาณแผ่นดินเพื่อที่จะได้นำข้อคิดเห็นต่างๆไปกันกรองต่อไปในชั้นคณะกรรมการวิสามัญวาระที่2ในการปรับลดงบประมาณส่วนที่เกินความจำเป็นเพื่อให้การจัดสรรงบประมาณเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างแท้จริงศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
2: รั ตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียหารือแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าและส่งออกสินค้าเกษตรระหว่างกันนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าเตรียมเยือนประเทศมาเลเซียเดือนกรกฎาคมนี้เพื่อหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงด้านอาหารของมาเลเซียโดยมีเป้าหมายเพื่อหาแนวทางยุติมาตรการจำกัดการนำเข้าสินค้าเกษตรระหว่างกันได้แก่กรณีที่มาเลเซียควบคุมการนำเข้ากุ้งจากประเทศไทยและประเทศไทยระงับการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียทั้งนี้ได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดเตรียมข้อมูลอย่างรอบด้านเพื่อสนับสนุนการเจรจาและผลักดันให้เกิดข้อยุติที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน
6: ตามที่ผมมีหนังสือไปถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรของมาเลเซียเพื่อจะขอเจรจาเกี่ยวกับเรื่องที่มาเลเซียได้ห้ามกุ้งของประเทศไทยเข้าประเทศเขาในขณะเดียวเราก็ห้ามปลากระพงเข้ามาจากมาเลเซียซึ่งท่านรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารของมาเลเซียได้ทำหนังสือมาถึงผมแล้วก็จะมีการนัดหมายให้ไปพบกันในวันที่1ตอน 11.00 น.ซึ่งผมก็เตรียมการที่จะเดินทางไปแล้วขณะนี้ก็ให้หน่วยงานต่างๆเตรียมข้อมูลให้พร้อมเพื่อจะไปเจรจาหาข้อยุติ
2: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เชื่อมั่นว่าการเจรจาครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลดีต่อทั้งสองประเทศเนื่องจากหากสามารถปลดล็อกมาตรการดังกล่าวได้จะช่วยให้ผู้บริโภคในมาเลเซียสามารถเข้าถึงกุ้งจากไทยในราคาที่เหมาะสมขณะที่ผู้บริโภคชาวไทยก็จะได้รับประโยชน์จากการบริโภคปลากระพงนำเข้าจากมาเลเซียในราคาที่เป็นธรรมรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเร่งจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวภูเก็ตตรวจสอบบริษัทต้องสงสัยเป็นนอมินีกว่า300แห่ง
7: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยความคืบหน้าการเร่งรัดจัดระเบียบธุรกิจท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตว่าขณะนี้มีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีจำนวน159บริษัทเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบของคณะกรรมการแล้วโดยได้ดำเนินคดีแล้ว39บริษัทและบังคับจำหน่ายทะเบียนแล้ว34บริษัทส่วนอีกประมาณ200บริษัทจะทยอยเข้าสู่กระบวนการตรวจสอบต่อไปทั้งนี้คาดว่าจะมีการชี้แจงความคืบหน้าภายในสัปดาห์นี้และในช่วงวันที่ 2-3 กรกฎาคมจะมีการแถลงข่าวร่วมกับกรมที่ดินเพื่อรายงานผลการดำเนินงานต่อสาธารณชนอย่างไรก็ตามอีกประมาณ2สัปดาห์จะลงพื้นที่จังหวัดภูเก็ตพร้อมกับนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยอีกครั้งเพื่อติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานอย่างใกล้ชิดและแก้ไขปัญหาการประกอบธุรกิจผิดกฎหมายอย่างต่อเนื่อง
8: อัปเดตสถานการณ์ภูเก็ตนะครับหลังจากที่ผมแล้วก็ท่านวรสิทธิ์ได้ลงไปตอนนี้ก็159บริษัทจำหน่ายไปแล้ว34บริษัทนะครับส่วนที่เหลืออีกประมาณสักเกือบ200บริษัทก็จะเข้าคณะกรรมการต่อไปก็คิดว่าน่าจะพฤหัสหรือไม่ก็ศุกร์นี้จะมีการแถลงข่าวพร้อมกับกรมที่ดินอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เชื่อว่าน่าจะอีกประมาณสัก2อาทิตย์นะครับตัวผมเองหรือไม่ก็ท่านวรสิทธิ์ก็จะได้ลงไปที่จังหวัดภูเก็ตอีกรอบนึงนะครับ
7: สำหรับการออกใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรมนายพลพีกล่าวว่าภายหลังการปรับเปลี่ยนแนวทางการทำงานทำให้การพิจารณาออกใบอนุญาตมีประสิทธิภาพมากขึ้นจากเดิมที่จังหวัดภูเก็ตสามารถออกใบอนุญาตได้เฉลี่ยปีละประมาณ40ใบแต่ภายในระยะเวลาเพียง10วันหลังการลงพื้นที่สามารถออกใบอนุญาตได้แล้วประมาณ45ใบสะท้อนถึงความมุ่งมั่นของกระทรวงมหาดไทยในการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายลดปัญหาการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและส่งเสริมผู้ประกอบการสุจริตให้สามารถประกอบกิจการได้อย่างมั่นใจภายใต้ระบบที่โปร่งใสและเป็นธรรมชวิษาประทุมมารายงาน
2: ผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชายืนยันกองทัพไทยดำเนินมาตรการตามแนวชายแดนภายใต้พื้นที่อธิปไตยของประเทศไม่มีการรุกล้ำหรือละเมิด MOU 2543ตามที่ฝ่ายกัมพูชากล่าวหา
9: พลอากาศเอกประภาสสอนใจดีผู้อำนวยการศูนย์ข่าวสารสถานการณ์ไทยกัมพูชาหรือ JIC ชี้แจงถึงกรณีที่กระทรวงการต่างประเทศกัมพูชาออกแถลงการกล่าวหาประเทศไทยว่าดำเนินการจัดไม้และติดตั้งสิ่งกีดขวางบริเวณแนวชายแดนอันเป็นการละเมิด MOU 2543ว่าการดำเนินการของฝ่ายไทยทั้งหมดเป็นไปตามกรอบความร่วมมือทวิภาคีและยึดถือถ้อยแถลงร่วมอย่างเคร่งครัดไม่เคยมีนโยบายเปลี่ยนแปลงสภาพพื้นที่หรือดำเนินการฝ่ายเดียวเพื่อกระทบต่อสถานะของเขตแดนแต่อย่างใดการดำเนินมาตรการในพื้นที่ชายแดนเช่นการดูแลพื้นที่การปรับปรุงเส้นทางการตัดแต่งพืชพันธุ์และการติดตั้งอุปกรณ์ด้านความปลอดภัย เป็นมาตรการด้านความมั่นคงภายในพื้นที่รับผิดชอบเพื่อป้องกันการลักลอบกระทำผิดกฎหมายและคุ้มครองความปลอดภัยของประชาชนมีใช้การรุกล้ำดินแดนหรือเปลี่ยนแปลงแนวเขตแดนตามที่ถูกกล่าวหาฝ่ายไทยขอย้ำว่าทุกการดำเนินการในพื้นที่ชายแดนอยู่ภายใต้กรอบอธิปไตยของประเทศไทยเป็นไปตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศและไม่เกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงเส้นเขตแดนหรือการใช้กำลังแต่อย่างใดปริญญาวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
2: ส่วนความคืบหน้าเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีที่จังหวัดยะลาล่าสุดผู้ว่าราชการจังหวัดยะลานำทีมลงพื้นที่ตรวจสอบทราบว่าคนร้าย6คนได้ใช้ระเบิดถังดับเพลิง2ลูกหวังสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนและเศรษฐกิจในพื้นที
9: ่ความคืบหน้ากรณีกลุ่มชายชะกันแต่งชุดสีดำประมาณ6คนได้ใช้รถจักรยานยนต์2คันก่อเหตุวางระเบิดภายในสถานีบริการน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15ตำบลสเตงอำเภอเมืองจังหวัดยะลาเมื่อเวลาประมาณ 23:00 นของวันที่28มิถุนายนที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดระเบิดขึ้นอย่างรุนแรงตามด้วยเพลิงลุกไหม้โหมกระหน่ำทั่วบริเวณในขณะเดียวกันนายก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาพร้อมด้วยผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาและนายอำเภอเมืองยะลาได้ร่วมลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดผลจากการตรวจสอบของเจ้าหน้าที่ EOD พบว่าคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องซุกซ่อนภายในถังดับเพลิงจำนวน2ลูกน้ำหนักถังละประมาณ20กิโลกรัมจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลโดยระเบิดทำงานสมบูรณ์เพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกไม่ทำงานเจ้าหน้าที่จึงสามารถเข้าทำการเก็บกู้และทำลายได้อย่างปลอดภัยก่อนส่งมอบชิ้นส่วนและพยานหลักฐานให้กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์และตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่เชื่อว่าการก่อเหตุในครั้งนี้มีลักษณะเป็นการสร้างสถานการณ์ของกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบที่ยังเคลื่อนไหวอยู่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้โดยมีเป้าหมายสร้างความหวาดกลัวให้แก่ประชาชนกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยรวมถึงสร้างความเสียหายต่อระบบเศรษฐกิจและการดำเนินชีวิตของประชาชนในขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการเร่งตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดเส้นทางหลบหนีและรวบรวมพยานหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อติดตามจับตัวกลุ่มผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เขตเมืองจุดเสี่ยงและสถานที่สำคัญอย่างเข้มงวดอัมรันแมหะสวทยลารายงาน
10: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
11: กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเฝ้าระวังและปราบปรามพนันออนไลน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกโดยตั้งแต่วันที่10มิถุนายนที่ผ่านมาปิดเว็บผิดกฎหมายแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมแนะนำให้ประชาชนรับชมการแข่งขันผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์นางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มงวดมาตลอดโดยเฉพาะในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายนที่ผ่านมากระทรวงได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์เช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดแล้วรวม 12,671 URL พร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและเปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพร้อมย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจมีความผิดตามกฎหมาย
12: เราเฝ้าระวังมาตลอดทั้งปีอยู่แล้วค่ะแล้วก็โดยเฉพาะเอาแค่สถิติช่วงสั้นๆตั้งแต่วันที่10ถึง24มิถุนายนเนี่ยนะคะที่ว่ามีช่วงเริ่มฟุตบอลโลกเนี่ยค่ะเราก็ทำการปิดกั้นเว็บไซต์แล้วก็แพลตฟอร์มที่ละเมิดลิขสิทธิ์แล้วก็มีพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเนี่ยมากกว่า 12,000 URL แล้วนะคะคือจะมีทางคำสั่งศาลเนี่ยจะเป็นทางเว็บไซต์แล้วก็จะมีทางแพลตฟอร์มต่างๆค่ะไม่ว่าจะเป็น Facebook Instagram X หรือ YouTube เนี่ยค่ะก็ค่อนข้างเยอะพอสมควรนี่เอาเฉพาะแค่ช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาเราเนี่ยเชิญชวนให้ทุกๆท่านนะคะอยากให้ทาง อินฟลูเอนเซอร์หรือแม้กระทั่งท่านที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยแหละค่ะให้ความสำคัญกับเรื่องของทรัพย์สินทางปัญญาคือเรื่องเจ้าของของลิขสิทธิ์ของเขานะคะมันมีช่องทางที่สามารถทำได้ถูกต้อง
11: ตลอด9วันของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026มีเงินสะพัดกว่า893ล้านบาทช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศอย่างยั่งยืน
13: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยถึงความสำเร็จของการจัดงาน OTOP Mid-Year 2026โดยระบุว่าตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมกว่า893ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า122ล้านบาทนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งซึ่งปีนี้มีสินค้าจากชุมชนที่ไม่ใช่โอท็อป 3-5 ดาวมาจำหน่ายด้วยหลายรายถือเป็นการเปิดโอกาสและเป็นการกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยพร้อมหวังว่าทุกยอดซื้อจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนและขอเชิญชวนประชาชนเตรียมชมช้อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้ในงานศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปล้อมดวงใจด้วยพระบารมีจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
11: สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติประชุมเตรียมพร้อมจัดประชุมสมัชชาแห่งชาติปีนี้หวังดึงคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายรัฐที่จับต้องได้ผ่าน2ประเด็นหลักทั้งการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศ
14: แพทย์หญิงพันธิมงคลวิปุลากรเป็นประธานกรรมการจัดสมัชชาสุขภาพแห่งชาติพุทธศักราช2569ครั้งที่3ทับ2569เพื่อเตรียมความพร้อม2ประเด็นสำคัญด้านปัญหาสุขภาวะของคนไทยคือการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมและการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศพร้อมดึงพลังคนรุ่นใหม่ร่วมออกแบบนโยบายสาธารณะผลักดันให้เกิดเป็นรูปธรรมโดยแพทย์หญิงพันธิมนกล่าวว่าการพัฒนาประเด็นเพื่อเป็นระเบียบวาระในสมัชชาสุขภาพแห่งชาติครั้งที่19กระบวนการพัฒนานโยบายสาธารณะจะมีความร่วมสมัยและครอบคลุมทุกภาคส่วนมากขึ้นซึ่งความก้าวหน้าในการพัฒนาประเด็นหลักประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมผ่านแนวคิดการสั่งจ่ายทางสังคมด้วยฐานทรัพยากรธรรมชาติและประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศที่เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยและการจัดสมัชชาสุขภาพคนรุ่นใหม่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่เข้ามาร่วมออกแบบกระบวนการประเด็นการสร้างเสริมสุขภาวะบนพื้นฐานสิ่งแวดล้อมมุ่งเน้นการใช้ธรรมชาติเสริมสร้างสุขภาวะเชิงรุกผ่านกลไกโซเชียลฟรีสกรายบิ้งและการยกระดับพื้นที่สีเขียวให้เป็นพื้นที่เยียวยาสุขภาพรวมถึงการสร้างโครงสร้างพื้นฐานของเมืองที่สนับสนุนสุขภาวะเชิงรุกเชื่อมโยงพื้นที่ทางธรรมชาติเข้ากับวิถีชีวิตของคนเมืองซึ่งอยู่ระหว่างดำเนินการประสานบุคคลและหน่วยงานหลักเพื่อแต่งตั้งเป็นคณะทำงานพัฒนาประเด็นการยกระดับคุณภาพทุนมนุษย์ของประเทศมุ่งเน้นการยกระดับประสิทธิผลของทุนมนุษย์ในเชิงโครงสร้างและการปิดช่องว่างทางนโยบายสำหรับกลุ่มคนที่อยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสู่ตลาดแรงงานโดยเฉพาะ First Jobber ซึ่งขณะนี้ทั้ง2ประเด็นอยู่ระหว่างการพัฒนาประเด็นและจะมีการจัดเวทีรับฟังความคิดเห็นระดับประเทศช่วงเดือนกันยายนนี้และเวทีเตรียมความพร้อมเครือข่ายพื้นที่ระดับภูมิภาคในช่วงเดือนตุลาคมนี้นฤมลอุดมพรรายงาน
11: ผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการให้หน่วยงานในสังกัดเตรียมพร้อมทุกด้านในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย
15: นายเกื้อกูลมานะสัมพันธ์สกุลผู้อำนวยการโครงการชลประทานเชียงใหม่สั่งการหน่วยงานในสังกัดให้ดำเนินการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรและยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนหน่วยงานในพื้นที่ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งได้อย่างมีประสิทธิภาพรวดเร็วและทันท่วงทีเนื่องจากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ระยะนี้มีฝนตกลงมาในหลายพื้นที่จำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยรวมถึงหากเกิดสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงก็จะเกิดภาวะภัยแล้งได้จึงจำเป็นต้องมีการเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรเครื่องจักรกลยานพาหนะให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลาทั้งนี้โครงการชลประทานเชียงใหม่ได้จัดเตรียมเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับภารกิจช่วยเหลือประชาชน พร้อมกำลังเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างกลและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเพื่อรองรับการปฏิบัติภารกิจในทุกสถานการณ์พิมลกันเดชาชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่รายงาน
11: จังหวัดอำนาจเจริญแจ้งเตือนประชาชนและสั่งการทุกอำเภอให้ติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักถึงหนักมากในช่วงนี้ถึง3กรกฎาคมนี้
16: นายเสนีส้มเขียวหวานผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเปิดเผยว่าตามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งว่าตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจส่งผลให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมขังและดินโคลนถล่มในพื้นที่ลาดเชิงเขาและพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งจังหวัดอำนาจเจริญเป็นพื้นที่เฝ้าระวังด้วยจึงขอให้ทุกอำเภอและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือโดยติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะพื้นที่จุดเสี่ยงที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่เสี่ยงผ่านทุกช่องทางพร้อมเตรียมกำลังเจ้าหน้าที่เครื่องจักรกลยานพาหนะและอุปกรณ์ช่วยเหลือให้พร้อมปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงพงศิริศรีหานามสวทอำนาจเจริญรายงาน
11: ผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17เปิดเผยแผนบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนปี2569ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้พร้อมเตรียมมาตรการป้องกันและบรรเทาอุทกภัยอย่างรอบด้าน
0: นายสุภัสศรีไทยวันผู้อำนวยการสำนักงานชลประทานที่17กล่าวว่าในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีฝนตกชุกในช่วงปลายปีโดยเฉพาะเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมทางสำนักงานชลประทานที่17ได้เตรียมความพร้อมรองรับสถานการณ์อย่างต่อเนื่องทั้งการตรวจสอบอาคารชลประทานเครื่องจักรเครื่องมือและระบบระบายน้ำรวมถึงบริหารจัดการแหล่งน้ำให้มีปริมาณน้ำต้นทุนเพียงพอตลอดจนควบคุมระดับน้ำในพื้นที่ป่าพรุสำคัญของจังหวัดนราธิวาสสำหรับการรับมือฤดูฝนปีนี้ได้กำหนดมาตรการเชิงป้องกันเป็นสำคัญภายใต้9มาตรการรับมือฤดูฝนของกรมชลประทานโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมและน้ำล้นตลิ่งจัดเตรียมเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำรถขุดและทรัพยากรที่จำเป็นให้พร้อมเข้าช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์เพื่อลดผลกระทบจากอุทกภัยให้ได้มากที่สุดพร้อมกันนี้ขอให้ประชาชนติดตามประกาศแจ้งเตือนจากหน่วยงานภาครัฐกรมชลประทานและกรมอุตุนิยมวิทยาอย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมพร้อมรับมือสภาพอากาศที่อาจเปลี่ยนแปลงและลดความเสี่ยงจากภัยธรรมชาติในช่วงฤดูฝนประพิชานันทิพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
11: จังหวัดสุรินทร์ประสานทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำและบริหารจัดการย้ำรับมือฝนทิ้งช่วงโดยขณะนี้มีพื้นที่เกษตรได้รับความเสียหายแล้วกว่า2ล้านไร่
17: นายทวีศักดิ์บัวพาหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยว่าจังหวัดสุรินทร์เร่งรับมือสถานการณ์ฝนทิ้งช่วงหลังได้รับผลกระทบแล้ว16อำเภอ144ตำบล 1,839 หมู่บ้านพื้นที่การเกษตรเสียหายกว่า 2,190,000 ไร่กระทบเกษตรกรมากกว่า 225,000 รายขณะที่ปริมาณน้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดกลางทั้ง16แห่งเหลือเพียงร้อยละ 33.48 ของความจุแต่ยังเพียงพอใช้ได้ถึงช่วงสิ้นเดือนตุลาคมหากมีการบริหารจัดการน้ำอย่างต่อเนื่องจังหวัดได้สั่งการทุกหน่วยงานสำรวจแหล่งน้ำสำรองเตรียมเครื่องสูบน้ำรถบรรทุกน้ำและเครื่องจักรช่วยเหลือประชาชนพร้อมประสานศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างเพื่อเร่งปฏิบัติการทำฝนหลวงหลังสำนักงานเกษตรจังหวัดยื่นคำขออย่างเป็นทางการแล้วเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยกฤษดาสุนทรสวทสุรินทร์รายงาน
11: สมาชิกกบขสามารถทำแบบประเมินความเสี่ยงเพื่อรู้แผนการลงทุนที่เหมาะสมกับตนเองได้กองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการหรือกบขขอเชิญชวนสมาชิกกบขทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนเพื่อให้ทราบถึงระดับความเสี่ยงที่ตนเองสามารถยอมรับได้เนื่องจากในแต่ละปีระดับการยอมรับความเสี่ยงอาจมีการเปลี่ยนแปลงไปตามช่วงเวลาและสถานการณ์ซึ่งการทำแบบประเมินความเสี่ยงด้านการลงทุนจะช่วยให้สมาชิกทราบและเลือกแผนการลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงของตนเองโดยคำนึงถึงระยะเวลาการลงทุนและผลตอบแทนที่คาดหวังเพื่อให้การลงทุนสอดคล้องกับเป้าหมายทางการเงินในระยะยาวโดยสมาชิกกบขสามารถประเมินความเสี่ยงที่ยอมรับได้5ช่องทางคือ My GPF Application LINE กบข My GPF Websiteเว็บไซต์กบข. www.gpf.or.th และ Investment Service ทั้งนี้สมาชิกสามารถนัดหมายศูนย์ข้อมูลการเงินเพื่อขอรับคำปรึกษาในการเลือกแผนการลงทุนอย่างละเอียดผ่าน My GPF Application เลือกเมนูนัดหมายบริการข้อมูลการเงินสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook กบข.หรือ LINE กบข SI GPF Community หรือศูนย์บริการข้อมูลสมาชิกโทร1179
18: กฎหมายมีไว้เพื่อปกป้องความยุติธรรมไม่ใช่เพื่อปกปิดความจริง
19: ผมดร.ณัฐดร.ณัฐวุฒิวงเนียมนะครับนักกฎหมายมหาชนครับกฎหมายที่ดีเนี่ยสังคมต้องยอมรับได้ทุกฝ่ายดังนั้นผู้ใช้เนี่ยต้องมีความยุติธรรมไม่ได้หมายความว่าเจ้าพนักงานหรือเจ้าที่ของรัฐจะใช้อำนาจตามอำเภอใจโดยไม่ชอบหรือโดยทุจริตไปเรียกรับเงินเป็นค่าอำนวยความยุติธรรมอย่างเงี้ยกฎหมายบ้านเราก็ยังบัญญัติโทษไว้ถ้าใช้กฎหมายแล้วเนี่ยไม่อยู่บนหลักความถูกต้องเป็นผลร้ายกับสังคมอย่างแน่นอนครับ
18: กฎหมายที่ถูกต้องต้องคุ้มครองความจริงส่งเสียงแห่งความซื่อสัตย์แจ้งศูนย์บริการข้อมูลปปช1205คนไทยใจสุจริตไม่ให้ไม่รับไม่ทนสนับสนุนโดยกองทุนปปช
11: อีกสักครู่กลับมาติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับ
10: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเองวันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
2: ต่อไปรับฟังข่าวต่างประเทศค่ะกองบัญชาการภาคใต้ของสหรัฐหรือ Southcom แถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าทหารอากาศสหรัฐประมาณ100นายที่มีความเชี่ยวชาญด้านการบริหารจัดการสนามบินและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเดินทางถึงเวเนซุเอลาแล้วเพื่อสนับสนุนหน่วยงานของเวเนซุเอลาในการเพิ่มขีดความสามารถการรองรับเที่ยวบินของสนามบินนานาชาติซีมอนโบลิวาในกรุงการากัสเมืองหลวงของประเทศหลังได้รับความเสียหายจากเหตุแผ่นดินไหวรุนแรง2ครั้งซ้อนเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย 1,450 รายและสูญหายอีกหลายหมื่นคนเซาคอมกล่าวเพิ่มเติมว่าทหารเรือและนาวิกโยธินจากเรือ USS Fort Lauderdale ลำเลียงสิ่งของบรรเทาทุกข์ไปยังท่าเรือลาไกวาแล้วรวมถึงส่งเครื่องบินและเฮลิคอปเตอร์หลายลำไปสนับสนุนปฏิบัติการกู้ภัยครั้งนี้ด้วย
11: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายพื้นที่ในยุโรปมีอุณหภูมิแตะระดับ40องศาเซลเซียสเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาซึ่งเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนรุนแรงที่แผ่ปกคลุมยุโรปตั้งแต่วันที่20มิถุนายนที่ผ่านมาทำให้หลายประเทศเผชิญกับสภาพอากาศร้อนจัดและมีอุณหภูมิสูงสุดเป็นประวัติการณ์จนส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนระบบสาธารณสุขที่ต้องรองรับผู้ป่วยจำนวนมากการหยุดชะงักของระบบโครงข่ายไฟฟ้าบริการรถไฟและโครงสร้างพื้นฐานสำคัญทั่วยุโรปขณะที่หน่วยงานสาธารณสุขของฝรั่งเศสเปิดเผยว่าในช่วงที่เผชิญกับคลื่นความร้อนรุนแรงฝรั่งเศสมีรายงานผู้เสียชีวิตมากกว่าปกติถึง 1,000 รายซึ่งผู้เสียชีวิตจากสภาพอากาศร้อนส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุและคาดว่าจำนวนผู้เสียชีวิตจะเพิ่มขึ้นอีก
2: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานโดยอ้างถ้อยแถลงของนายอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศอิหร่านเมื่อวานนี้ที่เตือนว่าความพยายามใดๆก็ตามที่จะนำมาตรการใหม่มาแทนที่แนวทางที่อิหร่านดำเนินอยู่มีแต่จะนำไปสู่สถานการณ์ที่มีความซับซ้อนยิ่งขึ้นและจะทำให้การเปิดช่องแคบฮอร์มุซมีความล่าช้าออกไปรวมถึงยกระดับความตึงเครียดให้รุนแรงกว่าเดิมถ้อยแถลงดังกล่าวมีขึ้นหลังอิหร่านแสดงความไม่พอใจอย่างรุนแรงภายหลังจากเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโอมานประกาศเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่ในช่องแคบฮอร์มุซที่ให้แล่นเรือเลียบแนวชายฝั่งของโอมานซึ่งเป็นการดำเนินการร่วมกันระหว่างโอมานกับองค์การทางทะเลระหว่างประเทศท่ามกลางสถานการณ์ที่สหรัฐโจมตีเป้าหมายทางทหารของอิหร่านกว่า10แห่งเพื่อตอบโต้ที่อิหร่านโจมตีเรือขนส่งสินค้าหลายลำที่แล่นผ่านโอมาน
11: รัฐบาลออสเตรเลียเตรียมเพิ่มค่าปรับสูงสุดเป็น2เท่าหรือประมาณ99ล้านดอลลาร์ออสเตรเลียกับบริษัทเทคโนโลยีที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียหลังผลการศึกษาของมหาวิทยาลัยนิวคาสเซิลของออสเตรเลียพบว่าเยาวชนในออสเตรเลียช่วงอายุระหว่าง12ถึง15ปีกว่าร้อยละ85ยังคงใช้งานแพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียแม้จะมีการบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่แล้วนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีแห่งออสเตรเลียระบุว่าบรรดาบริษัทเทคโนโลยียังดำเนินการไม่เพียงพอเพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายห้ามเยาวชนอายุต่ำกว่า16ปีใช้งานโซเชียลมีเดียพร้อมย้ำว่าการเพิ่มโทษปรับในครั้งนี้สะท้อนถึงความจริงจังของรัฐบาลออสเตรเลียต่อความล้มเหลวของบริษัทเทคโนโลยีในการปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
20: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายแคนาดาเจ้าภาพร่วมพบกับแอฟริกาใต้เกมนี้ทั้ง2ทีมต่างเปิดเกมแรกกันอย่างสนุกพยายามครองบอลและหาจังหวะเข้าทำแต่แนวรับและผู้รักษาประตูของทั้งสองฝ่ายยังทำหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมจนกระทั่งช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีที่90+2สตีเฟนยุสตาเกียวมายิงประตูชัยให้ทัพเมเปิลแดงเอาชนะไปได้1-0ผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือโมร็อกโกต่อไปด้านความเคลื่อนไหวของทีมชาติเกาหลีใต้หลังยุติเส้นทางในศึกฟุตบอลโลก2026ไว้เพียงรอบแรกล่าสุดฮงมยองโบหัวหน้าผู้ฝึกสอนของทีมโสมขาวประกาศลาออกจากตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยหลังไม่สามารถพาทีมทำผลงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ทั้งนี้ฮงมยองโบได้รับการแต่งตั้งจากสมาคมกีฬาฟุตบอลเกาหลีใต้ให้กลับมารับหน้าที่คุมทีมชาติอีกครั้งเมื่อเดือนกรกฎาคมปี2024พร้อมเซ็นสัญญาระยะยาวไปจนถึงศึกเอเชียนคัพ2027แต่สุดท้ายเจ้าตัวตัดสินใจยุติบทบาทก่อนครบสัญญาภายหลังพาทีมชาติเกาหลีใต้ตกรอบแรกฟุตบอลโลก2026นอกจากนี้ยังถือเป็นการตกรอบแรกฟุตบอลโลกครั้งที่2ภายใต้การคุมทีมของเขาหลังเคยเกิดขึ้นมาแล้วในศึกฟุตบอลโลกปี2014เดวิดออสตีนนักข่าวระดับเทียร์1จากเดอะแอตแลนติกรายงานว่ายานดิโอมองเดปีกทีมชาติโกติบัวของแอร์แบร์ไลซิกได้ตัดสินใจแล้วว่าต้องการย้ายไปร่วมทัพปารีสแซงต์แชร์แมงมากกว่าเนื่องจากเชื่อมั่นในวิสัยทัศน์และแผนการสร้างทีมของแชมป์ลีกเอิงลีกสูงสุดของฝรั่งเศสภายใต้การบริหารงานของนาเซอร์อัลเคไลฟี่ประธานสโมสรรวมถึงต้องการร่วมงานกับหลุยส์เอนริเก้กุนซือชาวสเปนจากสถานการณ์ดังกล่าวทำให้ลิเวอร์พูลทีมดังจากศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษมีแนวโน้มสูงที่จะพลาดการคว้าตัวเป้าหมายอันดับหนึ่งในการเสริมทัพในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะซัมเมอร์นี้การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเยาวชนชิงแชมป์อาเซียนรุ่นอายุไม่เกิน18ปี Princess Cup S Cola ครั้งที่23ที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชในรอบชิงชนะเลิศทีมนักตบสาว U18 เอาชนะทีมชาติเวียดนาม3-0เซตคว้าแชมป์มาครองได้สำเร็จและที่สำคัญรายการนี้ทีมสาวไทยไม่เสียเซตให้กับทีมใดเลยหลังจบการแข่งขันโค้ชยะณัฐพลศรีสมุทรนาคหัวหน้าผู้ฝึกสอนกล่าวว่าเกมนี้นักกีฬาทำผลงานได้ดีแต่ยังมีข้อผิดพลาดเล็กๆน้อยๆที่ยังต้องปรับแก้และพัฒนาต่อไปแต่มองว่าการคว้าแชมป์ในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งก้าวสำคัญเพื่อต่อยอดไปในการแข่งขันชิงแชมป์โลก
21: ก็ว่าตรงนี้เป็นก้าวแรกนะครับที่เราได้แชมป์ปีแรกครับนะครับก้าวที่สองเราอยากจะไปชิงแชมป์โลกนะครับเพราะนั้นเราต้องติดในสิ่งในแชมป์เอเชียที่ว่าคิดว่ากำลังใจสำคัญมากให้นักกีฬาเราสุดนะครับที่ในสนามเนี่ยทำให้นักกีฬาคือมีแรงผลักดันที่จะตามเขาแล้วก็แซงเขานะครับก็ฝากเลยครับ
20: สำหรับสัปดาห์หน้าจะเป็นการแข่งขันรายการ AVC Girl U18 Volleyball Championship 2026ระหว่างวันที่ 1-7 กรกฎาคมที่ Terminal 21 โคราชและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาซึ่งทีมชาติไทยอยู่ในสาย A ร่วมกับอุซเบกิสถานออสเตรเลียและมองโกเลียโดยรายการนี้มีความสำคัญคืออันดับ 1-4 จะไปลุยศึก U19 ชิงแชมป์โลกต่อไปในปีหน้าขณะที่วอลเลย์บอลชาย ABC Men Cup 2026ที่ประเทศอินเดียในรอบชิงอันดับที่5ทีมวอลเลย์บอลชายทีมชาติไทยแพ้คาซัคสถาน1-3เซตจบอันดับ6รายการนี้ ทนนิสเยาวชนนานาชาติรายการ ITF Junior World Tennis Tour J60 สัปดาห์ที่2ที่สนามเทนนิส ALMX Impact Tennis and Sport Center เมืองทองธานีจังหวัดนนทบุรีในประเภทหญิงเดี่ยวจิรัตน์อุดมอัครพลแซงเอาชนะมาเรียอูวาโรวามือวางอันดับ1ของรอบคัดเลือก2-1เซต2-6 6-2และซุปเปอร์ไทเบรก10-6ด้านวรินดาลีปรีชานนท์มือวางอันดับ3เอาชนะฮันนะอิอิซึกะจากญี่ปุ่นด้วยสกอร์6-1ทั้ง2เซตขณะที่เมธินีทองเสนอมือวางอันดับ6ก็คว้าชัยได้เช่นเดียวกันหลังเอาชนะวิตตอเรียวักการีจากอิตาลี6-4และ6-3จากผลงานดังกล่าวส่งผลให้จิรัตน์วรินดาและเมธินีคว้าสิทธิ์เข้าไปแข่งขันในรอบเมนรอของประเภทหญิงเดี่ยวต่อไปศึกเทนนิสแกรนด์สแลมวิมเบิลดัน2026ที่ประเทศอังกฤษมีนักกีฬาไทยผ่านเข้าสู่รอบเมนรอ2คนเริ่มที่มนัญชยาสว่างแก้วมือวางอันดับ164ของโลกเตรียมลงสนามในรอบแรกพบกับมาย่าชวาลินสก้ามืออันดับ21ของโลกและมือวางอันดับ20ของรายการจากโปแลนด์ดีกรีรองแชมป์หญิงเดี่ยวเฟรนช์โอเพ่นโดยจะลงสนามในคู่แรกที่ขอ12แข่งขันเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยด้านลัลลนาธาราฤดีมืออันดับ95ของโลกจะลงสนามพบกับลิลลี่แท็กเกอร์ดาวรุ่งวัย18ปีจากออสเตรียมืออันดับ83ของโลกโดยจะแข่งขันในขอที่8คู่ที่3โดยคู่แรกจะลงแข่งขันในเวลา 17:00 ตามเวลาประเทศไทยกอล์ฟ LPGA ทัวร์รายการเมเจอร์ KPMG Women PGA Championship ที่รัฐมินนิโซตาสหรัฐอเมริกาหลังจบรอบสุดท้ายยูแฮรันโปรสาวเกาหลีใต้ทำเพิ่ม2อันเดอร์พาร์70สกอร์รวม13อันเดอร์พาร์275ทิ้งห่างอันดับ2อีนายุนโปรสาวเพื่อนร่วมชาติ2สตรกทำให้เธอกลายเป็นนักกอล์ฟหญิงชาวเกาหลีใต้คนที่6ที่คว้าแชมป์รายการนี้ได้ในช่วง12ครั้งหลังสุดส่วนโปรจีนอัธยาธิติกุลโปรกอล์ฟสาวไทยมือ2ของโลกทำสกอร์รวม6อันเดอร์พาร์282จบอันดับ8ร่วมศึก FIA Formula 2 Championship 2026รายการออสเตรียนกลางปีที่สนาม Red Bull Ring ประเทศออสเตรียในรอบ Feature Race ทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักขับชาวไทยจากทีมอาร์ตกลางปีแม้ช่วงเปลี่ยนยางจะหล่นมาถึงอันดับ12แต่ก็ไล่แซงคู่แข่งกลับขึ้นมาจบอันดับ5เก็บเพิ่ม10คะแนนส่วนอันดับ1เป็นนิโคล่าโซลอฟจากแคมโปสราซิ่งสนามต่อไปเป็นศึกบริติชกลางปีที่สนามซิลเวอร์สโตนประเทศอังกฤษระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคมนี้พลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าพุทธภูมินาคแป้นโชว์ฟอร์มยอดเยี่ยมคว้าเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23ปีชายในศึก BMX นานาชาติบันยูวังกิซูเปอร์คลอสระดับ C1 ที่ประเทศอินโดนีเซียขณะที่โกเมศสุขประเสริฐแม้ถูกนักปั่นเจ้าถิ่นรุมกันเชิงในรอบชิงชนะเลิศแต่ยังไล่แซงคว้าเหรียญเงินได้อย่างยอดเยี่ยมสรุปผลการแข่งขันทั้ง2วันทัพนักปั่นไทยคว้าไป2เหรียญทอง5เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงด้านศึกจักรยานลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่4อภิสราศรีมงคลนักปั่นทีมชาติไทยชุดเตรียมเอเชียนเกมครั้งที่20จากทีมพราม19กวาดคนเดียวถึง8เหรียญทองปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
1: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชาร
3: ู้รักภาษาไทยโดยความร่วมมือของสำนักงานราชบัณฑิตยสภาและกรมประชาสัมพันธ
22: ์วันนี้เสนอคำว่ามัคคนายกทายกมัคคนายกเขียนมอม้าไม่หันอากาศคอควายนอหนูสระอายอยักษ์กอไก่มัคคนายกมาจากคำภาษาบาลีมัคคะแปลว่าทางสมาดกับคำภาษาบาลีสันสกฤตนายกะแปลว่าผู้นำมัคคนายกจึงแปลว่าผู้นำทางเป็นคำเรียกผู้จัดการเกี่ยวกับการทำบุญในวัดคำนี้มีผู้ใช้ผิดเป็นมัคคทายกคำว่าทายกมาจากคำภาษาบาลีสันสกฤตว่าทายกะแปลว่าผู้ให้ ช้หมายถึงผู้ถวายจตุปัจจัยแก่ภิกษุสามเณรถ้าเป็นผู้หญิงเรียกว่าทายิกามัคคนายกกับทายกเป็นคำคนละคำกัน
3: ผู้มีคำถามการใช้ภาษาไทยสอบถามได้ที่ www.orst.go.th
4: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
11: ต่อไปรับฟังพยากรณ์อากาศครับกรมอุตุนิยมวิทยาพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าประเทศไทยมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยมีฝนตกหนักมากบางพื้นที่ในภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังค่อนข้างแรงโดยมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองสำหรับเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตั้งแต่เที่ยงวันนี้จนถึงเที่ยงวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาน่านอุตรดิตถ์ตากและพิษณุโลกอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารยโสธรอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมและสมุทรสาครอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วฉะเชิงเทราระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงยะลาและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียสตั้งแต่จังหวัดพังงาขึ้นมาลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-40 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 2-3 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตลงไปลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง อุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 21:14 สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง1 เมตร 17 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 13:45 ต่ำกว่าระดับทะเลปานกลาง92 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:47 กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:49
2: ต่อไปรับฟังข่าวบริการค่ะสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ขอเชิญร่วมแบ่งปันน้ำใจช่วยภัยพิบัติบริจาคอาหารและเครื่องอุปโภคบริโภคเพื่อจัดถุงยางชีพช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยโดยติดต่อบริจาคได้ที่สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย4 แยกตึกชัยถนนราชวิถีแขวงทุ่งพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพหรือบริจาคเงินช่วยเหลือโดยโอนเข้าบัญชีสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยธนาคารกรุงเทพสาขาอุรุพงษ์เลขที่174-0-19713-2สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทรศัพท์02534-7533-37ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนขอเชิญผู้มีจิตศรัทธาร่วมบริจาคช่วยเหลือด้านอาหารการศึกษาสงเคราะห์เด็กและประชาชนผู้ตกทุกข์ได้ยากร่วมบริจาคโดยโอนเงินเข้าบัญชีมูลนิธิกลุ่มแสงเทียนวัดบางไส้ไก่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาเจริญพาสประเภทสะสมทรัพย์เลขที่บัญชี126-0-36151-2ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้หรือติดต่อบริจาคด้วยตัวเองที่มูลนิธิกลุ่มแสงเทียนบ้านเลขที่547วัดบางไส้ไก่ชุมชนบางไส้ไก่ซอยมหาวิทยาลัยบ้านสมเด็จเจ้าพระยาถนนอิสรภาพแขวงฮิรัญรูจีเขตธนบุรีกรุงเทพโทรศัพท์024656165ไม่เว้นวันหยุดราชการคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติเสนอชื่อบุคคลองค์กรและโครงการที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนเพื่อพิจารณาคัดเลือกให้ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณและเงินรางวัลผู้มีผลงานดีเด่นประจำปี2569ประเภทบุคคลกลุ่มบุคคลและเครือข่ายประเภทองค์กรประเภทโครงการหรืองานด้านการส่งเสริมปกป้องและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนและประเภทสื่อมวลชนส่งผลงานด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ที่สำนักงานกสม.ชั้น6อาคารรัฐประศาสนภักดีศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติถนนแจ้งวัฒนะเขตหลัก4กรุงเทพในวันและเวลาราชการหรือทางอีเมล hrpro62@nsrc.or.thตั้งแต่บัดนี้ถึง15 กรกฎาคม 2569สอบถามรายละเอียดโทร02141-3930กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการจำนวน100อัตรานักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการจำนวน1อัตราและนักวิชาการพัสดุจำนวน1อัตราผู้สนใจสมัครทางเว็บไซต์doae.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง1 กรกฎาคม 2569กรมป่าไม้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการตำแหน่งนักวิชาการแผนที่ภาพถ่ายปฏิบัติการจำนวน6อัตราผู้สมัครต้องเป็นผู้สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปในระดับคุณวุฒิที่ใช้สมัครสอบหรือสูงกว่าของสำนักงานกพ.เปิดรับสมัครทางเว็บไซต์forest.thaijobjob.com ตั้งแต่บัดนี้ถึง6 กรกฎาคม 2569ต่อไปรับฟังบทความประจำวันค่ะ
5: บทความประจำวันวันนี้เสนอเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงท่านผู้ฟังครับของเล่นกับเด็กๆนับว่าเป็นของคู่กันซึ่งของเล่นส่วนมากจะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทางด้านต่างๆให้กับเด็กในแต่ละช่วงวัยให้เติบโตขึ้นอย่างเหมาะสมรวมถึงมีการตรวจสอบคุณภาพก่อนจะวางจำหน่ายว่าของเล่นชิ้นนั้นๆไม่เป็นอันตรายกับเด็ก แต่ยังมีของเล่นบางชนิดที่อาจไม่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือแอบลักลอบวางจำหน่ายแต่เป็นสิ่งที่สะดุดตาเด็กๆมักนำมาวางจำหน่ายใกล้กับบริเวณสถานศึกษาจนเด็กๆแอบซื้อมาเล่นและเป็นอันตรายแก่ร่างกายได้ครับข้อมูลจากสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบได้ระบุข้อมูลของเล่นชนิดหนึ่งที่ได้รับความนิยมในกลุ่มของเด็กๆแต่เป็นอันตรายอย่างมากนั่นก็คือเบบี้คริสตัลหรือตัวดูดน้ำมีลักษณะขนาดเล็กประมาณ5มิลลิเมตรจะพองตัวจากลูกกลมเล็กกลายเป็นเจลลี่ขนาดใหญ่ได้มากกว่า20เท่าเมื่อแช่ในน้ำประปาทิ้งไว้ 3-4 ชั่วโมงและยังเคยพบว่าหากมีการกลืนกินลงไปจะขยายได้มากยิ่งขึ้นอีกเมื่อไปทำปฏิกิริยากับน้ำย่อยในกระเพาะซึ่งจะไปอุดตันในลำไส้มีอันตรายถึงชีวิตหรือจะเป็นตัวดูดน้ำรูปสัตว์ชนิดต่างๆเมื่อแช่น้ำก็จะขยายขึ้น 5-10 เท่าจากเดิมซึ่งหากรับประทานเข้าไปอาจทำให้อุดตันทางเดินหายใจทางเดินอาหารมีอาการคลื่นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกลูกโป่งวิทยาศาสตร์หรือลูกโป่งพลาสติกอีกหนึ่งของเล่นยอดนิยมมีการตรวจพบสารเอทิลอะซิเตตซึ่งเป็นสารระเหยที่จัดว่าเป็นสารเสพติดเมื่อสูดดมเป็นเวลานานอาจจะเกิดการเสพติดได้นอกจากนี้ด้วยวิธีการเล่นของเด็กในขณะที่เป่าให้เป็นลูกโป่งต้องมีการสูดดมหายใจเข้าออกหลายครั้งทำให้เด็กต้องสูดดมและได้รับสารระเหยซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพของเล่นที่กล่าวมาทั้งสองชนิดนั้นมักได้รับความนิยมในกลุ่มเด็กๆและมีการวางจำหน่ายใกล้กับสถานศึกษาเด็กๆอาจแอบซื้อมาเล่นกับกลุ่มเพื่อนโดยที่ผู้ปกครองหรือคุณครูไม่อาจทราบได้ทั้งนี้สคบได้มีคำสั่งห้ามขายสินค้าของเล่นชนิดดังกล่าวตามคำสั่งคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคฉะนั้นผู้ปกครองหรือคุณครูอาจต้องหมั่นสังเกตพฤติกรรมการเล่นของเล่นของบุตรหลานหรือลูกศิษย์ว่ามีของเล่นแปลกปลอมที่อาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพหรือไม่ทั้งนี้หากพบเห็นการจำหน่ายของเล่นชนิดดังกล่าวข้างต้นหรือพบสินค้าอันตรายอื่นๆแจ้งได้ที่สายด่วนสคบ1166หรือที่เว็บไซต์ www.ocpb.go.th จบบทความประจำวันเรื่องของเล่นเด็กอันตรายใกล้ตัวที่คาดไม่ถึงเรียบเรียงและนำเสนอโดยอานนท์ นันตสุคนท่านผู้ฟังที่สนใจบทความดังกล่าวสามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย radiothailand.prd.go.th หรือติดต่อได้ที่ส่วนกระจายเสียงในประเทศหมายเลขโทรศัพท์022773804ในวันและเวลาราชการ
6: ที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี
7: ้วัฒนธรรมไทยคือพลังที่เชื่อมอาเซียนจากรอยยิ้มอาหารดนตรีและประเพณีสู่การเรียนรู้แบ่งปันและเติบโตไปด้วยกันการท่องเที่ยวสร้างมิตรภาพศิลปะเชื่อมความเข้าใจและความหลากหลายคือหัวใจของภูมิภาคนี่คืออัตลักษณ์ร่วมที่ทำให้ไทยและอาเซียนก้าวไปข้างหน้าอย่างยั่งยืนอาเซียนสังคมเดียวกันก้าวไปด้วยกัน
2: การปฏิบัติราชการนั้นไม่ว่าจะเป็นงานส่วนใดในตำแหน่งหน้าที่ใดก็ล้วนมีผลต่อชาติบ้านเมืองและประชาชนทั้งสิ้นข้าราชการทุกฝ่ายทุกระดับไม่ว่าจะทำการใดจึงต้องคิดให้ดีให้รอบด้านโดยคำนึงถึงผลที่จะเกิดขึ้นทั้งในระยะสั้นระยะยาวเสียก่อนและปฏิบัติงานทุกอย่างให้ถูกต้องเหมาะสมด้วยสติปัญญาความสามารถและใจที่สุจริตเป็นธรรมพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกันนิกาแก้วสายบรรณาธิการข่าวพฤทธิ์แก้วพิบูลและอรัญญาชมชื่นอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาริณีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชน

0: ร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจรโดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เตรียมบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสาลินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: มาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 น.ถึง 3:00 น.ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
1: ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสบนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา 3-5

0: ัดเชียงใหม่
1: ผู้ใช้สิทธิบัตรทองหรือบัตร30บาทวันนี้หากต้องการย้ายหน่วยบริการประจำไม่ใช่เรื่องยุ่งยากอีกต่อไปย้ายเองได้โดยวิธีง่ายๆผ่านระบบออนไลน์เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันสปสช.หรือแอดไลน์สปสช.พิมพ์ LINE ID @nhso เลือกเปลี่ยนหน่วยบริการและทำตามขั้นตอนแค่นี้ก็ย้ายหน่วยบริการได้แล้วแถมยังสามารถใช้สิทธิรักษาได้ทันทีสอบถามเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนสปสช.1330
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์ผู้คนเร็วๆผู้คนเก็บของเร็วๆแผ่นดินไหวแล้วแผ่นดินไหว
5: เดี๋ยวพี่เดี๋ยวก่อนจะรีบไปไหนเก็บของไปไหนพี
4: ่เนี่ยพี่ดูในข่าวเขาทำคลิปมานะว่าจังหวัดเราเนี่ยแผ่นดินจะไหวพี่ยังไม่มีแฟนเลยเนี่ยกลัวตายมากเลยเนี่ยเบี่ยงเลย
5: เอ้าพี่ไปฟังข่าวปลอมมาอีกแล้วเหรอทำไมพี่ไม่ไปดูข้อมูลแผ่นดินไหวที่แอป Earthquake หรือว่า Thai Disaster Alert อ่ะเขาบอกข้อมูลหมดเลยว่าสถานการณ์แบบไหนระดับไหนต้องทำตัวยังไงบ้างอีกอย่างถ้ามือถือพี่ไม่มีเน็ตเนี่ยเขาจะมีเซลล์บอร์ดแคสส่งข้อความแจ้งเตือนมาที่โทรศัพท์พี่โดยตรงเลยพร้อมข้อปฏิบัติด้วยเหลือแค่พี่ปฏิบัติตามนั่นแหละ
4: ก็ใจเย็นๆลงละขอบคุณมากนะน้อง
5: โอเคร
6: ู้ทันสาธารณภัยห่างไกลความเสียหายด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
7: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วยโอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
8: ์ hey! ปี้ๆยังไงดีเจ้าแม่น้องกำลังเข้าสู่ช่วงสูงวัยน่าจะดูแลเปิ้ลยังไงดีเจ้า
9: หูก่อผู้สูงวัยเปิ้นไม่ได้เท่าเหมือนกันหมดเนอะกลุ่มติดสังคมเนี่ยว่าเปิ้นแก่แต่ใจวัยรุ่นต้องชวนกันออกกำลังกายทำกิจกรรมเวลาปะหมู่ปลาฝูงมาใดเปิ้นก็ตึงคึกคักกันกูเตือ
8: นหูอันนี้แม่น้องเลยนะวันๆออกไปขายเห็ดลมที่ตูบการแล้ววันนี้นะเปิ้นก็มีนัดไปที่โรงเรียนผู้สูงอายุแฮมสอบอกสอบใจขนาด
9: กลุ่มติดบ้านก็เป็นกลุ่มที่บ่ออกไปไหนต้องแต่งบ้านให้ปลอดภัยเตียวบะข้องบะเต้ามันไปพอไปกอยดูแลเรื่องกับเข้ากับปลาจะได้มางอมมาเงานะส่วนกลุ่มสุดท้ายกลุ่มติดเตียงก็ต้องพอต้องกอยบะฮือลำหูลำตาตึงพิกตัวทำความสะอาดดูแลอาหารยุกยาและต้องใส่ใจเรื่องของความรู้สึกบะฮือเปิ้นรู้สึกว่าโดดเดียว
8: ฟังจะอี้ค่อยสบายใจหน่อยเจ้าขอบคุณนั่นๆเจ้าพี่เดี๋ยวน้องจะปิ๊กไปดูแลแม่ก่อนนะเจ้า
9: แล้วจะไปลืมป่าแม่ไปตรวจสุขภาพประจำปีด้วยเนอะ
8: เจ้า
10: ดูแลผู้สูงอายุถูกวิธีผู้สูงวัยก็ยิ้มได้ลูกหลานก็สบายใจด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
0: กันหลากหลายเรื่องราวเกี่ยวกับสุขภาพของคุณในรายการสบายสบายใส่ใจสุขภาพ

สวัสดีค่ะเรามาพบเจอกันนะคะเพื่อที่จะพูดคุยในเรื่องของสาระสุขภาพพบกันทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์แบบนี้นะคะทางสวทเชียงใหม่ใครเคยมีอาการหายใจไม่อิ่มบ้างคะอาจจะเป็นสัญญาณที่ร่างกายกำลังบอกอะไรบางอย่างให้เราได้ทราบนะคะอาการหายใจไม่อิ่มหรือบางคนก็เรียกว่าหายใจไม่เต็มปอดนั่นเองก็เป็นความรู้สึกว่าอึดอัดใช่ไหมคะคล้ายกับว่าเราหายใจเข้าไปได้ไม่เพียงพอนั่นเองไม่ว่าจะพยายามที่จะสูดลมหายใจลึกแค่ไหนก็ยังรู้สึกว่าไม่เต็มอิ่มอาการนี้ไม่ใช่โรคนะคะแต่ว่าเป็นสัญญาณที่ร่างกายกำลังบอกเราว่าเรานั้นอาจจะมีความผิดปกติบางอย่างที่เกิดขึ้นค่ะซึ่งสาเหตุของอาการหายใจไม่อิ่มนั้นมีได้หลากหลายตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยไปจนถึงปัญหาสุขภาพที่ร้ายแรงได้ด้วยนะคะสาเหตุทั่วไปของอาการหายใจไม่อิ่มนะคะนั่นก็คือความวิตกกังวลแล้วก็ความเครียดค่ะนี่เป็นสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดนะคะอาการแพนิคหรือว่าความเครียดสะสมสามารถทำให้ระบบหายใจนั้นทำงานผิดปกติทำให้เรารู้สึกเหมือนกับว่าหายใจไม่อิ่มทั้งที่ร่างกายได้รับออกซิเจนเพียงพอแล้วนะคะหรือแม้แต่อาจจะเกี่ยวกับโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างเช่นโรคหอบหืดนะคะเนื่องจากว่าหลอดลมนั้นหดตัวทำให้หายใจลำบากแล้วก็มีเสียงหวีดโรคปอดอุดกั้นเรื้อรังก็เกิดจากการที่ถุงลมปอดนะคะแล้วก็หลอดลมนั้นเสียหายมักพบในผู้ที่สูบบุหรี่ค่ะโรคปอดอักเสบหรือว่าปอดบวมด้วยนะคะเกิดจากการติดเชื้อในปอดทำให้การแลกเปลี่ยนก๊าซนั้นลดลงหลอดลมอักเสบค่ะการอักเสบของหลอดลมนั้นทำให้มีเสมหะแล้วหายใจลำบากยังรวมไปถึงผู้ที่เป็นโรคภูมิแพ้ด้วยนะคะการที่ได้รับสารก่อภูมิแพ้เช่นอาจจะเป็นฝุ่นละอองเกสรก็ทำให้ทางเดินหายใจนั้นเกิดอาการบวมและตีบขึ้นได้ประการต่อมาคือโรคที่เกี่ยวกับระบบหัวใจและหลอดเลือดค่ะนั่นก็คือภาวะหัวใจล้มเหลวนะคะทำให้หัวใจไม่สามารถที่จะสูบฉีดเลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้อย่างเพียงพอทำให้ของเหลวนั้นคั่งในปอดค่ะโรคหัวใจขาดเลือดแล้วก็กล้ามเนื้อหัวใจตายการที่เลือดไปเลี้ยงหัวใจไม่พออาจจะทำให้รู้สึกว่าแน่นหน้าอกแล้วก็หายใจไม่อิ่มภาวะหัวใจเต้นผิดจังหวะค่ะการเต้นของหัวใจที่ผิดปกติไปอาจจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการสูบฉีดเลือดได้นะคะและภาวะโลหิตจางร่างกายก็มีเม็ดเลือดแดงน้อยเกินไปทำให้การนำส่งออกซิเจนไปยังส่วนต่างๆของร่างกายลดลงค่ะร่างกายจึงพยายามที่จะหายใจเร็วขึ้นเพื่อที่จะชดเชยภาวะกรดไหลย้อนค่ะกรดในกระเพาะอาหารนั้นไหลย้อนขึ้นมาก็ทำให้เกิดการระคายเคืองที่หลอดอาหารแล้วก็ส่งผลต่อการหายใจได้ยังรวมไปถึงน้ำหนักเกินนะคะแล้วก็โรคอ้วนเนื่องจากว่าไขมันส่วนเกินบริเวณหน้าอกแล้วก็ช่องท้องอาจจะไปกดทับปอดทำให้หายใจได้ไม่เต็มที่ประการต่อมาคือการตั้งครรภ์ค่ะมดลูกที่ขยายตัวนะคะอาจจะไปกดเบียดกระบังลมแล้วก็ทำให้คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์อยู่นั้นรู้สึกว่าหายใจไม่อิ่มประการสุดท้ายนั้นเกิดจากยาบางชนิดค่ะยาบางประเภทอาจจะมีผลข้างเคียงนะคะทำให้เรานั้นรู้สึกหายใจไม่อิ่มได้นี่ล่ะก็เป็นสาเหตุทั้งหมดนะคะของอาการหายใจไม่อิ่มแต่เมื่อไหร่ที่ควรไปพบแพทย์นะคะถ้าหากว่ามีอาการที่จะกล่าวดังต่อไปนี้แต่ว่าขอพักกันสักครู่เดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อในช่วงหน้านะคะ

แม้ว่าบางครั้งนะคะอาการที่เราหายใจไม่อิ่มอาจจะเกิดจากความเครียดแล้วก็หายไปได้เองค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการดังต่อไปนี้ควรรีบไปพบแพทย์นะคะก็คืออาการหายใจไม่อิ่มเกิดขึ้นอย่างกระทันหันแล้วก็รุนแรงนั่นเองมีอาการเจ็บหน้าอกร่วมด้วยค่ะแล้วก็มีอาการบวมที่ข้อเท้าหรือว่าบริเวณเท้านะคะมีไข้ไอมีเสมหะหรือว่าหนาวสั่นริมฝีปากหรือว่าปลายนิ้วเปลี่ยนสีเป็นสีเขียวหรือว่าสีม่วงรู้สึกว่าวิงเวียนศีรษะหน้ามืดเป็นลมอาการหายใจไม่อิ่มนั้นรบกวนการนอนหลับหรือว่าการใช้ชีวิตประจำวันค่ะแล้วก็มีประวัติโรคหัวใจหรือว่าโรคปอดอยู่แล้วด้วยนะคะทั้งนี้การดูแลตนเองเบื้องต้นเมื่อมีอาการหายใจไม่อิ่มนะคะก็มีดังต่อไปนี้นั่นคือการตั้งสติและผ่อนคลายค่ะถ้าหากว่าเกิดจากความวิตกกังวลนะคะให้พยายามหายใจเข้าแล้วก็ออกช้าๆลึกๆอยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกค่ะเปิดหน้าต่างหรือว่าออกไปสูดอากาศบริสุทธิ์นะคะนั่งหรือว่านอนในท่าที่สบายที่สุดอาจจะยกศีรษะให้สูงขึ้นเล็กน้อยหลีกเลี่ยงสิ่งที่กระตุ้นด้วยนะคะอย่างเช่นควันบุหรี่หรือว่าสารก่อภูมิแพ้แล้วก็พักผ่อนให้เพียงพอนะคะจะช่วยลดความเหนื่อยล้าของร่างกายของเราได้ค่ะอาการหายใจไม่อิ่มนั้นเป็นสัญญาณสำคัญนะคะที่ร่างกายส่งมาเตือนเราแม้ว่าบางครั้งอาจจะไม่มีอันตรายที่ร้ายแรงแต่ก็ไม่ควรละเลยถ้าหากว่ามีอาการเกิดขึ้นบ่อยๆหรือว่ารุนแรงขึ้นควรรีบไปปรึกษาแพทย์เพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะแล้วก็เข้ารับการรักษาที่เหมาะสมต่อไปเพื่อให้คุณนั้นกลับมาหายใจได้อย่างเต็มปอดแล้วก็มีคุณภาพชีวิตที่ดีอีกครั้งค่ะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยสาระสุขภาพกันต่อในช่วงหน้าค่ะ

เมื่อสักครู่คุยเรื่องหายใจไม่สุดใช่ไหมคะทีนี้มาเรื่องของการหาวไม่สุดกันบ้างค่ะเป็นอาการที่ง่ายหน้าหงุดหงิดนะคะที่ถ้าหากว่าใครเคยเป็นอยู่แล้วสงสัยไหมคะว่าเกิดจากอะไรจะสามารถแก้ไขได้อย่างไรบ้างนะคะอาการหาวไม่สุดหรือบางคนจะเรียกว่าหาวค้างนี่แหละค่ะเป็นความรู้สึกอึดอัดที่หลายคนเคยประสบนะคะคือการที่เรารู้สึกอยากหาวอย่างเต็มที่แต่กลับไม่สามารถหาวออกมาได้จนสุดเหมือนปกติทำให้รู้สึกว่าไม่โล่งหายใจไม่เต็มอิ่มด้วยแล้วก็บางครั้งอาจจะรู้สึกว่าหงุดหงิดใจค่ะอาการนี้ก็ไม่ใช่โรคที่ร้ายแรงนะคะแต่ก็ส่งผลกระทบต่อความสบายตัวในชีวิตประจำวันของเราได้มาดูกันนะคะว่าอาการนี้เกิดจากอะไรหาวไม่สุดนั้นนะคะมักเกี่ยวข้องกับระบบการหายใจและระบบประสาทซึ่งสาเหตุที่พบได้บ่อยก็คือความเครียดและความวิตกกังวลก็เช่นเดียวกับการหายใจไม่สุดเหมือนกันนะคะนี่คือสาเหตุที่พบบ่อยที่สุดค่ะเมื่อเราเครียดหรือว่าวิตกกังวลร่างกายจะอยู่ในภาวะตื่นตัวระบบประสาทอัตโนมัติจะทำงานผิดปกติทำให้การหายใจนั้นตื้นขึ้นไม่ผ่อนคลายแล้วก็ขัดขวางกลไกการหาวให้สมบูรณ์ด้วยนะคะประการต่อมาคือการหายใจผิดปกติบางคนค่ะอาจจะมีพฤติกรรมหายใจที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นการหายใจตื้นๆ นะคะใช้กล้ามเนื้อหน้าอกมากเกินไปหรือหายใจถี่ๆตลอดเวลาส่งผลต่อปริมาณออกซิเจนแล้วก็คาร์บอนไดออกไซด์ในร่างกายทำให้กลไกการหาวนั้นไม่สมบูรณ์ได้ต่อมาคืออาการของโรคกรดไหลย้อนค่ะผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้บางรายนะคะอาจจะมีอาการหาวไม่สุดร่วมด้วยก็เนื่องจากกรดที่ไหลย้อนขึ้นมาอาจจะทำให้หลอดอาหารนั้นระคายเคืองแล้วก็ส่งผลต่อการควบคุมการหายใจนั่นเองค่ะแล้วก็อีกสาเหตุหนึ่งนะคะนั่นคือมาจากภาวะหยุดหายใจขณะหลับเป็นภาวะที่การหายใจหยุดชะงักเป็นช่วงๆขณะนอนหลับทำให้ร่างกายได้รับออกซิเจนไม่เพียงพอส่งผลทำให้เกิดอาการง่วงนอนตลอดวันและอาจจะทำให้รู้สึกหาวไม่สุดด้วยนะคะต่อมาคือภาวะขาดน้ำค่ะการดื่มน้ำไม่เพียงพออาจจะส่งผลทำให้ร่างกายทำงานได้ไม่เต็มที่รวมถึงระบบการหายใจด้วยนะคะสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมก็เป็นอีกหนึ่งสาเหตุค่ะการอยู่ในสถานที่ที่อากาศไม่ถ่ายเทหรือว่ามีปริมาณออกซิเจนน้อยอาจจะทำให้ร่างกายพยายามที่จะหายใจลึกขึ้นเพื่อที่จะรับออกซิเจนแต่ว่ากลับหาวไม่สุดนะคะแล้วก็เกิดจากผลข้างเคียงของยาบางชนิดยาบางประเภทค่ะอาจจะส่งผลต่อระบบประสาทและการหายใจทำให้เกิดอาการหาวไม่สุดได้ส่วนวิธีการแก้อาการหาวไม่สุดนะคะเดี๋ยวเรากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

มาดูวิธีการแก้อาการหาวไม่สุดค่ะก็ต้องพิจารณาในส่วนของสาเหตุที่เป็นไปด้วยนะคะถ้าหากว่าอาการยังคงอยู่หรือว่าไม่แน่ใจถึงสาเหตุก็ควรไปพบแพทย์เพื่อที่จะได้วินิจฉัยแล้วก็ได้รับคำแนะนำที่ถูกต้องแต่ว่าเบื้องต้นค่ะเราสามารถที่จะลองปฏิบัติตามวิธีที่นำมาฝากกันในวันนี้ดูนะคะประการแรกคือการจัดการกับความเครียดและความวิตกกังวลคือทำให้ตัวเองผ่อนคลายค่ะหาเวลาทำกิจกรรมที่ชอบนะคะอาจจะเป็นฟังเพลงอ่านหนังสือดูหนังทำสมาธิเล่นโยคะหรือว่าการพักผ่อนหย่อนใจแบบอื่นก็ได้ฝึกหายใจลึกๆค่ะการหายใจเข้าทางจมูกช้าๆให้ท้องของเราป่องนะคะจากนั้นก็ผ่อนลมหายใจออกทางปากช้าๆให้ท้องของเรานั้นแฟบทำซ้ำๆหลายๆครั้งค่ะเพื่อให้ร่างกายนั้นเกิดการผ่อนคลายแล้วก็รับออกซิเจนได้อย่างเต็มที่ต่อมาคือการนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอการนอนหลับที่มีคุณภาพนะคะเราย้ำในเรื่องของการนอนหลับที่มีคุณภาพประมาณ 7-9 ชั่วโมงต่อวันนั้นจะช่วยทำให้ร่างกายแล้วก็จิตใจของเราได้มีการฟื้นตัวค่ะวิธีการที่จะช่วยอีกทางหนึ่งนั่นคือการปรับปรุงในส่วนของพฤติกรรมการหายใจการหายใจด้วยกระบังลมนะคะคือฝึกหายใจโดยเน้นการเคลื่อนไหวของหน้าท้องแทนการหายใจตื้นๆด้วยหน้าอกวิธีนี้จะช่วยให้ร่างกายได้รับออกซิเจนอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นแล้วก็การหายใจเข้าออกอย่างช้าๆด้วยนะคะพยายามหายใจให้เป็นจังหวะที่สม่ำเสมอและไม่เร่งรีบค่ะประการต่อมาคือการดูแลสุขภาพร่างกายโดยรวมนะคะนั่นคือการดื่มน้ำให้เพียงพอร่างกายที่ขาดน้ำก็อาจจะส่งผลต่อระบบต่างๆรวมถึงการหายใจฉะนั้นควรดื่มน้ำให้ได้ประมาณ 6-8 แก้วต่อวันแล้วก็ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอค่ะการออกกำลังกายจะช่วยทำให้ระบบไหลเวียนโลหิตและระบบการหายใจทำงานได้ดีขึ้นหลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่มีคาเฟอีนแล้วก็แอลกอฮอล์ที่มากเกินไปด้วยนะคะเพราะว่าสารเหล่านี้อาจจะส่งผลกระทบต่อระบบประสาทและการนอนหลับของคุณประการต่อมาคือการปรับสภาพแวดล้อมค่ะอยู่ในที่ที่อากาศถ่ายเทสะดวกนะคะหลีกเลี่ยงสถานที่ที่อับทึบหรือว่าบริเวณที่มีควันมีฝุ่นละอองมากๆเปิดหน้าต่างประตูนะคะเพื่อให้อากาศนั้นถ่ายเทแล้วก็เพิ่มปริมาณออกซิเจนในห้องของคุณด้วยข้อสุดท้ายนั่นคือการปรึกษาแพทย์ค่ะถ้าหากว่าลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก็แล้วนะคะแต่อาการนั้นยังไม่ดีขึ้นหรือว่ามีอาการอื่นๆร่วมด้วยอย่างเช่นหายใจลำบากมีอาการเจ็บหน้าอกหรือว่ามีปัญหาการนอนหลับควรไปพบแพทย์ค่ะเพื่อที่จะตรวจวินิจฉัยหาสาเหตุที่แท้จริงนะคะแล้วก็รับการรักษาที่เหมาะสมซึ่งการหาวไม่สุดแม้จะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะคะแต่ก็สร้างความรำคาญเป็นความรำคาญใจนี่ล่ะค่ะทำความเข้าใจกับสาเหตุนะคะแล้วก็ลองปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในชีวิตประจำวันของคุณดูซึ่งก็เป็นสิ่งที่สำคัญนะคะแต่ถ้าหากว่าอาการยังคงอยู่หรือว่าคุณมีความกังวลใจมากการปรึกษาแพทย์ก็เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดเพื่อให้ได้รับการดูแลที่เหมาะสมแล้วก็สามารถกลับมาหายใจได้อย่างสบายตัวอีกครั้งด้วยนะคะเอาละค่ะนี่แหละค่ะก็เป็นทั้งหมดที่นำมาฝากท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวเรากลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการค่ะ

0: เรามาดูกันนะคะว่าความเสี่ยงที่ทำให้เกิดเส้นเลือดในสมองแตกตั้งแต่ในวัยหนุ่มสาวซึ่งในระยะหลังนี้เราจะเห็นว่ามีคนที่เป็นกันมากขึ้นด้วยนะคะในยุคปัจจุบันมีโรคแปลกๆใหม่ๆเกิดขึ้นมากมายเลยทีเดียวหรือแม้กระทั่งโรคที่เกิดกับคนสูงอายุก็สามารถเกิดขึ้นได้กับคนในวัยหนุ่มสาวเพียงเพราะในเรื่องของโภชนาการที่มีของสุ่มเสี่ยงมากขึ้นกว่าเดิมนี่แหละค่ะซึ่งทั้งนี้นะคะพฤติกรรมบางอย่างที่ทำให้คนนั้นสุ่มเสี่ยงต่อการเป็นโรคเส้นเลือดในสมองแตกตั้งแต่อายุยังน้อยนั่นคือในเรื่องของอาหารที่เราทานพาเส้นเลือดไปพังค่ะใครที่ชอบทานในกลุ่มของฟาสต์ฟู้ดอาหารของทอดของหวานต้องระวังนะคะเพราะอาหารเหล่านี้มีทั้งไขมันชนิดที่ไม่ดีน้ำตาลสูงทำให้เส้นเลือดของเรานั้นเสื่อมสภาพแบบเงียบๆแล้วก็ไขมันชนิดที่ไม่ดีหรือว่า LDL เนี่ยล่ะค่ะที่สะสมในหลอดเลือดทำให้หลอดเลือดนั้นแข็งตัวพอแข็งไปเรื่อยๆก็จะทำให้ความดันโลหิตนั้นพุ่งสูงจนเสี่ยงแตกโดยเฉพาะในสมองเส้นเลือดแตกในสมองไม่ใช่เรื่องเล็กเลยนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้เป็นอัมพฤกษ์อัมพาตหรือขั้นเสียชีวิตได้ประการต่อมาคือนอนน้อยแล้วก็เสี่ยงมากกว่าที่คิดด้วยหลายคนติดที่จะนอนดึกเพราะงานเยอะหรือว่ามัวแต่เล่นโทรศัพท์หรือว่าทำอย่างอื่นอยู่นะคะแต่ทราบไหมคะว่าการนอนน้อยสะสมเป็นเวลานานๆเป็นสาเหตุที่ทำให้ความดันโลหิตสูงและนี่ก็เป็นปัจจัยสำคัญของการที่เส้นเลือดสมองแตกค่ะต่อมาคือความเครียดสะสมเท่ากับเส้นเลือดพังนะคะถ้าหากว่าใครรู้ตัวว่าชีวิตนั้นเต็มไปด้วยความเครียดไม่ว่าจะเรื่องงานเรื่องปัญหาส่วนตัวต้องระวังให้ดีค่ะความเครียดนั้นทำให้ร่างกายหลั่งฮอร์โมนที่เพิ่มความดันโลหิตส่งผลโดยตรงต่อเส้นเลือดนะคะทำให้เส้นเลือดนั้นอ่อนแอจนวันหนึ่งก็เลยอาจจะแตกได้ลองหาวิธีผ่อนคลายอาจจะฟังเพลงเดินเล่นหรือว่าทำสมาธิก็ได้อะไรก็ได้ที่ทำให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายความเครียดได้นะคะแล้วก็ไม่ออกกำลังกายก็เสี่ยงแบบไม่รู้ตัวเช่นเดียวกันหลายคนคงเคยได้ยินนะคะว่าการไม่ออกกำลังกายก็เหมือนกับรอให้ปัญหาเกิดคำนี้เป็นจริงนะคะเพราะการนั่งนานๆไม่ขยับตัวหลอดเลือดของเรานั้นจะแข็งตัวค่ะการไหลเวียนเลือดก็แย่ลงทำให้เสี่ยงต่อโรคเส้นเลือดในสมองแตกได้นะคะฉะนั้นเริ่มตั้งแต่วันนี้คิดเร็วทำเร็วนะคะสุขภาพของเราก็จะดีตามไปด้วยวันนี้ลาไปก่อนนะคะขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับฟังรายการสวัสดีค่ะ
1: เอกวาริศชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาคสี่ส่วนหน้าเปิดเผยว่าเกิดเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้สามแยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อเวลาประมาณ 11:41 นของวันนี้เบื้องต้นมีนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนเจ้าหน้าที่ได้เร่งให้การช่วยเหลือหลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ได้เข้าควบคุมพื้นที่อำนวยความสะดวกด้านการจราจรพร้อมประสานชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเข้าตรวจสอบจุดเกิดเหตุเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและติดตามตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งนี้เหตุดังกล่าวส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยและการท่องเที่ยวในพื้นที่โดยเจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างสืบสวนขยายผลหาสาเหตุและผู้เกี่ยวข้องร้องขอความร่วมมือประชาชนหากพบเบาะแสหรือบุคคลต้องสงสัยสามารถแจ้งสายด่วนกรมน.ภาค4ส่วนหน้าหมายเลข1341หรือหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ตลอด24ชั่วโมงปฏิชาญนันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
2: ฝ่ายค้านอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ต่อเนื่องชี้การจัดสรรงบยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศพร้อมตั้งข้อสังเกตการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม
3: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวันนี้ส.ส.ฝ่ายค้านต่างสลับกันอภิปรายด้วยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่าร่างงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ยุทธศาสตร์สำคัญของประเทศทั้งการกระตุ้นกำลังซื้อการลงทุนอุตสาหกรรมใหม่การศึกษาสังคมสูงวัยเศรษฐกิจสีเขียวและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เพราะมองว่า

0: การจัดสรรงบประมาณอย่างขาดเป้าหมายที่ชัดเจนขณะที่นายภาคภูมิบุญประมุขสส.ตากพรรคกล้าธรรมตั้งข้อสังเกตว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ 33.6 สูงกว่ากรอบที่รัฐบาลกำหนดพร้อมเรียกร้องให้ใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและทบทวนการตัดลดงบด้านเศรษฐกิจสิ่งแวดล้อมและงบจังหวัดซึ่งอาจกระทบการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากและการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นวาสนาสระเกศรายงาน
1: กระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศมาตรการจำกัดการส่งออกสินค้าไปยังบริษัทของญี่ปุ่นหลายสิบแห่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการนำไปใช้งานทางทหารกระทรวงพาณิชย์ของจีนประกาศเพิ่มบริษัทของญี่ปุ่นกว่า20แห่งเข้าไปในรายชื่อควบคุมการส่งออกและอีก20แห่งเข้าไปในรายชื่อเฝ้าระวังซึ่งรวมถึงบริษัทมิตซุย ENSผู้ผลิตอากาศยานไร้คนขับหรือโดรนเทอร่าผู้แปรรูปเชื้อเพลิงนิวเคลียร์และหน่วยงานในเครืออีกหลายแห่งของบริษัทโอกิอิเล็กทริกอินดัสทรีโดยให้มีผลบังคับใช้ในวันนี้ซึ่งจะทำให้มีการตรวจสอบผู้ใช้งานปลายทางและการใช้งานอย่างเข้มงวดหากมีการส่งออกไปยังผู้ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานทางทหารของญี่ปุ่นจะไม่ได้รับอนุญาตโดยเด็ดขาดขณะที่โฆษกกระทรวงพาณิชย์ของจีนกล่าวว่าญี่ปุ่นไม่มีท่าทีสำนึกผิดใดๆนับตั้งแต่มีการประกาศห้ามส่งออกสินค้า2วัตถุประสงค์ของจีนไปยังญี่ปุ่นเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาแต่กลับเร่งผลักดันลัทธิทหารรูปแบบใหม่ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 15:00 นค่ะ
2: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: ขอพระองค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ
1: ์ This is a moment of profound grief for the kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family,and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

0: เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน
1: การเดินทางจะใกล้หรือไกลความอุ่นใจต้องมาก่อนขึ้นเครื่องลงเรือเดินทางไกลบาดเจ็บกระเป๋าหายบัตรต้องวันใจเพราะมีประกันภัยคุ้มครองสบายใจได้ทุกทริปแค่3ชอติดใจสำหรับคุณเช็คชัดชัวร์เช็คกรมธรรม์ประกันภัยการเดินทางให้พร้อมชัดเจนกับเงื่อนไขกรมธรรม์และความคุ้มครองชัวร์ได้เลยหากมีกรมธรรม์ประกันอุบัติเหตุการเดินทางที่พร้อมบริการฉุกเฉิน24ชั่วโมงชัดทุกเช็คชัวร์ทุกทริปสายด่วนคปภ1186คปภคุ้มครองผู้ทำประกันภัยประกันภัยคุ้มครองคุณ
2: PA เตือนภัยรู้ไว้ไม่พลาดแน่ระวังให้ดีคุณอาจจะเสียเงินในบัญชีโดยไม่รู้ตัวเพราะมิจฉาชีพมาหลายรูปแบบจริงๆโดยเฉพาะลิงก์ดาวน์โหลดต่างๆที่ส่งมาใน SMS ต้องระวังให้ดี PEA การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอเตือนระวังมิจฉาชีพส่งลิงก์มากับ SMS แจ้งให้ผู้ใช้ไฟฟ้ารับเงินประกันมิเตอร์ไฟฟ้าคืนจากรายชื่อตกหล่นหรือดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ผ่านลิงก์รวมถึงโทรหาแล้วแอบอ้างเป็นพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเพื่อส่งลิงก์ผ่านโทรศัพท์มือถือให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน PEA Smart Plus เพื่อสมัครวัดดีพอยต์อย่าเชื่ออย่ากดลิงก์เด็ดขาด PEA ไม่มีนโยบายแนบลิงก์ไปกับ SMS หรือโทรหาผู้ใช้ไฟฟ้าแต่อย่างใดไม่เชื่อไม่ไม่แชร์ไม่ส่งต่อไม่ว่าช่องทางไหนชัวร์และปลอดภัยให้ดาวน์โหลด PEA Smart Plus ที่ App Store และ Play Store ตรวจสอบก่อนดาวน์โหลดผู้พัฒนาต้องเป็น Provincial Electricity Authority หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร1129 PEA Contact Center
3: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
4: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
6: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
7: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
8: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
9: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
10: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัม

สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับขอต้อนรับผู้ฟังเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์วันนี้ป้ากับผมนะครับฉลาดกัลยาณ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังก็สามารถที่จะติดตามรับฟังรายการม่วนกันบ้านเฮาได้นะครับทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ตั้งแต่บ่าย2โมงถึงบ่าย3โมงตั้งคลื่น FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์วันนี้ก็มาป้ากันนะครับในช่วงบ่ายๆนะครับของวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ซึ่งทางรายการนะครับก็มีข่าวสารไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับนำมุทบุฟังได้ติดตามรับฟังกันพร้อมกับบทเพลงกำเมืองม่วนๆนะครับนำมุทบุฟังได้ติดตามรับฟังกันในช่วงนี้นะครับเราก็ไปติดตามเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับว่าในช่วงนี้นะครับสภาพอากาศเป็นจะใดกันพ้องซึ่งก็มีการแจ้งเตือนนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่ทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับในเรื่องของฝนตกหนักในระยะนี้นะครับไปดูในเรื่องของการแจ้งเตือนนะครับของทางกรมอุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันขออภัยนะครับกรมอุตุนิยมวิทยานะครับก็ได้มีการรายงานสภาพอากาศของวันนี้นะครับ29มิถุนายน2569ว่าประเทศไทยนะครับก็จะมีฝนเพิ่มขึ้นและก็มีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งในภาคตะวันออกภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านเมียนมาภาคเหนือตอนบนของไทยสปป.ลาวตอนบนและก็เวียดนามตอนบนนะครับซึ่งประชาชนในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกตุยนะครับจังหวัดที่ควรเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะครับในพื้นที่ภาคเหนือได้แก่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายน่านและจังหวัดแปร่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางกรมอุตุนิยมวิทยานะครับไปดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันนะครับตั้งแต่เวลา6นาฬิกาวันนี้ถึง6นาฬิกาวันพรุ่งนี้ลักษณะอากาศโดยทั่วไปนะครับภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมได้เลื่อนมาพาดผ่านประเทศเมียนมาภาคเหนือตอนบนของประเทศไทยประเทศลาวตอนบนเข้าสู่ยอมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนนะครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักถึงหนักมากและก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มในส่วนของภาคเหนือตอนบนนะครับมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนจึงใหม่จึงหายพะเยาและจังหวัดน่านนะครับนี่ก็เป็นการพยากรณ์อากาศของทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือนะครับซึ่งในช่วงนี้นะครับหลายๆพื้นที่นะครับก็จะมีฝนที่ตกลงมานะครับในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ได้มีการสั่งการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมรับมือฝนตกหนักนะครับในช่วงนี้นะครับไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ทางด้านของรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะครับนายศิวกรบัวป้องก็ได้มีการออกวิทยุสื่อสารเร่งด่วนถึงนายอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการเตรียมความพร้อมทั้งบุคลากรเครื่องมือเครื่องจักรอุปกรณ์เพื่อพร้อมนะครับในการปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงเนื่องจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการประกาศเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยและก็คลื่นลมแรงบริเวณทะเลอันดามันตอนบนก็มีผลตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเนื่องจากมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะครับโดยจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็เป็นพื้นที่ที่คาดว่าจะเกิดฝนตกหนักก็อาจจะเกิดน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังดินโคลนถล่ม
ตั้งแต่วันนี้นะครับไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของทางจังหวัดเชียงใหม่นะครับที่ได้มีการออกวิทยุสื่อสารนะครับในการสั่งการฮื้อตังในอำเภอทุกอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องฮื้อเตรียมพร้อมในเรื่องของสถานการณ์นะครับที่อาจจะเกิดขึ้นเนื่องจากมีฝนตกหนักในช่วงนี้ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569นะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

รับเข้าสู่รายการม่วนกันบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารนะครับของทางรัฐบาลนะครับเรื่องของโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัดนะครับเพื่อที่จะสร้างอาชีพมั่นคงลงทุนง่ายรัฐช่วยดันนะครับโดยเริ่มตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569นี่ซึ่งทางกระทรวงพาณิชย์นะครับก็ได้มีการเตรียมที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากผ่านโครงการไทยช่วยไทยแฟรนไชส์สร้างอาชีพพลัดเพื่อสนับสนุนผู้ที่กำลังว่างงานนะครับหรือว่าผู้ที่ต้องการหารายได้เสริมคือสามารถที่จะเป็นเจ้าของธุรกิจได้ง่ายขึ้นโดยมีข้อสรุปข้อมูลดีๆนะครับโดยโครงการนี้นะครับเพื่อที่จะให้คนอยากมีอาชีพจริงนะครับ3ไฮไลท์ก็คือที่รัฐจัดฮื้อนะครับก็จะเป็นการช่วยจ่ายค่าแฟรนไชส์ 50% โดยรัฐช่วยออกฮื้อสูงสุด 10,000 บาทสำหรับแพ็กเกจมูลค่าบ่เกิน 100,000 บาทฮื้อพื้นที่ขายฟรี6เดือนยกเว้นค่าเจ้าขออภัยนะครับยกเว้นค่าเจ้าพื้นที่ในห้างโลตัสและก็แมคโครกว่า 2,000 สาขาทั่วประเทศเข้าถึงเงินทุนดอกเบี้ยต่ำโดยเริ่มต้นเพียง 3% กู้ได้สูงสุด1ล้านบาทผ่อนนาน7ปีและพิเศษกู้บ่เกิน 50,000 บาทใจบสย.ค้ำประกันเต็มวงเงินโดยบ่ต้องมีลักทรัพย์นะครับซึ่งข้อดีนะครับก็จะมีพี่เลี้ยงมืออาชีพนะครับเจ้าของแบรนด์จะมาช่วยดูแลและก็ให้คำปรึกษาอย่างใกล้ชิดลดความเสี่ยงในการเริ่มต้นใหม่ได้แบรนด์ที่บ้านคงปลอดภัยทุกแฟรนไชส์นะครับก็ผ่านการคัดกรองจากกรมพัฒนาธุรกิจการค้าหรือว่า DBD เปิดมานะครับมาต่ำกว่า3ปีแล้วก็มีสาขาที่สำเร็จแล้วอย่างน้อย3สาขาช่วยดึงดูดลูกค้านะครับเสริมการตลาดมีมาตรการไทยช่วยไทยพลัด60/40ช่วยกระตุ้นยอดขายฮื้อในระยะยาวนะครับทุนน้อยก็เริ่มได้เงื่อนไขสินเชื่อผ่อนปลนออกแบบมาเพื่อที่จะฮื้อกับคนว่างงานและก็คนที่อยากหารายได้เสริมและก็สร้างโอกาสอย่างเท่าเทียมโดยเน้นช่วยฮื้อประชาชนระดับฐานรากสามารถที่จะพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนซึ่งปฏิทินสำคัญนะครับในการเตรียมตัวนะครับในการสมัครโดยวันที่1กรกฎาคม2569นี้นะครับก็จะมีการเริ่มเปิดระบบคือเข้าไปเลือกซื้อแฟรนไชส์และก็สมัครเข้าร่วมโครงการวันที่15กรกฎาคม2569ก็จะมีงานแถลงข่าวเปิดตัวโครงการอย่างเป็นทางการวันที่31กรกฎาคม2569ก็จะเป็นวันสุดท้ายในการสมัครเข้าร่วมมาตรการกระตุ้นการใช้จ่ายต้องสมัครผ่านแอปพลิเคชันถุงเงินใครที่สนใจและอยากสร้างความมั่นคงนะครับก็สามารถที่จะตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กรมพัฒนาธุรกิจการค้า DBD นะครับ02-547-5953หรือที่ไทยช่วยไทยพลัดแฟรนไชส์ .dbd.go.th โดยระบบจะเปิดในวันที่1กรกฎาคม2569นี่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของโครงการไทยช่วยไทยแฟนชายสร้างอาชีพพลัดเพื่อที่จะสร้างอาชีพที่มั่นคงนะครับเพื่อกับพี่น้องประชาชนนะครับนี่ก็เป็นข่าวสารที่นำให้ทุกผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของทาง PEA ได้มีการเตือนละเมิดการใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ผิดกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือ PEA ขอเตือนการลักลอบใช้ไฟฟ้าขุดเหรียญบิตคอยน์ดัดแปลงแก้ไขอุปกรณ์และมิเตอร์ไฟฟ้าอันตรายถึงชีวิตกระทบต่อความมั่นคงระบบไฟฟ้าของประเทศหากพบจะถูกดำเนินคดีทั้งทางแพ่งและทางอาญาพบเห็นการลักลอบขโมยใช้ไฟฟ้าสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้าแจ้งการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือว่าโทรศัพท์1129 PEA Contact Center ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็เป็นข่าวสารของทาง PEA นะครับนำผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

ช่วงข่าวสารน่ารู้กับกฟผ.กลับเข้าสู่รายการม่วนการบ้านเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับทางรายการก็มีข่าวสารของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.นำมาถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับก็เป็นเรื่องราวข่าวสารของทางครม.นะครับไฟเขียวให้กฟผ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้ารองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนคณะรัฐมนตรีหรือว่าครม.มีมติเห็นชอบตามที่กระทรวงพลังงานเสนอให้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยหรือกฟผ.เดินหน้าโครงการพัฒนาระบบส่งไฟฟ้าเพื่อรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนระยะที่1โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อเสริมความมั่นคงของระบบไฟฟ้าและรองรับความต้องการในการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการลงทุนในพื้นที่ชายแดนโครงการนี้นะครับก็มีการครอบคลุมพื้นที่สำคัญ2แห่งได้แก่เขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอแม่สอดจังหวัดตากและเขตเศรษฐกิจพิเศษอำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารซึ่งเป็นจุดเชื่อมโยงการค้าระหว่างประเทศโดยมีการก่อสร้างและปรับปรุงระบบสายส่งไฟฟ้าแห่งสูงรวมถึงขยายสถานีไฟฟ้าเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายไฟและลดความเสี่ยงไฟฟ้าดับในวงกว้างในพื้นที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากจะมีการก่อสร้างสายส่งไฟฟ้าแห่งสูง230กิโลโวลต์พร้อมขยายสถานีไฟฟ้าแห่งสูงตาก2และแม่สอดเพื่อรองรับทั้งความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นและการเชื่อมโยงโครงข่ายไฟฟ้ากับประเทศเพื่อนบ้านในอนาคตส่วนพื้นที่อำเภอเมืองมุกดาหารจังหวัดมุกดาหารจะมีการตัดสายส่งไฟฟ้าแห่งสูง115กิโลโวลต์ธาตุพนมมุกดาหารลงที่สถานีไฟฟ้าแห่งสูงมุกดาหาร2เพื่อรองรับการขยายตัวของเศรษฐกิจและการลงทุนในพื้นที่โครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าในตัวนี้นะครับช่วยยกระดับพื้นที่ชายแดนให้เป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศรองรับการค้าการลงทุนและการขยายตัวของระบบโลจิสติกระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านพร้อมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ให้เข้าถึงไฟฟ้าได้อย่างทั่วถึงและมั่นคงมากขึ้นขณะเดียวกันยังสอดคล้องกับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศเพื่อรองรับการเติบโตทางเศรษฐกิจในระยะยาวและเชื่อมโยงระบบพลังงานของไทยเข้าสู่ภูมิภาคอย่างยั่งยืนนี่ก็เป็นข่าวสารนะครับของทางกฟผ.นำมือถือฟังได้ติดตามรับฟังกันกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับ

0: ช่วงพิเศษนับถอยหลังสู่การประชุม IMF World Bank Group
1: กลับเข้าสู่รายการม่วนกันมั่นเฮานะครับทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงนับถอยหลังสู่การประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meetingในส่วนของ World Bank นะครับหรือว่าธนาคารโลกที่เป็นพี่ใหญ่สายซัพพอร์ตผู้ช่วยสร้างความเจริญและก็คุณภาพชีวิตคือคนทั่วโลกถ้า IMF ก็คือหมอการเงินที่คอยมาช่วยแก้ปัญหายามเศรษฐกิจป่วยแถมอย่างหนึ่งก็คือเฮามักจะได้ยินมากู่กันเสมอในการประชุมระดับโลกที่จะจัดขึ้นในประเทศไทยในเดือนตุลาคมนี้นะครับก็คือ World Bank หรือธนาคารโลกนั่นเองซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าเป็นธนาคารตีเฮานั่นเอาเงินไปฝากหรือว่ากู้เงินมาซื้อบ้านหรือเปล่าจริงๆแล้วนะครับบ่ใช่แบบนั้น World Bank ก็คือธนาคารเพื่อการพัฒนาถ้าเปรียบเทียบง่ายๆ World Bank ก็เหมือนกับพี่ใหญ่ใจดีที่มีสมาชิกถึง189ประเทศทั่วโลกเขามีภารกิจหลักที่บ่ใช่การหาเจ้ากินค่ำเพื่อกำไรแต่มีภารกิจลดความยากจนช่วยให้คนในประเทศต่างๆมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นสร้างความยั่งยืนสนับสนุนเงินทุนและเงินกู้เพื่อกับโปรเจกต์ที่จะช่วยพัฒนาประเทศในระยะยาวในส่วนของการกู้เงินนั่นนะครับกู้เพื่อไปทำอะไรอย่างนะครับเงินจาก World Bank นั่นบ่ใช่เอาไปเฮ้อแต่ละประเทศใช้จ่ายฟุ่มเฟือยแต่มักจะสนับสนุนในเรื่องที่จำเป็นต่อคุณภาพชีวิตและการวางรากฐานสร้างประเทศประว่าจะเป็นรถไฟซิงคังเซ็นประเทศญี่ปุ่นถ้าผู้ฟังทราบหรือไม่นะครับว่าในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่2ญี่ปุ่นเคยกู้เงินจาก World Bank เพื่อนำมาสร้างรถไฟความเร็วสูงสายแรกของโลกเม็ดเงินกู้ในวันนั้นได้กลายเป็นสัญลักษณ์แห่งความสำเร็จและการพุ่งทะยานทางเศรษฐกิจของญี่ปุ่นมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับโครงการกวาดล้างโรคตาบอดจากแม่น้ำในแอฟริกาในอดีตในพื้นที่ริมแม่น้ำในแอฟริกาเต็มไปด้วยแมลงวันดำที่เมื่อกัดคนแล้วก็จะปล่อยพยาธิเข้าสู่ร่างกายและก่อซอนไซทำลายประสาทตาจนตาบอดถาวร World Bank นะครับจึงได้มีการจับมือกับองค์การอนามัยโลกหรือ WHO ระดมทุนครั้งใหญ่เพื่อการกำจัดแหล่งพ่อพันธุ์แมลงและแจกจ่ายยาโครงการนี้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่ช่วยชีวิตคนบะฮือคนตาบอดได้ถึง40ล้านคนใครคือผู้นำของกลุ่มธนาคารโลกปัจจุบันนี้นะครับกัปตันหรือว่าประธานของ World Bank Group ก็คือคุณอาเจแบงกาทำไมนะครับ World Bank ถึงจะต้องมาประเทศไทยในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569World Bank ก็จะจับมือกับ IMF มาจัดงานประชุมครั้งยิ่งใหญ่2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ก็เขาก็จะมาจวนรัฐมนตรีคลังและก็ผู้ว่าธนาคารกลางจากเกือบทุกประเทศทั่วโลกมาล้อมวงคุยกันนะครับว่าจะเยอะจะใดคือความยากจนนั่นหมดไปและก็จะรับมือความท้าทายด้านการเงินใหม่ๆในปัจจุบันได้อย่างไรนะครับโอกาสของคนไทยภายใต้ธีม Thailand New Horizon Empowering People Building Resilient ประเทศไทยก็จะโชว์ให้โลกได้เห็นนะครับว่าไทยพร้อมแค่ไหนทั้งเรื่องเศรษฐกิจดิจิทัลการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและที่สำคัญก็คือการโชว์ว่าเฮาให้ความสำคัญกับการพัฒนาคนและสร้างภูมิคุ้มกันให้เศรษฐกิจแข็งแรงการที่ World Bank มาประชุมที่บ้านเฮานะครับจึงเป็นโอกาสที่ดีที่ไทยจะได้รับความรู้ใหม่ๆและแสดงศักยภาพไปทั่วโลกเพื่อเห็นว่าเฮานั่นคือหนึ่งในผู้นำด้านการพัฒนาที่ยั่งยืนในภูมิภาคนี่นะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวนะครับเกี่ยวกับการประชุม IMF World Bank Group Annual Meeting นำมือถูกฟังได้ติดตามรับฟังกันนะครับกับรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับดูเวลาแล้วนะครับคงจะต้องนำรายการม่วนกันบ้านเฮานะครับลาคุณผู้ฟังไปก่อนปะกันใหม่นะครับในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับ

0: มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานยืนยันปัญหาการว่างงานไทยยังไม่วิกฤตแต่ต้องพัฒนาทักษะใหม่ขยายตลาดแรงงานต่างประเทศรวมถึงเตรียมรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ
7: ์การประชุมวุฒิสภาวันนี้ในแพทย์เปรมศักดิ์ภิวรักษ์สมาชิกวุฒิสภาตั้งกระทู้ถามถึงปัญหาการว่างงานและการจ้างงานโดยนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานชี้แจงว่าสถานการณ์การว่างงานของไทยยังไม่อยู่ในระดับที่เป็นอันตรายแต่ปัญหาหลักคือความไม่สอดคล้องระหว่างทักษะแรงงานกับตำแหน่งงานที่มีอยู่จึงต้องเร่งพัฒนาทักษะใหม่อย่างต่อเนื่องพร้อมระบุกระทรวงแรงงานกำลังขยายตลาดแรงงานต่างประเทศไปยังประเทศใหม่ๆเช่นแคนาดาและอิตาลีหลังสถานการณ์ตะวันออกกลางเริ่มคลี่คลายและเดินหน้าพัฒนาทักษะแรงงานภายในประเทศผ่านโครงการเรียนได้งบจบได้งานซึ่งเตรียมบรรจุในงบประมาณปี2570ส่วนการรับมือผลกระทบจากปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เห็นว่าไทยต้องปรับตัวและพัฒนาทักษะแรงงานให้สอดรับเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและขีดความสามารถของแรงงานในระยะยาววาสนาตระเกียบรายงาน
6: ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสเร่งดูแลนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียจำนวน2คนที่ได้รับบาดเจ็บจากเหตุลอบวางระเบิดที่อำเภอตากใบขณะที่เจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียด
8: พันเอกวริชชอบชูผลรองโฆษกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าเปิดเผยความคืบหน้าเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดบริเวณท่อลอดถนนใกล้3แยกสะปอมฝั่งขาเข้าอำเภอตากใบพื้นที่บ้านไพรวันตำบลไพรวันอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนโดยทั้ง2คนรู้สึกตัวดีและถูกนำส่งโรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์เพื่อรับการรักษาอย่างเร่งด่วนล่าสุดนายบุญช่วยหอมยามเย็นผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาสมอบหมายให้รองผู้ว่าราชการจังหวัดลงพื้นที่เยี่ยมอาการผู้บาดเจ็บพร้อมกำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลและอำนวยความสะดวกอย่างเต็มที่เนื่องจากผู้บาดเจ็บเป็นนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียที่เดินทางเข้ามาในพื้นที่ขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานได้ปิดกั้นพื้นที่เกิดเหตุและเข้าตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานและเร่งติดตามผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนและนักท่องเที่ยวประพิชญานันท์เทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
6: บริษัทการบินไทยจำกัดมหาชน

0: เอาแถลงการชี้แจงกรณีพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นอยู่ระหว่างประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือตามกระบวนการทางกฎหมาย
1: ฝ่ายภาพลักษณ์องค์กรบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนออกเอกสารชี้แจงกรณีมีกระแสข่าวพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินถูกเจ้าหน้าที่ของประเทศออสเตรเลียควบคุมตัวระหว่างปฏิบัติหน้าที่ณเมืองเมลเบิร์นหลังตรวจพบมีการนำเข้ายาเสพติดประเภทเฮโรอีนโดยการบินไทยระบุว่าขณะนี้ได้รับรายงานเหตุการณ์ดังกล่าวแล้วและกำลังประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในประเทศไทยและออสเตรเลียอย่างใกล้ชิดเพื่อรับทราบข้อเท็จจริงและพร้อมให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ตามกระบวนการทางกฎหมายอย่างเต็มที่เบื้องต้นคาดว่าเป็นกรณีที่เกี่ยวข้องกับพนักงานรายบุคคลซึ่งกำลังเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของออสเตรเลียโดยบริษัทได้ประสานงานเพื่อให้พนักงานได้รับสิทธิขั้นพื้นฐานตามกฎหมายแล้วบริษัทขอยืนยันว่ามีมาตรการกำกับดูแลการปฏิบัติงานของลูกเรือทุกคนอย่างเคร่งครัดโดยห้ามให้พนักงานครอบครองนำเข้าหรือขนส่งยาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายทุกชนิดหากพบพนักงานกระทำความผิดจริงบริษัทจะดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันทีนพศรแก้วคำรายงาน
0: น้ำมันมีน้อยใช้สอยอย่างคุ้มค่าเผื่อไว้วันข้างหน้าและสรรหามาทดแทนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 16:00 นค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.prd.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสบนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา 3-5

0: ัดเชียงใหม่
1: กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่
0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: หอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่า
4: หยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
5: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
4: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมด
6: อย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้า
7: ด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
8: สำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: ม่วงใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
1: เชิญคุณผู้ฟังพบกับรายการคุยสบายยามบ่ายรายการที่จะนำข่าวสารสาระความรู้พร้อมบทเพลงไพเราะสบายหูเพื่อกล่อมให้คุณสบายใจช่วงเวลา 15:10 น. ถึง 16:00 น.

สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการคุยสบายยามบ่ายทักทายคุณผู้ฟังเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้อยู่ด้วยกันกับแจงอลิสาเพียงตังคุณผู้ฟังอยากจะฟังเพลงอะไรในช่วงยามบ่ายแบบนี้ทักทายแนะนำกันเข้ามาทางหลังไมค์ได้ที่หมายเลขเดิมค่ะ0532767993วันนี้ฝนตกลงตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาบอกไว้เลยนะคะว่าแจ้งเตือนฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือตอนบนค่ะซึ่งก็จะตกยาวไปจนถึงช่วงต้นเดือนกรกฎาคมนะคะคุณผู้ฟังในหลายพื้นที่ตกหนักมากที่สถานีในเมืองก็ตกหนักเช่นกันค่ะตอนนี้ก็ยังคงมีฝนตกลงมาค่อนข้างหนักหลายชั่วโมงต่อเนื่องกันในพื้นที่สูงต้องระวังในเรื่องของน้ำป่าไหลหลากดินโคลนสไลด์ยิ่งถ้าในพื้นที่ที่ฝนตกสะสมเป็นเวลานานก็อาจจะทำให้ดินอุ้มน้ำชุ่มทำให้เส้นทางการเดินทางในหลายจุดมีน้ำท่วมขังและต้องเฝ้าระวังเรื่องของน้ำป่าไหลหลากตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะคุณผู้ฟังทั้งนี้ทางเทศบาลนครเชียงใหม่เองค่ะก็มีการเตรียมพร้อมรับมือฝนเพิ่มขึ้นในช่วงระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง3กรกฎาคม2569โดยมีหนังสือวิทยุสื่อสารด่วนที่สุดนะคะลงวันที่27มิถุนายน2569โดยอ้างอิงถึงข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะประเทศไทยจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งโดยจังหวัดเชียงใหม่เป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักและฝนสะสมค่ะซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำท่วมขังและน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่เสี่ยงด้วยทั้งนี้ทางนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ก็ได้มีการกำชับหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการเตรียมเครื่องจักรเครื่องมือและกำลังเจ้าหน้าที่ให้พร้อมออกปฏิบัติการพร้อมกับติดตามและเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะคุณผู้ฟังเพื่อให้สามารถเข้าช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ได้ตลอด24ชั่วโมงหากเกิดเหตุฉุกเฉินขึ้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเส้นทางที่ระบายน้ำไม่ทันน้ำท่วมขังหรือแม้กระทั่งที่อาจจะทำให้เกิดการจราจรติดขัดในหลายพื้นที่ดังนั้นการเดินทางในช่วงนี้ต้องระวังเป็นพิเศษนะคะต้องมีการวางแผนล่วงหน้าด้วยก็ขอให้พี่น้องประชาชนเตรียมพร้อมระมัดระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ลุ่มต่ำรวมไปถึงพื้นที่ใกล้ทางน้ำไหลริมฝั่งแม่น้ำต้องติดตามข่าวสารกันอย่างใกล้ชิดค่ะทั้งนี้หมายเลขโทรศัพท์นะคะของ CM Force ซึ่งเป็นศูนย์ CM Force ในการให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชน0532344444 0532344ติดต่อได้ตลอด24ชั่วโมงนะคะอีกช่องทางหนึ่งก็คือ Toffee Fondue ค่ะของเทศบาลนครเชียงใหม่ก็สามารถที่จะโหลดเก็บมาไว้ได้ก็แจ้งข้อมูลต่างๆเข้ามาได้นะคะในการขอความช่วยเหลือค่ะท่านใดที่ไม่สะดวกก็เข้าไปที่เพจของเทศบาลนครเชียงใหม่สแกน QR Code Toffee Fondue นะคะซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการแจ้งพิกัดปักหมุดขอความช่วยเหลือในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉินนั่นเองค่ะก็นำมาพูดคุยกันในช่วงแรกนะคะคุณผู้ฟังอยากฟังเพลงไหนในช่วงวันฝนตกแบบนี้ทักทายกันเข้ามาได้ใครที่เดินทางกันอยู่ก็ใช้สติในการเดินทางมีน้ำใจให้กันเยอะๆเราเห็นข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะสื่อที่ออกมาถึงอันตรายบนท้องถนนอุบัติเหตุเกิดขึ้นในเสี้ยววินาทีเท่านั้นนะคะโดยเฉพาะอุบัติเหตุที่เกิดจากความประมาทขับรถเร็วไม่มีน้ำใจโมโหหัวร้อนนำไปสู่โศกนาฏกรรมต่างๆที่ไม่คาดคิดดังนั้นในทุกๆเส้นทางก็ขอให้มีน้ำใจต่อการเคารพกฎกติกาค่ะเพื่อที่จะให้เราเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางได้อย่างปลอดภัยและมีความสุขค่ะเดี๋ยวในช่วงนี้พักฟังเพลงกันสักครู่หนึ่งนะคะคุณผู้ฟังและช่วงหน้ามาพูดคุยกับกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเชิญชวนไปแอลกันเจ้าจะมีงานอะไรบ้างนั้นเดี๋ยวในช่วงหน้ามาคุยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายค่ะในช่วงนี้ฟังเพลงเพราะๆที่เตรียมมาให้คุณผู้ฟังได้รับฟังเป็นอีกหนึ่งเพลงเก่านะคะที่เปิดฟังเมื่อไหร่แล้วก็จะคิดถึงเรื่องราวในอดีตเชื่อว่าหลายๆคนก็จะมีเรื่องราวทั้งที่เป็นบทเรียนเรื่องราวทั้งที่เป็นเรื่องราวที่น่าจดจำนะคะหรือแบบเรื่องราวที่ทำให้เราอมยิ้มหรือมีน้ำตาหลากหลายอารมณ์ค่ะกับเพลงเก่าเพลงนี้

0: พลงช้าๆซึ้งๆในช่วงนี้นะคะเข้ากับบรรยากาศวันฝนตกฝนพรำลงมาค่ะคุณผู้ฟังทักทายกันด้วยนะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่เพิ่งเปิดเข้ามาฟังสวทเชียงใหม่ค่ะรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้ก็มีเรื่องราวของกิจกรรมดีๆของทางสำนักงานท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่จะชวนทุกคนไปเที่ยวงานมนต์เสน่ห์นะคะที่จะทำให้ทุกคนหลงรักความเป็นชาติพันธุ์ค่ะกับชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาประจำปี2569เขาจะจัดทั้งหมด4ครั้งด้วยกันค่ะคุณผู้ฟังครั้งแรกจัดศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้วันที่3 4 5คุณผู้ฟังวันที่ใช่ไหมศุกร์เสาร์อาทิตย์ถูกต้องแล้วล่ะ3 4 5นี้นะคะไปเจอกันได้ที่เซ็นทรัลแอร์พอร์ตเชียงใหม่ชั้น1ค่ะซึ่งภายในงานเนี่ยเขาจะมีทั้งเรื่องราวของเสื้อผ้าอาหารการกินต่างๆaccessory ของที่ระลึกนะคะไม่ได้มีแค่ของจังหวัดเชียงใหม่เท่านั้นในเรื่องราวของผลิตภัณฑ์สินค้าพี่น้องชาติพันธุ์เป็นการรวมกันของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน1ค่ะเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนใครที่เป็นพี่น้องชาติพันธุ์งานนี้ห้ามพลาดนะไปช้อปปิ้งกันได้แล้วเดี๋ยววันศุกร์ใครที่เป็น FC ของดีเจโมขาวนวลไปเจอกันได้ในงานเดี๋ยวจะพาดีเจโมขาวนวลนะคะไปถ่ายคลิปโปรโมทประชาสัมพันธ์กันด้วยใครที่เป็นดีแฟนคลับของดีเจโมขาวนวลนะคะก็ไปเจอกันได้ในงานนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะก็ยังมีอินฟลูเอนเซอร์ต่างๆนะคะของพี่น้องชาติพันธุ์มาร่วมโปรโมทมีน้องอาเมใครที่เป็นแฟนคลับของน้องอาเมบ้างน้องอาเมสาวเมียนจากเมืองฝางเจ้าน้องอาเมสาวเมียนจากเมืองฝางนะคะก็อาจจะได้มาร่วมกิจกรรมอะไรก็ได้ต้องมาลุ้นกันว่าจะได้เจอน้องอาเมกันไหมแต่ว่าวันที่แถลงข่าวน้องอาเมก็เป็นตัวแทนของอินฟลูเอนเซอร์ชาติพันธุ์ที่ประสบความสำเร็จมีผู้ติดตามกว่า5ล้านคนมาช่วยโปรโมทค่ะชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาโดยเป็นการรวมกันของพี่น้องชาติพันธุ์ในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน4จังหวัดเชียงใหม่ลำพูนลำปางแล้วก็แม่ฮ่องสอนก็เชิญชวนนะคะไปด้วยกันไปเที่ยวกันนะคะนอกเหนือจากนี้ค่ะสัปดาห์ที่2สัปดาห์ที่2ของเดือนกรกฎาคมก็จะจัดที่วันนิมานสัปดาห์ที่3จัดที่ขวงประตูท่าแพและสัปดาห์ที่4ของเดือนกรกฎาคมศุกร์เสาร์อาทิตย์นะคุณผู้ฟังไปสนุกกันได้นะคะกับกิจกรรมที่หลากหลายที่เชิงสะพานท่าขามจังหวัดลำพูนค่ะพี่น้องชาวลำพูนรอเลยกับงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาขนกระบวนขนทัพพี่น้องชาติพันธุ์นำผลิตภัณฑ์สินค้าและเรื่องราวดีๆไปถ่ายทอดให้กับทุกท่านถึงที่จังหวัดลำพูนนะคะโดยเฉพาะในวันศุกร์เสาร์และวันอาทิตย์ที่เชื่อว่าคนก็ต้องคึกคักกันอย่างแน่นอนอยากจะให้ทุกคนค่ะก็ไปสัมผัสนะคะมีเรื่องราวของการทำกิจกรรมเวิร์กช็อปถ่ายทอดภูมิปัญญามี business matching มีกิจกรรมดนตรีต่างๆนะคะตลอดทั้งวันทั้ง3วันของการจัดงานแต่ละครั้งศุกร์เสาร์และอาทิตย์ให้ตลอดเดือนกรกฎาคมนี้เป็นเดือนแห่งสีสันของชาติพันธุ์เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็เป็นการสร้างกิจกรรมที่น่าสนใจดึงดูดนักท่องเที่ยวกันด้วยนะคะสำหรับ730ปีเมืองเชียงใหม่ค่ะสำหรับ730ปีเมืองเชียงใหม่เป็นอีกหนึ่งแคมเปญสำคัญที่เชิญชวนทุกท่านนะคะโดยเฉพาะพี่น้องชาวเชียงใหม่ได้ตื่นตัวตื่นตาตื่นใจตั้งตารอคอยในเรื่องของกิจกรรมดีของ730ปีนครเชียงใหม่ซึ่งถือได้ว่าเรากำลังจะก้าวสู่เมืองแห่งมรดกโลกจะเป็นเมืองแรกที่ยังคงมีชีวิตที่อื่นเป็นโบราณสถานนะได้ขึ้นทะเบียนมรดกโลกแต่จังหวัดเชียงใหม่ของเราจะเป็นการขอขึ้นทะเบียนมรดกโลกในขณะที่เป็นเมืองที่มีชีวิตไม่ใช่มีแค่โบราณสถานมันมีความสำคัญอย่างยิ่งเพราะถ้าจังหวัดเชียงใหม่ของเราได้เป็นมรดกโลกเป็นเมืองที่มีชีวิตเป็นเมืองแรกเลยที่มีการขอเนี่ยก็จะทำให้มีโอกาสให้จังหวัดอื่นๆค่ะสามารถขอได้ด้วยเช่นกันนะคะก็ร่วมแรงร่วมใจกันค่ะทุกคนเป็นกำลังใจให้กับทีมงาน730ปี Road to มรดกโลกนะคะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญสำคัญที่เราจะได้เห็นการทำความสะอาดตกแต่งหน้าบ้านให้สวยงามแต่ละจุดนะคะไม่ว่าจะเป็นวัดที่อยู่ในทะเบียนของการขึ้นทะเบียนมรดกโลกแล้วก็อีกหนึ่งจุดสำคัญนะคะซึ่งล้วนแล้วแต่เป็นเรื่องที่พี่น้องชาวเชียงใหม่ของเราต้องตื่นตาตื่นใจตื่นตัวรับรู้และร่วมเป็นส่วนหนึ่งส่วนสำคัญค่ะให้จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะได้ก้าวสู่การเป็นมรดกโลกอย่างสมศักดิ์ศรีทั้งนี้แล้วเนี่ยเป็นอีกหนึ่งโปรเจกต์ดีๆที่เราจะได้เห็นทูต วัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ก็คือคุณอ้อมรัตนังได้เดินทางโปรโมทประชาสัมพันธ์แล้วก็ทำกิจกรรมดีๆนะคะก็สามารถที่จะติดตามต่างๆนะคะข้อมูลต่างๆได้ทางสภาวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ถ้าท่านใดสนใจอยากจะทำกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการสนับสนุน730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกติดต่อได้ที่สภาวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เท่านั้นอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเด็ดขาดนะคุณผู้ฟังอันนี้จริงๆนะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพแอบอ้างเด็ดขาดเลยว่าสามารถที่จะดีลได้หรือว่าสามารถที่จะมาทำกิจกรรมคอลแลบกันได้อะไรแบบนี้นะคะซึ่งถ้าสมมติเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกเนี่ยต้องสภาวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่เต้าอันเจ้าต้องบอกว่าเท่านั้นนะคะใครก็อย่าได้แอบอ้างเรื่องราวแบบนี้เด็ดขาดเลยเพราะเป็นเรื่องที่สำคัญเนาะมันคือหัวจิตหัวใจนะจริงๆนะคุณผู้ฟังมันคือเรื่องของหัวจิตหัวใจอะของเมืองเชียงใหม่เราไม่ว่าจะเป็นกำแพงเมืองคูเมืองเชียงใหม่วัดพระสิงห์วรวิหารวรมหาวิหารวัดเจดีย์หลวงวรวิหารค่ะวัดเชียงมั่นวัดสวนดอกนะคะวัดเจ็ดยอดวัดอุโมงค์วัดพระธาตุดอยสุเทพนะคะซึ่งก็ถือได้ว่าเป็นเรื่องราวที่เชื่อมโยงเกี่ยวกับวิถีชีวิตของผู้คนชาวจังหวัดเชียงใหม่ของเราก็อยากจะเน้นย้ำค่ะว่าในเรื่องของการประเมินนั้นเดี๋ยวอีกไม่นานแล้วค่ะอีกไม่นานแล้วอีกประมาณเดือนกว่าๆเราก็จะถึงช่วงที่ทางคณะกรรมการต่างๆก็จะเดินทางมาประเมินนะคะลงพื้นที่ที่จังหวัดเชียงใหม่ซึ่งในช่วงนี้เราก็จะเห็นความเคลื่อนไหวต่างๆผ่านทางหน้าเพจของสภาเมืองเชียงใหม่ผ่านทางหน้าเพจของพี่อ้อมรัตนังด้วยในการเป็นทำหน้าที่ทูตมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่นะคะในการประชาสัมพันธ์เชิญชวนสร้างความตระหนักและก็เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องของการขับเคลื่อน730ปีเชียงใหม่สู่มรดกโลกค่ะก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่พวกเราทุกคนนะคะเป็นกำลังใจให้กับทีมงานและเราสามารถที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งค่ะในแคมเปญสำคัญนี้ด้วยคุณผู้ฟังคะวันนี้มีสองสาวมาอยู่ในรายการ ขออนุญาตแนะนำตัวแล้วก็เปิดตัวเลยละกันนะคะเป็นครั้งแรกค่ะของน้องๆทั้งสองคนเรียกสั้นๆว่าน้องแองเจนะคะแองเจแล้วก็น้องเบนซ์มาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้พี่ๆศิษย์เก่าแม่โจ้มาให้กำลังใจน้องๆกันได้นะคะมาให้กำลังใจน้องๆกันได้นะสวัสดีทั้งสองสาวค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
0: น้องเบนซ์แนะนำตัวก่อนเลยค่ะลูก
1: ค่ะสวัสดีค่ะชื่อนางสาวชัตพรบัวแก้วดีนะคะชื่อเล่นชื่อน้องเบนซ์ค่ะมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะอยู่คณะศิลปศาสตร์นะคะหนูเป็นนักศึกษาฝึกงานนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะ
0: ฝากเนื้อฝากตัวด้วยค่ะคุณผู้ฟังอีกหนึ่งสาวแองเจค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อนางสาวชัตพรจติมานะคะชื่อเล่นชื่อแองเจนค่ะมาจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้เหมือนกันค่ะอยู่คณะศิลปศาสตร์ค่ะฝากพี่ๆนะคะฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะคะ
0: ก็จะได้ยินเสียงสองสาวนี้บ่อยขึ้นนะคุณผู้ฟังเดี๋ยวถ้าน้องๆจัดรายการเก่งแล้วก็ฝึกงานแล้วคล่องแล้วก็จะชวนมาอ่านข่าวมาพูดคุยกันในรายการมาเม้ามอยกันในรายการคุยสบายยามบ่ายนะคะเพราะว่ารายการของเราก็จะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่จะให้น้องๆฝึกประสบการณ์ได้มีประสบการณ์จริงในการจัดรายการคุยกับคุณผู้ฟังรับสายโทรศัพท์แล้วก็เปิดเพลงรวมไปถึงได้เห็นเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังนะคะที่ทุกท่านจะได้ทราบว่าเอ๊ะวิธีการจัดรายการพี่ๆดีเจต้องทำอะไรบ้างเตรียมตัวอย่างไรก่อนอื่นเลยความคาดหวังของสองสาวอยากจะได้อะไรจากการฝึกงานในครั้งนี้คะลูกน้องเบนค่ะมาฝึกงานครั้งนี้คาดหวังว่าเราจะได้อะไรเอ่ยน้องเบนหรือแอนเจก็ได้ค่ะ
2: อ๋อคาดหวังว่าจะได้ความรู้มากที่สุดค่ะเพราะว่าชอบในด้านการพูดเป็นดีเจแล้วก็ชอบพูดด้วยค่ะ
0: อืมชอบพูดนะคะแอนเจน่ารักได้ยินเสียงไม่ค่อยได้ยินเสียงแอนเจหรอคะแอนเจพูดดังนิดนึงโอเคน้องเบนล่ะคะ
1: หนูชอบการจัดรายการค่ะ
0: ชอบการจัดรายการ
1: มีความรู้มากขึ้นค
0: ่
1: ะ
0: ค่ะจากที่เรียนมาเนาะจากที่เรียนมาแล้วในวันนี้เนี่ยหนูได้มาเห็นพี่ๆทำงานได้มาเห็นพี่ๆจัดรายการได้มาเห็นพี่ๆทำงานได้มาเห็นพี่ๆจัดรายการครั้งแรกที่เห็นห้องส่งรู้สึกยังไงบ้าง
1: รู้สึกตื่นเต้นค่ะมัน
0: อุปกรณ์เยอะไปหมดเลย
2: เยอะไปหมดเลย
0: ใช่ไหม
2: ใช่
0: อุปกรณ์เยอะไปหมดเลยเคยคิดไหมว่าเวลาเราเปิดฟังวิทยุเอ๊ะดีเจเขาทำอะไรอยู
1: ่เคยค่ะ
0: เคยฟังวิทยุล่าสุดเมื่อไหร่ในรถเคยฟังไหม
2: เคยค่ะ
0: เปิดวิทยุตอนไหนตอนขับไปไกลๆ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คุณพ่อคุณแม่เคยเปิดฟังวิทยุเปิดวิทยุให้ฟังไหมคะ
1: เคยค่ะ
0: เพ พลงยุคไหนที่เราชอบฟังอ่ะเข้าเรื่องเพลงเลย
1: ส่วนใหญ่ก็ชอบเพลงเก่าๆค่ะ
0: เพลงเก่าๆพี่เสกโลโซน้องบอกว่าเป็น FC เสกโลโซเดี๋ยวเปิดให้อ่ะไหนใครเป็น FC เสกโลโซทักทายแนะนำเพลงกันมาหน่อยสิช่วงนี้พี่เสกออกมาแล้วดังนะช่วงนี้พี่เสกแบบมาครองคอนเสิร์ตละแอนเจล่ะคะ
2: หนูชอบลูกทุ่ง
0: ลูกทุ่งเลยเหรอ
2: ใช่ค่ะ
0: ดีมากลูกทุ่งอยู่วันพฤหัสทุกวันพฤหัสพี่แจงจะเปิดเพลงลูกทุ่งรายการของเรานะทุกวันพฤหัสเราจะเปิดเพลงลูกทุ่งค่ะคุณผู้ฟังก็ฝากน้องๆสองคนนี้นะคะอาจจะพูดไม่ค่อยเก่งตื่นเต้นวันนี้มาวันแรกพี่แจงก็จับใส่หูฟังแล้วก็แนะนำตัวเลย อยากจะถามน้องๆว่าจริงๆแล้วเรียนจบไปเราอยากจะประกอบอาชีพอะไรมีอาชีพในฝันหรืองานในฝันไหมคะ
1: หนูก็มีอาชีพอยากทำเกี่ยวกับสายนิเทศนี่แหละค่ะอยากทำเกี่ยวกับจัดรายการจัดแสงหรือสีอะไรพวกนี้ค่ะ
0: เรื่อง Light and Sound
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็การสื่อสารแสดงว่าเราเป็นคนชอบงานอีเวนต์เนาะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วแอนเจล่ะคะ
2: หนูอยากทำธุรกิจส่วนตัวค่ะ
0: ด้านไหนบ้างลูก
2: อยากทำเป็นเช่าชุดหรือว่าถ่ายพรีเวดดิ้งอะไรประมาณนี้ค่ะ
0: สายนั้นไปเลยนะคะแต่การสื่อสารก็สำคัญเนาะในทุกๆอาชีพหนูลองหลับตาแล้วลองนึกเอ๊ะอาชีพไหนที่ไม่ต้องพูดบ้างอาชีพไหนที่ไม่ต้องสื่อสารอาชีพไหนที่ไม่ต้องคุยกับใครน้อยเนาะมีไหมทุกอาชีพต้องสื่อสารหมดเลยต้องสื่อสารทักษะการสื่อสารเป็นเรื่องที่สำคัญวันนี้เราอาจจะอยู่ในห้องส่งค่ะน้องๆ อาจจะไม่เห็นว่าเอ๊ะมีคุณผู้ฟังอยู่หลายจังหวัดบางทีก็จากลำพูนเชียงใหม่บางทีเวลาที่เราสำรวจผู้รับฟังก็จะมีเสียงโทรศัพท์เข้ามาจากสุโขทัยยังได้รับสัญญาณได้เลยนะคะสุโขทัยฮอดหรืออะไรอย่างเงี้ยทางแบบที่ไกลได้รับสัญญาณดังนั้นแล้วเนี่ยเรื่องของการสื่อสารในวันนี้เชื่อว่าดีใจที่น้องๆเลือกมาฝึกงานที่สทเชียงใหม่นะคะดีใจที่เห็นคุณค่าของงานสื่อสารแล้วก็ดีใจที่เห็นคุณค่าของสถานีวิทยุค่ะเดี๋ยวในโอกาสต่อไปคุณผู้ฟังก็จะได้ฟังเสียงใสๆของน้องๆ2คนร่วมจัดรายการกับพี่แจงแล้วก็พี่ๆดีเจสทเชียงใหม่วันนี้ขอบคุณทั้ง2คนค่ะ
2: ขอบคุณค่ะ
0: โอเคค่ะน้องๆว่าตื่นเต้นมากพี่แจงถามอะไรเยอะแยะชวนคุยคุณฟังชวนคุยนะคะเอาละค่ะสำหรับในช่วงนี้ยังคงต้องแจ้งเตือนเรื่องราวที่สำคัญก็คือการดูแลสุขภาพโรคต่างๆมาเยอะนะคะโดยเฉพาะช่วงฤดูฝนแบบนี้พื้นอย่าให้แฉะถ้าบ้านคุณมีผู้สูงอายุหรือแม้กระทั่งเด็กรวมไปถึงเราทุกคนแหละห้องน้ำห้องครัวห้องนั่งเล่นช่วงนี้นะคะถ้าเปียกฝนกลับมาก็ต้องรีบทำความสะอาดตัวเองทำตัวให้แห้งให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้ไม่มีเชื้อไวรัสหรือว่าแบคทีเรียทำให้ร่างกายของเราอ่อนแอผู้สูงอายุต้องระวังค่ะถ้าบ้านของคุณยังไม่มีราวจับตรงบริเวณทางเดินหรือในห้องน้ำห้องครัวห้องนอนต่างๆต้องระมัดระวังเวลาสวมใส่รองเท้าที่อยู่ในบ้านก็ต้องใส่แบบพอดีมีพื้นกันลื่นนะคะถ้าใส่รองเท้าแบบไม่มีพื้นกันลื่นล้มขึ้นมาหัวฟาดแข้งขาหักบาดเจ็บเป็นเรื่องใหญ่เลยเป็นเรื่องใหญ่จริงๆดังนั้นดูแลและใส่ใจคุณและคนในครอบครัวนะคะดูแลในเรื่องของการใช้ชีวิตในบ้านนี่แหละดูแลตั้งแต่การใช้ชีวิตในบ้านเลยก็เป็นการแจ้งเตือนค่ะสำหรับท่านใดที่อาจจะมีการรับประทานยาประจำแล้วมันมีเอฟเฟกต์เรื่องของการเวียนหัวหน้ามืดตามัวช่วงนี้ต้องระวังเพราะว่าอาจจะทำให้เกิดล้มหน้ามืดหัวฟาดอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรงแล้วทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ดังนั้นเมื่อพบเห็นผู้สูงอายุหรือเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้น1669นะคะของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นสายด่วนฉุกเฉิน1669ช่วงนี้อาจจะต้องกลับมาทบทวนเบอร์โทรศัพท์เบอร์โทรฉุกเฉินไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ของน้ำท่วมภัยพิบัติอุบัติเหตุต่างๆแม้กระทั่งเรื่องของการเจ็บป่วยนะคะดังนั้นในช่วงนี้ทั้งสายด่วนปภ.สายด่วนพม.สายด่วนของกระทรวงสาธารณสุขค่ะเป็นหมายเลขที่จะต้องเมมโมรี่ไว้ในโทรศัพท์ถ้าเกิดเหตุฉุกเฉินอาจจะต้องปริ้นไว้ที่บ้านนะบางทีก็ลืมไง บางทีเราก็ลืมนะคะไม่ได้เปิดมือถือตลอดเวลาบางทีเราก็ลืมดังนั้นแล้วเนี่ยเบอร์ฉุกเฉินต่างๆเป็นเรื่องที่จำเป็นในการใช้ชีวิตประจำวันนะคะไม่ว่าจะเป็นการขับรถบนท้องถนนการใช้ชีวิตอยู่ในบ้านก็มีความเสี่ยงค่ะคุณผู้ฟังคะยังเหลือเวลาอีกประมาณน่าจะเปิดได้อีกสัก2เพลงเดี๋ยวเปิดเพลงเพราะๆให้ฟังกันในช่วงท้ายรายการกันดีกว่าค่ะแล้วเจอกันนะคะวันพรุ่งนี้แจงมีภารกิจถ้ากลับมาทันไปแม่แต่งบุตรกวนเจ้าถ้ากลับมาทันก็จะรีบมาเข้ารายการแต่ถ้ากลับมาไม่ทันต้องขออภัยนะคะเดี๋ยวจะเปิดเพลงเตรียมเพลงไว้ให้ค่ะฝากเพลงไว้ให้น้องๆเปิดเพลงเพราะๆโทรเข้ามาขอเพลงได้0532767993วันนี้คุยสบายยามบ่ายขออนุญาตลาไปด้วยเพลงเพราะๆเก่าๆซึ้งๆเชื่อว่าหลายๆคนคงชอบเพลงนี้เหมือนกันค่ะวันพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ในรายการคุยสบายยามบ่ายวันนี้ลาคุณผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับอรัญญาชมชื่นดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายนขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ

0: ประชาสัมพันธ
1: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
2: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
1: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
3: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
4: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
5: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
6: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากแรงสนับสนุนภาคบริการมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐและภาคเกษตร
7: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคการเกษตรที่ได้รับอานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทั้งภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกปฏิพลสัทพรมมารายงาน
6: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมประเมินลดขบวนรถโดยสารรายสถานีเพื่อลดต้นทุนก่อนเสนอกระทรวงคมนาคมพิจารณาน
8: ายอนันต์โพนุ่นแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงนโยบายการปรับลดขบวนรถเพื่อลดต้นทุนและการขาดทุนว่าได้มอบหมายให้ฝ่ายบริการเดินรถเร่งสรุปข้อมูลกลับโดยจะดำเนินการในลักษณะทยอยทำเป็นระยะโดยจะเริ่มพิจารณาขบวนรถขนส่งสินค้าเป็นส่วนแรกเนื่องจากปัจจุบันมีสัญญากับภาคเอกชนอีก1รายซึ่งหากยังมีสัญญาต่อกันก็ไม่สามารถลดขบวนรถตรงได้ทันทีโดยปัจจุบันมีเพียงขบวนรถน้ำมันดิบแค่ขบวนเดียวที่สามารถแยกพิจารณาได้ส่วนขบวนรถโดยสารจะต้องทำการประเมินและทยอยทำแท็กซี่เพื่อเสนอให้กระทรวงคมนาคมเห็นภาพรวมว่าจะสามารถปรับลดปริมาณลงในสถานีช่วงไหนอย่างไรทั้งนี้ในทางกลับกันการรถไฟจะเร่งดำเนินการติดตั้งระบบความปลอดภัยเพิ่มเติมเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้ใช้บริการทั้งบนรถไฟและสถานีต่างๆควบคู่กันไปด้วยการเปิดรับเอกชนร่วมเดินรถแต่อุปสรรคการลงทุนลูกศรแก้วคำรายงาน
6: กระทรวงศึกษาธิการรับเรื่องร้องขอความเป็นธรรมกรณีประกาศผลสอบครูผู้ช่วยคาดเคลื่อนยืนยันเร่งตรวจสอบให้แล้วเสร็จภายใน 2-3 สัปดาห์พร้อมเสนอแนวทางเยียวยาน
9: ายอัครนันท์กิตตินันท์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวภายหลังรับหนังสือร้องขอความเป็นธรรมจากนางสาวชนัดดาวรสารหรือครูนิ่มผู้สอบผ่านการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสมุทรปราการซึ่งเดินทางมายังรัฐสภาเพื่อยื่นหนังสือขอให้ตรวจสอบกระบวนการจัดสอบหลังจากได้รับแจ้งว่าตกจากอันดับที่1ไปอยู่อันดับที่2ภายหลังมีการประมวลผลคะแนนใหม่ทั้งที่ได้รับหนังสือเรียก

0: ัวเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการแล้วโดยกล่าวว่านายประเสริฐจันทราดวงทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้กำชับให้ดำเนินการเรื่องนี้ให้ดีและให้ความยุติธรรมกับทุกฝ่ายขั้นตอนแรกจะเร่งดำเนินการตรวจสอบให้มีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับโดยอาจนำข้อสอบมาตรวจสอบอีกครั้งพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการที่มีความน่าเชื่อถือเพื่อให้ผู้เข้าสอบมีความเชื่อมั่นในความเป็นกลางและความถูกต้องของกระบวนการก่อนจะเข้าสู่กระบวนการเยียวยาในลำดับต่อไปคาดว่าจะได้คำตอบชัดเจนภายใน 2-3 สัปดาห์จิรวรรณช่วยเท้ารายงาน
1: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 นค่ะ
2: ที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King, the royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัปการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
5: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
6: รถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรคุณกำลังฟังรายการจราจรเพื่อชุมชนทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ 16:10 น. ถึง 17:00 น.

วัสดีค่ะคุณผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะเข้าสู่ในช่วงเวลาของรายการวิทยุจราจรเพื่อชุมชนโดยตำรวจภูธรภาค5ค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้วันจันทร์ค่ะวันทำงานนะคะวันเปิดเรียนวันแรกของสัปดาห์นี้ค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังนะคะกับบทเพลงเพราะๆแบบนี้เลยคุณผู้ฟังค่ะก็อยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขมากๆนะคะแล้วก็วันนี้นะคะเราก็มาพร้อมกับสายฝนด้วยนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ค่ะซึ่งตอนนี้นะคะถ้าหากว่าเราจะมาดูในเรื่องของการพยากรณ์อากาศนะคะจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือค่ะซึ่งก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะคะประจำวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569นะคะตั้งแต่เวลาเที่ยงวันของวันนี้จนถึงเที่ยงวันของวันพรุ่งนี้ค่ะซึ่งก็ได้มีการพยากรณ์อากาศนะคะบอกว่าลักษณะอากาศทั่วไปภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งทั้งนี้เนี่ยก็เนื่องมาจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นนะคะประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือค่ะและก็ประเทศลาวตอนบนนะคะเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนดังนั้นนะคะช่วงนี้ในพื้นที่ภาคเหนือของเรานะคะก็จะมีในเรื่องของฝนที่ตกเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งซึ่งวันนี้เนี่ยตั้งแต่ในช่วงเที่ยงวันมาเลยนะคะในตัวเมืองเชียงใหม่วันนี้ก็มีฝนตกหยุดๆนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนในช่วงเวลาเลิกงานเลิกเรียนวันนี้นะคะก็ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยเพราะว่าตอนนี้เชื่อว่าอาจจะมีบางช่วงที่มีฝนตกนะคะแล้วก็อาจจะหยุดตกนะคะแต่ว่าถนนเปียกแน่นอนวันนี้ดังนั้นใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะมาดูข้อมูลในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งรับผิดชอบพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะวันนี้เนี่ยก็จะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบ้างแห้งที่บริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงรายพะเยาแล้วก็จังหวัดน่านนะคะแต่ว่าวันนี้ในตัวเมืองเชียงใหม่ก็มีฝนตกนะคะก็ในพื้นที่ที่มีฝนตกตอนนี้และถ้าหากว่าคุณผู้ฟังกำลังขับรถอยู่ต้องใช้ความระมัดระวังในการขับรถด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะวันนี้นอกจากเราจะมีข้อมูลในหลายๆเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็ยังคงมีบทเพลงเพราะๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยวันนี้นะคะเพลงที่นำมาฝากให้กับคุณผู้ฟังวันนี้นะคะชื่อเพลงเนี่ยจะขึ้นต้นเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวก็จะมาเล่าให้คุณฟังว่าวันนี้นะเตรียมบทเพลงเพราะๆอะไรบ้างที่มาฝากคุณผู้ฟังนะคะซึ่งวันนี้วันทำงานวันแรกนะคะวันเปิดเรียนวันแรกของสัปดาห์ปลายเดือนนะคะแล้วก็เราก็จะเข้าสู่เดือนใหม่แล้วนะคะวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569นะคะก็วันพรุ่งนี้วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนก่อนที่เราจะเข้าสู่เดือนกรกฎาคมกันนะคะก็เดี๋ยววันนี้มีข้อมูลหลายๆเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังกันค่ะนอกจากนั้นนะคะยังอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขกับการฟังเพลงด้วยนะคะค่ะมาดูข้อมูลในเรื่องของการเชิญชวนนะคะให้พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็จังหวัดใกล้เคียงนะคะมาจำหน่ายมาซื้อนะคะมาซื้อสินค้านะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเขามีคาราวานตลาดสินค้ากุ้งนะคะปี2569นะคะซึ่งสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เขาได้ร่วมกับกรมการค้าภายในนะคะได้เชิญชวนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะแล้วก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยู่จังหวัดใกล้เคียงด้วยนะคะมาเลือกซื้อกุ้งขาวแวนนานะคะต้องขอบอกขออภัยค่ะเขาชื่อว่ากุ้งขาวแวนนาไมนะคะคุณภาพดีสดจากแหล่งผลิตในราคาพิเศษสุดนะคะโอ้โหคุณผู้ฟังท่านไหนที่ชอบรับประทานอาหารทะเลนะคะตอนนี้นะคะเขาจะมีการจำหน่ายกุ้งขาวแวนนาไมนะคะคุณภาพดีนะคะสดจากแหล่ง
ผลิตในราคาพิเศษสุดด้วยนะคะซึ่งต้องบอกว่าในราคาตลาดทั่วไปเนี่ยเขาจำหน่ายกิโลกรัมละ240บาทถึง250บาทนะคะแต่ว่าตอนนี้คาราวานตลาดสินค้ากุ้งปี2569โดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายในเนี่ยนะคะนำมาจัดจำหน่ายในราคาเพียง200บาทต่อ1กิโลกรัมค่ะซึ่งก็เป็นกุ้งขาวนะคะขนาดประมาณ41-45ตัวต่อกิโลกรัมนะแล้วเขาก็บรรจุในถุงตาข่ายนะคะก็ถุงละ1กิโลกรัมนะคะสามารถสั่งซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนด้วยนะคะในราคาพิเศษสุดกิโลกรัมละ200บาทนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะที่สนใจจะไปซื้อกุ้งนะคะในราคาพิเศษสุดนะคะจากแหล่งผลิตสดๆเลยนะคะเป็นกุ้งขาวแวนามัยนะคะก็สามารถนะคะไปซื้อกันได้นะคะเขาก็จะมีการจำหน่ายในวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะคะตั้งแต่เวลา 9:00 น.จนถึง 12:00 น.โอ้โหครึ่งวันเช้าเท่านั้นนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังที่ต้องการจะสั่งซื้อล่วงหน้านะคะก็สามารถที่จะเข้าไปเซิร์ชดูนะคะเขาก็จะมีQR code นะคะให้คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่ต้องการจะสั่งซื้อล่วงหน้าเนี่ยนะคะก็เข้าไปเซิร์ชนะคะคาราวานตลาดสินค้ากุ้งนะคะแล้วก็สั่งซื้อล่วงหน้าผ่านด้วยการสแกน QR code นะคะหรือไม่ก็สามารถติดต่อเพิ่มเติมที่สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่นะคะที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ053-112-659หรือที่หมายเลข082-112-5491นะคะก็คุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนที่อยากจะไปซื้อกุ้งนะคะในราคาประหยัดนะคะแล้วก็เป็นกุ้งที่สดจากแหล่งผลิตนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าเราไปซื้อที่ตลาดนะราคาตลาดทั่วไปเนี่ยจะอยู่ที่240บาทถึง250บาทต่อกิโลกรัมแต่ถ้าหากว่ามาซื้อนะคะในงานคาราวานตลาดสินค้ากุ้งนะคะซึ่งเขาก็จะจัดที่ด้านหน้าโรงอาหารสารกลางจังหวัดเชียงใหม่นะคะหรือที่เรียกว่าตลาดนัดเกษตรกรเนี่ยนะคะวันพรุ่งนี้นะคะวันอังคารที่30มิถุนายน2569ตั้งแต่เวลา 9:00 น.ถึง 12:00 น. 9โมงเช้าถึงเที่ยงวันนะคะก็ไปร่วมช้อปปิ้งกันได้ค่ะเอาล่ะค่ะเดี๋ยวเราก็ยังคงมีทั้งบทเพลงพร้อมๆมาฝากคุณผู้ฟังด้วยแล้วก็มีผลการปฏิบัติงานมีเรื่องราวหลายๆเรื่องราวมาฝากคุณผู้ฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะบทเพลงที่จะนำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะก็จะเป็นเพลงนะคะที่เตรียมมาให้คุณผู้ฟังนะเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้เนี่ยชื่อเพลงนะคะจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพียงนะคะวันนี้เพลงที่เรานำมาให้คุณผู้ฟังนะขึ้นชื่อเพลงเนี่ยต้นเพลงนะชื่อว่าเพียงหมดเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาเปิดเพลงเพราะๆให้กับคุณผู้ฟังกันนะคะก็มาฟังเพลงแรกกันเลยนะคะสำหรับเพลงที่มีชื่อเพลงขึ้นต้นด้วยคำว่าเพียงนะคะมาฟังเพลงแรกเพลงนี้กันเลยนะคะเอ๊ะคุณผู้ฟังจะทายชื่อเพลงนี้ถูกหรือเปล่านะคะก็ชื่อเพลงจะขึ้นต้นด้วยคำว่าเพียงหมดเลยวันนี้ที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะกับเพลงนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้นะคะก็จะเป็นเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเพียงหมดเลยนะคะก็เดี๋ยวอาจจะมีกิจกรรมให้คุณผู้ฟังได้ร่วมสนุกกันนะคะแต่หลายท่านบอกว่าเนี่ยเพลงที่เปิดเพลงแรกนะคนรุ่นใหม่เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเกิดไม่ทันจริงๆนะคะหลายท่านบอกว่าไม่เคยได้ยินเพลงนี้มาก่อนเลยนะคะ

คุณผู้ฟังค่ะตอนนี้นะคะสำหรับคุณผู้ฟังที่รับฟังรายการผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD นะคะแล้วก็ทักทายเราเข้ามาค่ะท่านแรกนะคะคุณฤทธิ์นะคะก็ทักทายเราเข้ามาด้วยมีคุณสิรินันท์นะคะคุณสิรินันท์บอกว่าวันนี้เนี่ยที่แม่ทาร้อนมากเลยนะคะคุณวารินนะคะคุณจัญญาคุณจัญญาบอกว่าเพลง Endless Love นะคะเพลงเพราะค่ะโอ้ขอบคุณนะคะนอกจากนั้นนะคะมีคุณช้างทองด้วยคุณสิริพรคุณสิริพันธ์บอกว่าที่ดอยสะเก็ดเนี่ยฝนยังไม่ตกนะคะก็เดี๋ยวไม่แน่นะคะเดี๋ยวเย็นๆค่ำๆเนี้ยนะคะที่ดอยสะเก็ดอาจจะมีฝนตกก็ได้นะคะนอกจากนั้นก็ยังมีคุณพงศักดิ์ด้วยคุณไพโรจน์นะคะคุณไพโรจน์บอกว่าที่เหมืองจี้วันนี้เนี่ยร้อนมากเลยนะคะมีคุณพระเครื่องทั่วไทยมีคุณพัชราพรนะคะแล้วก็คุณสุทัศน์ด้วยนะคะหลายท่านบอกว่าวันนี้อากาศร้อนเนาะนะคะก็อาจจะเป็นเพราะว่าเดี๋ยวในช่วงค่ำๆกว่านี้หรือเปล่านะคะที่อาจจะมีฝนตกก็ได้นะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะจะมีข้อมูลมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังนะคะที่ตำรวจภูธรภาค5ในวันนี้ค่ะท่านพลตำรวจโทกฤษฎาพลยี่สาครท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะก็ได้มีการประชุมนะคะบริหารของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งก็จะมีท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านผู้บังคับการนะคะแล้วก็หัวหน้าสถานีตำรวจเข้าร่วมประชุมบริหารของตำรวจภูธรภาค5นะคะซึ่งก็ก่อนเริ่มประชุมนะคะจะมีการมอบนะคะรางวัลนะคะที่ให้กับข้าราชการตำรวจไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่ดีเด่นนะคะแล้วก็มีข้าราชการตำรวจนะคะที่ได้รับประกาศเกียรติคุณจากท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5นะคะในการปฏิบัติหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดดีเด่นด้วยนะคะและก็จะมีการประสานความร่วมมือนะคะในเรื่องของการทำงานร่วมกันนะคะโดยเฉพาะหน่วยงานในสังกัดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติที่มีพื้นที่ตั้งอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5นะคะเราก็จะมาร่วมประชุมกันแบบนี้เป็นประจำทุกๆเดือนนะคะเพื่อให้การป้องกันปราบปรามอาชญากรรมนะคะการดูแลรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินให้กับพี่น้องประชาชนนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรภาค5ซึ่งครอบคลุมพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนนะคะเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนั่นเองค่ะคุณผู้ฟังคะแล้ววันนี้นะคะที่สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะเขามีการเปิดศูนย์บุหรี่ไฟฟ้าด้วยโอ้โหนะคะซึ่งในการเปิดศูนย์บุหรี่ไฟฟ้านะคะก็ได้มีท่านรัฐมนตรีนะคะร่วมประชุมมอบแนวทางบูรณาการตามนโยบายของรัฐบาลในการเปิดศูนย์ในวันนี้ด้วยนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะท่านพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้ยกระดับการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนะคะมีการสั่งตั้งศูนย์บุหรี่ไฟฟ้านะคะจริงๆแล้วเนี่ยชื่อยาวจริงๆคือศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะจริงๆแล้วชื่อยาวแบบนี้เลยนะคะแต่อาจจะเรียกสั้นๆว่าเป็นศูนย์บุหรี่ไฟฟ้าหรือว่าชื่อย่อนะคะชื่อย่อก็คือสปบยตรนะคะซึ่งในเรื่องนี้ค่ะท่านผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะก็ได้มอบหมายให้ท่านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะซึ่งมีผลงานปราบบุหรี่ไฟฟ้าอย่างต่อเนื่องเป็นผู้อำนวยการศูนย์ค่ะเพื่อสานต่อมาตรการปราบปรามให้เข้มข้นพร้อมกับบูรณาการหน่วยงานภาครัฐและภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะคะซึ่งในวันนี้นะคะในช่วงเวลา 13:30 นาทีสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะได้มีการประชุมศูนย์สั้นๆ นะคะบุหรี่ไฟฟ้าครั้งที่1ทับ2569ค่ะโดยมีนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะกำกับดูแลการป้องกันปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าของรัฐบาลนะคะและท่านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะได้ร่วมเป็นประธานการประชุมค่ะซึ่งในเรื่องนี้นะคะก็ได้ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะที่ทางภาครัฐนะคะแล้วก็หน่วยงานของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
นะคะได้ให้ความสำคัญอย่างยิ่งต่อการแก้ไขปัญหาสถานการณ์การแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะการแพร่ระบาดในกลุ่มเด็กและเยาวชนค่ะซึ่งปัญหาบุหรี่ไฟฟ้านะคะไม่ใช่เพียงปัญหาสาธารณสุขเท่านั้นแต่เป็นปัญหาด้านสังคมและความมั่นคงนะคะซึ่งจะส่งผลต่ออนาคตของประเทศนะคะซึ่งก็ในเรื่องนี้ต้องเป็นการร่วมด้วยช่วยกันทุกภาคส่วนนะคะคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะช่วยกันนะคะป้องกันเด็กแล้วก็เยาวชนนะคะไม่ให้ไปเกี่ยวข้องกับบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้านะคะซึ่งต้องบอกว่าเนี่ยเวลาไป เด็กนะคะที่อยากรู้อยากลองเนาะแต่ว่าบุหรี่เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นบุหรี่มวนหรือว่าเป็นบุหรี่ไฟฟ้าล้วนมีสารนิโคตินนะคะที่ส่งผลกระทบต่อสมองทำให้ติดเนาะซึ่งติดง่ายแต่ว่าเลิกยากนะคะดังนั้นคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนหากท่านนะคะไปพบเจอนะคะเบาะแสของผู้ที่ทำผิดกฎหมายนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการนำเข้านะคะผลิตจำหน่ายครอบครองในเรื่องของบุหรี่ไฟฟ้ารวมไปถึงการสูบในพื้นที่ห้ามสูบนะคะท่านสามารถที่จะแจ้งเบาะแสให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจทราบผ่านสายด่วน191และก็ช่องทาง @police5นะคะก็ต้องขอความร่วมมือทุกท่านนะคะในการร่วมเป็นหูเป็นตาเป็นส่วนหนึ่งในการที่เราจะปกป้องเด็กแล้วก็เยาวชนของเรากันนะคะไม่เพียงแต่ในเรื่องของบุหรี่แล้วก็บุหรี่ไฟฟ้าเท่านั้นนะคะรวมไปถึงยาเสพติดทุกชนิดทุกประเภทด้วยนะคะต้องขอความร่วมมือคุณผู้ฟังทุกท่านด้วยค่ะเอาละค่ะคุณผู้ฟังคะเรายังไม่ได้เฉลยนะว่าเพลงที่เราเปิดเพลงแรกนะคะซึ่งหลายๆท่านบอกว่าเนี่ยไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยเพราะว่าเกิดไม่ทันเป็นเพลงที่นานมากแล้วจริงๆนะคะแต่ก็ยังคงความไพเราะอยู่นะคะเพลงแรกเปิดไปแล้วนะคะเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเพียงมาต่อในเพลงที่2กันต่อค่ะว่าเพลงที่ยังคงขึ้นต้นด้วยคำว่าเพียงนะคะชื่อเพลงอะไรแล้วก็ยังคงเป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่เพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังด้วยค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะเพลงนี้นะคะก็ขึ้นต้นด้วยคำชื่อเพลงนะคะก็ขึ้นต้นด้วยคำว่าเพียงเหมือนกันนะคะก็เรายังไม่เฉลยเนาะว่าตั้งแต่เพลงแรกนะคะเพลงก่อนหน้านี้แล้วก็เพลงนี้ชื่อเพลงอะไรนะคะ

0: ค่ะคุณผู้ฟังคะ2เพลงไปแล้วเนาะแต่เดี๋ยวมีอีก1เพลงนะคะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเตรียมเพลงมาฝากคุณผู้ฟังนะคะที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเพียงนะคะเอามาฝากคุณผู้ฟังนะ3เพลงด้วยกันนะคะเดี๋ยวก็จะเปิดอีก1เพลงให้คุณผู้ฟังฟังด้วยนะคะคุณผู้ฟังคะแต่ว่าตอนนี้นะมี1เรื่องที่อยากจะนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะได้ทราบข้อมูลค่ะซึ่งเมื่อเช้านี้นะคะท่านผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค5ท่านก็ได้มีการประชุมบริหารตำรวจภูธรภาค5นะคะในหน่วยงานในสังกัดของตำรวจภูธรภาค5ก็มาร่วมประชุมนะคะในการวางแผนการที่เราจะปฏิบัติงานในเดือนต่อไปให้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยนะคะรวมไปถึงก็จะพูดคุยในเรื่องของผลงานในเดือนนี้นะคะซึ่งต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดเชียงใหม่นะคะต้องจะได้รับทราบนะคะว่าในเรื่องของคดีที่เกิดขึ้นนะคะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยนะคะเราก็มีการจัดทำสถิติคดีอาญานะคะแบ่งออกเป็น5กลุ่มด้วยกันนะคะซึ่งในกลุ่มที่จะมีตัวชี้วัดนะคะโดยที่ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเนี่ยก็จะมีตัวชี้วัดนะคะว่าถ้าหากว่ามีคดีเกิดขึ้นแล้วนะคะการปราบปรามเนี่ยจะต้องปราบปรามได้ไม่น้อยกว่าร้อยละเท่าไหร่นะคะแต่ต้องนำเรียนให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าในคดีอาญา3กลุ่มแรกนะคะซึ่งในพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะมีผลการจับกุมนะคะในเดือนพฤษภาคม2569เนี่ยถึง 100% โอ้โหต้องบอกว่าตำรวจเชียงใหม่นะคะสุดยอดมากๆเลยนะคะซึ่งในคดีกลุ่มที่1นะคะก็จะเป็นคดีอุกฉกรรจ์และก็สะเทือนขวัญในเดือนพฤษภาคม2569นะคะในพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่เนี่ยมีคดีเกิดขึ้น9คดีแล้วก็มีผลการจับกุม9คดีเช่นกันนั่นก็คือมีผลการจับกุม 100% นะคะในคดีกลุ่มที่2นะคะเป็นคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศนะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มีคดีเกิดขึ้น29คดีมีผลการจับกุม29คดีเช่นกันก็คือมีผลการจับกุม 100% นะคะคราวนี้มาดูในคดีกลุ่มที่3นะคะก็คือคดีประเภทที่เกี่ยวกับทรัพย์นะคะในพื้นที่รับผิดชอบของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่มีคดีเกิดขึ้น85คดีนะคะมีผลการจับกุม85คดีเช่นกันนั่นก็หมายความว่ามีผลการจับกุม 100% นะคะดังนั้นตัวเลขสถิติคดีก็จะเป็นตัวเลขที่บอกผลการทำงานนะคะโดยก็เป็นการสร้างความมั่นใจให้กับคุณผู้ฟังพี่น้องประชาชนนะคะว่าในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่นะคะเป็นพื้นที่ที่มีความปลอดภัยนะคะถ้าหากว่ามีคดีเกิดขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยสามารถจับกุมได้ถึง 100% เลยนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นความภาคภูมิใจนะคะที่เจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะทำงานด้วยความเข้มแข็งนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยท่านผู้บัญชาการนะคะก็ได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยนะคะเน้นในเรื่องของการป้องกันอาชญากรรมนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการออกตรวจนะคะโดยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นสายตรวจรถยนต์สายตรวจรถจักรยานยนต์นะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยเราก็ยังมีในเรื่องของการนำเอาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนะคะมาเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้วยนะคะและก็อย่างที่ผลนะคะปรากฏจากสถิติคดีในพื้นที่ของตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่นะคะในคดีอุกฉกรรจ์สะเทือนขวัญคดีเกี่ยวกับชีวิตร่างกายและเพศรวมไปถึงคดีเกี่ยวกับทรัพย์นะคะมีผลการจับกุม 100% ค่ะเอาละค่ะตอนนี้นะคะเราจะไปสัมภาษณ์ท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโภคินกันนะคะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณผู้ฟังครับ
0: ค่ะท่านรองศักดาคะวันนี้วันจันทร์นะคะเป็นช่วงปลายเดือนด้วยแล้วก็วันนี้มีฝนตกในตัวเมืองเชียงใหม่เป็นยังไงบ้างคะในเรื่องของสภาพการจราจรค่ะ
1: ก็หากโดยรวมนะคะตอนนี้6นาฬิกากับอีก47นาทีหลายสถานศึกษาเริ่มขี้คายไปบ้างแต่ในถนนแก้วนวรัตน์ยังเยอะอยู่เพราะว่าโรงเรียนปิ้นเพิ่งเลิกรอบที่2ไปเมื่อ16นาฬิกา30นาทีมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น1จุดนะครับณชั่วโมงเร่งด่วนตอนนี้นะครับคือบริเวณแยกลักแกงไปทางแยกแสงตะวันในถนนช้างคานเป็นรถ ยนต์กับรถจักรยานยนต์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบแล้วก็ให้การช่วยเหลือแต่มันยากนิดนึงก็คือว่าเป็นชาวต่างชาติทั้งคู่เลยนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรไปก็สื่อสารได้บางส่วนแล้วก็ได้ประสานท้องที่แล้วก็ประสานส่วนที่เกี่ยวข้องเข้าไปในจุดเกิดเหตุเรียบร้อยนะครับอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะครับส่วนเรื่องของภาพรวมการจราจรอย่างที่คุยกับพี่ต้อมไปนะครับเล่ากันได้สักช่วงนึงในเรื่องของการเดินทางช่วงเย็นวันนี้เริ่มต้นสัปดาห์ช่วงที่ฝนลงมาเนี่ยก็คือช่วงบ่ายนะครับก็หนักเหมือนกันนะในเมืองนะครับทำให้ในเมืองเนี่ยบางจุดเนี่ยอาจจะมีน้ำรอการระบายอยู่บ้างในฝั่งด้านข้างทางนะครับแต่ตอนนี้ก็น่าจะเรียบร้อยไปหมดแล้วส่วนภาพรวมเรื่องการจราจรหากเอาขมวดรวมเลยในจุดที่มันจะมีปริมาณรถมากตอนนี้ก็คือบริเวณแยกลินคำนะครับช่วงเย็นก็จะมีรถมากในหลายด้านเลยนะครับเจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งระบายการจราจรให้อยู่ส่วนเรื่องของการดำเนินการตรงนี้ก็ช่วงค่ำครับพี่ต้อมได้มีการวางกลวยยางเพิ่มเติมในจุดขาวแดงนะครับถามว่าขาวแดงอยู่แล้วทำไมต้องวางกลวยยางก็เพราะว่าบางทียังมีคนเข้ามาจอดนะครับเจ้าหน้าที่จราจรช่วงดึกอาจจะไม่ได้อยู่แล้วเพราะว่าช่วงเช้าเราต้องโบกรถกันต่อนะครับมีรถมาจอดแล้วก็ทำให้รถที่เขาจะเข้ามาในถนนเนี่ยมันเข้าได้ชะลอตัวนะครับอันนี้ก็ท่านผู้กับก็ได้ดำเนินการตามกับผมมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับมาดูกวงสิงกันบ้างครับกวงสิงยังไหลได้แต่ฝั่งที่จะยาวหน่อยกว่าพวกก็คือฝั่งที่มาจากโลตัสคำเที่ยงแต่ถามว่าเคลื่อนได้ไหมก็เคลื่อนได้นะพี่ต้อมแล้วก็ในฝั่งจากผาเมืองก็ยังไหลได้เข้ามาต่อเนื่องนะครับฝั่งขาออกที่ยาวตอนนี้คือจุดก่อสร้างในถนนเชียงใหม่พร้าวจากฟ้าห้ามไปรวมโชคค่อนข้างยาวนะครับค่อนข้างยาวมีท้ายแถวเกือบจะถึงแยกฟ้าห้ามเลยเท่าที่จากการที่เจ้าหน้าที่ออกไปตรวจสอบเนี่ยก็รถวิ่งได้2ช่องทางบางส่วนมีการเทผิวคอนกรีตใน2ช่องทางด้านซ้ายโดยทำให้มีการชะลอตัวนะครับขับผ่านในจุดต่างๆนะครับก็ขออนุญาตเพิ่มความระมัดระวังฝั่งขาเข้าเคลื่อนได้หมดไม่มีปัญหาอะไรแต่ฝั่งขาออกจะยาวหน่อยเมื่อสักครู่นี้ผมก็สั่งว่าให้แยกรวมโชคเนี่ยดึงรถให้มากหน่อยในฝั่งขาออกเมืองเช่นเดียวกับฝั่งที่มาจากแม่ข่าวก็เริ่มมีรถพอสมควรแต่ตรงกลางยังเคลื่อนได้เพราะฉะนั้นตรงนี้แยกฟ้าห้ามไปรวมโชคขาออกค่อนข้างยาวนะครับจุดถนนคู่ขนานกันเชียงใหม่ดอยสะเก็ดรถที่เติมมายันแยกแม่คาวอยู่ไหมณเวลานี้ไม่ยันเท่าไหร่แล้วนะครับแต่ด้านในเนี่ยบริเวณขนส่งอาเขตแยกทุ่งโฮเทลเนี่ยยังมีรถอยู่แต่โชคดีหน่อยเท่าที่ดูณเวลานี้แถวดาราแมคคอมิกรถขี้คายละนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็จะไปเหลือจุดที่จะเข้าปิ้นเพราะว่าปิ้นเลิก2รอบตอนนี้ก็เลยทำให้ยังมีท้ายแถวเลยแยกปิ้นในฝั่งขาเข้าอยู่พอสมควรแต่เท่าที่ดูก็คือหน้าดาราหมดแล้วอันนี้ก็เบาใจไปได้ส่วนหนึ่งนะครับจุดต่อมาคือบริเวณแยกหนองประทีปฝั่งขาเข้ายังเติมมาไม่หมดนะครับจากบัวพกแต่ฝั่งด้านอื่นๆเคลื่อนได้ด้านในสารศาสตร์ฝั่งขาเข้าก็ณเวลานี้ดีขึ้นแล้วฝั่งขาออกก็ไหลได้ต่อเนื่องบริเวณต่างระดับดอนจันคุยนิดนึงครับต่างระดับดอนจันเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมามีอุบัติเหตุนะครับเป็นในรถชนท้ายในฝั่งขาเข้านะครับก็2คันเจ้าหน้าที่เข้าไปตรวจสอบแล้วก็นำพ้นการกีดขวางนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ถึงบอกว่าจุดที่มันเป็นชั่วโมงเร่งด่วนจะเกิดอุบัติเหตุได้ก็เพราะว่าท่านไม่เว้นระยะแต่หากขยับออกนอกชั่วโมงเร่งด่วนหรือยังอยู่ในชั่วโมงเร่งด่วนแต่เป็นช่วงที่รถเริ่มบางแล้วพี่ต้อมท่านจะทำความเร็วเพิ่มขึ้นพอท่านทำความเร็วเพิ่มขึ้นเนี่ยอันนี้มันจะเสี่ยงในลักษณะการเกิดอุบัติเหตุที่รุนแรงไม่ใช่ลักษณะรถเยอะรถติดแล้วท่านเปลี่ยนช่องแล้วมีการชนกันจากคนลักลักษณะกันนะครับในฝั่งขาเข้าดีพอสมควรแล้วนะแต่ในฝั่งขาออกยังเยอะนะครับเพราะว่าน่าจะรับส่งบุตรหลานกันเรียบร้อยแล้วตรงตลาดหนองหอยก็ยังมีพอสมควรในช่วงเวลานี้นะครับสะพานป่าแดดภาค5ยังไม่หมดนะครับยังมีรถที่เติมในฝั่งจากเลียบน้ำปิงเข้าไปในถนนช้างคานแถวป่าพร้าวนอกแต่ฝั่งจากช้างคานออกมาไหลได้ค่อนข้างดีนะครับจุดต่อมาแยกสนามบินรถเยอะไหมผมว่ายังหมุนได้ในทุกด้านทั้งที่พระเนตรทั้ง108เชียงใหม่ฮอดที่เติมเข้ามาหน้าวัฒโนหมดแล้วนะครับแต่จุดกับรถด้านในถนนอารักษ์นะครับยังมีปริมาณรถมากอยู่หน้าถนน หน้าโรงพยาบาลสวนดอกนะครับถนนสุเทพยังมีรถอยู่ใช้อยู่พอสมควรนี่คือสภาพการจราจรในช่วงเย็นวันนี้ณเวลานี้นะครับที่เล่าเป็นข้อมูลให้ฟัง 16:52 นาทีพรุ่งนี้ครับพี่ต้อมแถมท้ายนิดเดียวพร
0: ุ่
1: งนี้ผมจะไปร่วมประชุมกับท่านผู้กับนะครับเรื่องของขนส่งกับงานจราจรเชียงใหม่นะครับเป็นเรื่องของเขาเรียกว่าแซนด์บ็อกซ์นะครับเรื่องของการจราจรเรื่องของการขับขี่ปลอดภัยเรื่องของระบบขนส่งที่จะเกิดขึ้นในเมืองเดี๋ยวรายละเอียดยังไงแล้วก็จะมาเล่าให้กันฟังเป็นข้อมูลเพิ่มเติมนะครับอีกอย่างนึงทิ้งท้ายสุดจริงๆนะครับวันที่1กรกฎาคมช่วงเช้านะครับวันพุธที่จะถึงเนี้ยจะมีกิจกรรมวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติที่สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นะครับมีคนเข้าร่วมเกือบ 2,000 คนเพราะฉะนั้นสนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่ตั้งแต่เวลา 7:00 น.เป็นต้นไปจนถึงเที่ยงอาจจะมีปริมาณลดมากเพราะว่าน้องๆก็ยังเรียนหนังสือกันอยู่เพราะฉะนั้นก็แจ้งเป็นข้อมูลล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับว่าหากท่านใช้เส้นทางดังกล่าวอาจจะต้องเผื่อเวลาสักนิดนึงเดี๋ยวผมจะทำอินโฟกราฟิกแล้วก็ส่งต่อประชาสัมพันธ์ให้ครับพี่ต้อมครับ
0: ค่ะโอ้โหต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังมากๆเลยขอบคุณท่านพันตำรวจโทศักดาโชติพัฒนาโพคินขอบคุณมากๆค่ะ
1: ขอบคุณครับสวัสดีพี่ต้อมสวัสดีคุณฟังครับ
0: ค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็นะคะเป็นการรายงานสภาพการจราจรแบบเรียลไทม์นะคะต้องขอบคุณท่านรองศักดาอีกครั้งหนึ่งนะคะคุณผู้ฟังค่ะก็มีอีกหนึ่งเพลงที่นำมาฝากคุณผู้ฟังนะคะที่เราบอกคุณผู้ฟังว่าวันนี้เราทำเพลงที่ชื่อเพลงขึ้นต้นด้วยคำว่าเพียงนะคะ3 เพลงด้วยกันนะคะก็เพลงสุดท้ายเดี๋ยวกลัวเปิดไม่ทันค่ะ

ค่ะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้นะคะนำบทเพลงนะคะที่ขึ้นต้นด้วยชื่อเพลงว่าเพียงมาฝากคุณผู้ฟังครบ3เพลงแล้วค่ะก็คุณผู้ฟังน่ารักมากค่ะมีโทรศัพท์เข้ามานะคะบอกทายชื่อเพลงด้วยหรือไม่ก็พิมพ์ชื่อเพลงทายเข้ามาผ่านเพจสวทชเชียงใหม่ PRD ขอบคุณมากๆเลยนะคะซึ่งเพลงแรกที่เรานำมาเปิดให้กับคุณผู้ฟังนะคะน้องอาทิตยาก็โทรมาบอกว่าชื่อเพลงว่าเพียงแต่วันนั้นนะคะถูกต้องเลยคุณลุงคำปันก็น่ารักมากนะคะบอกว่าเพลงอีกเพลงนึงนะคือเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษก็ถูกต้องค่ะคุณจอยนะคะบอกว่าเพียงแค่ใจเรารักกันถูกต้องค่ะคุณปรีชานะคะก็ถ่ายชื่อเพลงเข้ามาด้วยนะคะแล้วก็มีคุณพี่ดวงรัตน์ด้วยนะคะค่ะคุณผู้ฟังค่ะก็เป็นบทเพลงเพราะๆที่นำมาฝากคุณผู้ฟังวันนี้นะคะก็นำเพลงที่ขึ้นต้นด้วยคำว่าเพียงนะคะเพียงแต่วันนั้นนะคะของคุณแอนนาค่ะแล้วก็เพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษแล้วก็เพียงแค่ใจเรารักกันนะคะแต่ว่ายังไม่ใช่เพลงสุดท้ายนะเพราะว่าเพลงสุดท้ายเนี่ยมีคุณผู้ฟังขอมานะคะก็เป็นเพลงนี้เลยค่ะ

คุณผู้ฟังค่ะเพลงพร้อมมากๆเลยนะคะแต่ว่าเปิดไม่จบเพลงจริงๆต้องขออภัยด้วยนะคะคุณผู้ฟังค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วค่ะอยากให้คุณผู้ฟังมีความสุขแล้วก็เดินทางด้วยความปลอดภัยนะคะหากท่านมีเรื่องขอความช่วยเหลือโทรด่วนที่191เลยนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะ

0: นอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 17:00 นกับอรัญญาชมชื่นปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จังหวัดยะลากำชับติดตามคนร้ายก่อเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพร้อมเยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็วอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรม

0: ี๋ยวหมดเอ๊ะเห็ดหายไปแล้ว
1: โรคที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันในพื้นที่อำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายดำเนินคดีตามกฎหมายควบคู่เยียวยาผู้ได้รับความเสียหายโดยเร็ว
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันพีทีสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวิรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้เร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วจุฑามาศรักษาพันธ์รายงาน
3: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เตรียมเดินทางเยือนประเทศมาเลเซียในวันที่1กรกฎาคมนี้เพื่อหารือมาตรการควบคุมการนำเข้ากุ้งและปลากระพงมั่นใจส่งผลดีต่อผู้ประกอบการทั้ง2ประเทศ
5: นายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าวันที่1กรกฎาคมนี้จะเดินทางไปประเทศมาเลเซียเพื่อหารือกับนายดาโตสรีมูฮัมหมัดซาบูรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและความมั่นคงทางอาหารประเทศมาเลเซียเพื่อแก้ไขปัญหาหลังจากที่มาเลเซียออกประกาศควบคุมการนำเข้ากุ้ง5สายพันธุ์จากประเทศไทยเป็นการชั่วคราวเมื่อวันที่1มิถุนายนที่ผ่านมารวมถึงคาดว่าจะมีการหารือการผ่อนปรนมาตรการนำเข้าปลากระพงจากมาเลเซียแต่ยังคงไว้ซึ่งมาตรฐานความปลอดภัยทางอาหารโดยคาดว่าภายหลังจากการหารือไทยและมาเลเซียจะบรรลุข้อตกลงร่วมกันและจะเป็นข่าวดีทางด้านผู้ประกอบการทั้งสองประเทศจากนั้นจะร่วมเดินทางไปกับคณะของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยที่มีกำหนดจะเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการอีกครั้งซึ่งอาจจะมีการขยายความร่วมมือด้านการเกษตรระหว่าง2ประเทศต่อไปชาวนันมาลีรายงาน
3: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญปลายปีนี้
6: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทั้งนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวก

0: แม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวอรัญญาชมชื่นอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 19:00 นค่ะ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr

เสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

0: ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสบนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบกันในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนา 3-5 กรกฎาคมนี้ณชั้น1เซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ตเที่ยวชิมชมช็อปและร่วมอนุรักษ์มรดกวัฒนธรรมล้านนาไปด้วยกันจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่
1: มาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์คช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 นถึง 3:00 นณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์
2: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
3: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
4: ์แกลองป่ะกลิ่นหอมเหมือนขนมหวานที่สำคัญไม่เหม็นเอาเปล่าหยุดเลยนะแกรู้ป่ะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีกจริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วยโอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
5: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่คอหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกตามวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

วัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัดเจ็ดยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ค่ะสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่หนึ่งชั่วโมงของรายการ Family Time
1: วันเวลาที่ผ่านมาจะเร็วจะช้าไม่เคย
0: รับฟังทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์จะเจอกันเป็นประจำทุกวันนะคะกับปอประสนียพรตะกิติชัยข้อมูลข่าวสารรายการที่จะสร้างความรักความเข้าใจสร้างพาความสำคัญนะคะแล้วก็เป็นการสร้างเครือข่ายกับคนทุกช่วงวัยด้วยบทเพลงเพราะๆค่ะให้กำลังใจกันเติมพลังบวกให้แก่การด้วยนะคะให้มีกำลังในการทำงานแล้วก็ดำเนินชีวิตด้วยยังคงต้องระวังเรื่องของสภาพบินฟ้าอากาศช่วงนี้เข้าหน้าฝนแล้วนะคะดูแลสุขภาพขับรถขับราด้วยความไม่ประมาทขับช้าเปิดไฟหน้าคาดเข็มขัดดูแลสุขภาพโดยเฉพาะผู้ที่ป่วยต้องทานยาให้ครบตามที่คุณหมอแนะนำหรือว่ามีการสั่งยาให้ทานเพราะบางท่านเนี่ยอาจจะต้องทานยาแบบต่อเนื่องนะคะถ้างดยาเองหรือว่าคิดว่าอาการดีขึ้นแล้วงดยาเองห้ามงดยานะคะเพราะว่าอาจจะทำให้อาการกำเริบได้หรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนได้ช่วงแรกนี้มีข่าวสารเรื่องของการส่งเสริมทักษะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นที่จะสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนนะคะเขาเรียกว่าเป็นการเปิดตัวนักสื่อความหมายล้านนารุ่นที่1ยกระดับการท่องเที่ยวคุณค่าสูงมุ่งสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์และก็คาร์บอนต่ำด้วยเป็นโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยวชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยวให้เป็นผู้นำการสื่อความหมายทางวัฒนธรรมประเพณีล้านนาอย่างมีการเสริมเรื่องขององค์ความรู้ทักษะการเล่าเรื่องให้กับบุคลากรด้านการท่องเที่ยวมัคคุเทศก์ท้องถิ่นตัวแทนกลุ่มชาติพันธุ์ผ่านกระบวนการเรียนรู้นะคะก็คือเสริมทั้งความรู้ลงพื้นที่ศึกษาดูงานแล้วก็ประยุกต์ใช้เพื่อพัฒนาพื้นที่จริงโดยที่ตอนนี้ก็มีการให้ความสำคัญกับการฟื้นฟูความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวควบคู่ไปกับการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยแล้วก็สิ่งอำนวยความสะดวกโดยเฉพาะการผลักดันพื้นที่4จังหวัดภาคเหนือตอนบนทั้งเชียงใหม่ลำพูนลำปางและก็แม่ฮ่องสอนสู่การเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษภาคเหนือหรือครีเอทีฟล้านนามุ่งเน้นการท่องเที่ยวมูลค่าสูงเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สอดคล้องกับแนวทางการท่องเที่ยวคาร์บอนต่ำนะคะซึ่งนักสื่อความหมายก็ถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการถ่ายทอดอัตลักษณ์คุณค่าประเพณีล้านนาให้กับนักท่องเที่ยวสร้างสรรค์ช่วยสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนนะคะแล้วก็มีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปด้วยเพื่อวิเคราะห์ออกแบบเส้นทางท่องเที่ยวประเพณีล้านนาต้นแบบให้ความรู้สามสามารถนำไปต่อยอดแล้วก็ขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์ในพื้นที่ของตนเองก็ถือว่าเป็นการช่วยยกระดับมาตรฐานการท่องเที่ยวโดยชุมชนสู่ระดับสากลนะคะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจควบคู่ไปกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมส่งมอบประสบการณ์การท่องเที่ยวที่เปลี่ยนไปด้วยคุณค่าความปลอดภัยแล้วก็ความประทับใจให้แก่นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกด้วยค่ะก็เป็นการเสริมสร้างทักษะมัคคุเทศก์ท้องถิ่นสร้างความยั่งยืนให้แก่ชุมชนด้วยค่ะ

0: ารที่สำคัญไม่เหม็นเอาเป้าหยุดเลยนะแกรู้ปะว่าในนั้นน่ะนิโคตินเพียบเลยนะนิโคตินในบุหรี่ไฟฟ้ามันทำลายสมองส่วนการเรียนรู้นะแกยิ่งสูบสมาธิยิ่งสั้นความจำก็แย่ลงแถมยังเสี่ยงเป็นโรคปอดอักเสบเฉียบพลันอีก
1: จริงดิแต่ควันมันก็ไม่เหม็นแถมไม่มีกลิ่นติดตัวด้วย
0: โอ๊ยถึงไม่มีกลิ่นติดตัวแต่สารเคมีโลหะหนักเพียบสูบแล้วเหนื่อยง่ายออกกำลังกายหรือซ้อมเต้นแป๊บเดียวก็หอบและเสียสุขภาพหมดอย่าให้บุหรี่ไฟฟ้ามาทำลายอนาคตและสุขภาพของคุณฉลาดเลือกฉลาดใช้ชีวิตไม่ตกเป็นเหยื่อบุหรี่ไฟฟ้าด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: สร้างความรักความเข้าใจความห่วง

ข้อมูลข่าวสารกิจกรรมดีๆบทเพลงเพราะๆนะคะช่วงนี้ติดตามกันในเรื่องของการยกระดับกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยเพิ่มทุนขับเคลื่อนชุมชนเป็นนโยบาย5สุขด้วยกันนะคะซึ่งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาตินี่ก็คือเป็นโครงการที่จัดตั้งเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนให้กับประชาชนในหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองเข้าถึงเงินทุนสำหรับประกอบอาชีพสร้างรายได้พัฒนาคุณภาพชีวิตดำเนินการภายใต้สำนักงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติเราก็จะมีการสนับสนุนเงินทุนให้ประชาชนในชุมชนเนี่ยเข้าถึงแหล่งเงินกู้ดอกเบี้ยต่ำส่งเสริมการประกอบอาชีพสร้างรายได้พัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้แข็งแรงนะคะส่งเสริมการออมแล้วก็การบริหารจัดการการเงินของชุมชนและสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในท้องถิ่นด้วยซึ่งตอนนี้เนี่ยก็จะมีทั้งการทำหน้าที่บริหารนะคะพิจารณาปล่อยกู้ติดตามการชำระหนี้บริหารจัดการกองทุนก็จะมีคณะกรรมการกองทุนมาคัดเลือกนะคะสมาชิกในชุมชนตอนนี้ก็จะมีการวางรากฐานแล้วก็ถือว่าเป็นกลไกสำคัญในการสร้างโอกาสสร้างอาชีพเสริมสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจฐานรากนะคะซึ่งปัจจุบันเนี่ยก็มีกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองกว่า 79,610 กองทุนครอบคลุมประชาชนมากกว่า12ล้านคนทั่วประเทศมีบทบาทสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำสร้างความมั่นคงทางเศรษฐกิจแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนก็เลยมีการกำหนดนโยบาย5ความสุขนะคะเป็นแนวทางสำคัญในการพัฒนากองทุนด้วยกันเช่นสมาชิกกองทุนมีความสุขที่จะเร่งแก้ปัญหาหนี้สินของสมาชิกโดยมอบหมายให้ทางสทบจัดทำโครงการไทยช่วยไทยเพิ่มทุนดอกเบี้ยคนละครึ่งเพิ่มทุนให้กองทุนหมู่บ้านแล้วก็ชุมชนเมืองที่ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สมาชิกลงเนี่ยร้อยละ50เพื่อจะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายแล้วก็เพิ่มโอกาสในการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบนะคะคาดว่าจะเริ่มเปิดให้มีการเข้าร่วมโครงการในเดือนมิถุนายนนี้ด้วยมีกองทุนหมู่บ้านแห่งความสุขเพิ่มทุนนะคะเสริมสภาพคล่องแล้วก็จะมีการเชื่อมโยงความร่วมมือกับสถาบันการเงินของรัฐทั้งธกส.ทั้งธนาคารกรุงไทยธนาคารออมสินแล้วก็ศักยภาพเนี่ยมีการปล่อยสินเชื่อลดการพึ่งพาหนี้นอกระบบของประชาชนหมู่บ้านและชุมชนมีความสุขส่งเสริมการพัฒนาอาชีพสร้างเศรษฐกิจชุมชนแล้วก็ยกระดับเศรษฐกิจฐานรากควบคู่ไปกับการสนับสนุนสวัสดิการกิจกรรมสาธารณประโยชน์เพื่อที่จะสร้างโอกาสให้ความมั่นคงกับประชาชนทุกพื้นที่นะคะรวมถึงตอนนี้ก็ผลักดันให้กองทุนหมู่บ้านได้ขับเคลื่อนนโยบายผ่านการบูรณาการทั้งภาครัฐเองสถาบันการเงินเครือข่ายพันธมิตรทุกภาคส่วนรวมไปถึงสื่อมวลชนนะคะเพื่อสร้างการรับรู้ขยายโอกาสให้เข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึงก็จะมีการพัฒนาบริหารงบประมาณพัฒนาระบบดิจิทัลฐานข้อมูลการปรับปรุงกฎระเบียบให้ทันสมัยตลอดจนพัฒนาศักยภาพเรื่องของการสร้างขวัญกำลังใจเปิดโอกาสให้บุคลากรเติบโตในสายงานด้วยนะคะก็เน้นย้ำว่าจะต้องยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมแล้วก็ความโปร่งใสนะคะพร้อมยืนยันว่าจะมีการดำเนินงานที่รักษาเกียรติแล้วก็ศักดิ์ศรีของหน่วยงานภาครัฐกันด้วยค่ะเป็นนโยบาย5ความสุขยกระดับกองทุนหมู่บ้านลดดอกเบี้ยเพิ่มทุนขับเคลื่อนชุมชนข้อมูลจากเพจของข่าวจริงประเทศไทยค่ะ

0: งนี้ได้ยินคนบ่นกันเยอะเลยนะเรื่องความไม่โปร่งใสเนี่ย
1: ใช่แต่รู้ไหมล่ะว่าจริงๆแล้วพวกเราช่วยกันได้นะ
0: หืมทำยังไงหรอ
1: เดี๋ยวนี้มีช่องทางร้องเรียนที่เข้าถึงง่ายแจ้งบ่อแสได้สะดวกมากอย่างสายด่วนปปช1205
0: แบบนี้ทุกคนก็มีส่วนทำให้บ้านเราดีขึ้นได้จริง
1: ๆแน่นอนการต่อต้านทุจริตจะสำเร็จได้ก็เพราะคนอย่างเราร่วมมือกัน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์สร้างความรักความเข้าใจความห่วง

ลับเข้าสู่ช่วงท้ายรายการแล้วนะคะก็มีข้อมูลจากการที่ได้เปิดเผยเรื่องของกรณีผู้ประกันตนเนี่ยออกมาผ่านโลกโซเชียลก็คือมีการโพสต์นะคะแล้วก็มีการระบุว่าตนเนี่ยเป็นผู้ติดเชื้อ HIV แล้วก็ล่าสุดเมื่อไปรับยาต้านไวรัสที่โรงพยาบาลเอกชนซึ่งเป็นโรงพยาบาลตามสิทธิประกันสังคมได้ยาไม่ครบตามที่หมอสั่งต้องไปกับกลับโรงพยาบาลถึง7เที่ยวด้วยกันนะคะตอนนี้ทางสำนักงานประกันสังคมก็ได้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้วซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีปัญหาอะไรสามารถที่จะดำเนินการจัดส่งยาได้ตามปกติสำหรับผู้ประกันตนรายใดที่มีปัญหาเรื่องของยาต้าน HIV สามารถที่จะประสานเข้ามาได้ที่สำนักจัดระบบบริการการแพทย์ของกลุ่มงานยาโทรศัพท์02-956-2500ซึ่งจะดำเนินการจัดหายาต้านไวรัสHIV ให้กับผู้ประกันตนที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งจากการตรวจสอบเบื้องต้นก็พบว่ายาต้านไวรัสHIV ไม่ได้อยู่ในภาวะขาดแคลนแต่ว่าอาจจะเป็นปัญหาด้านการบริหารจัดการการจ่ายยาในบางโรงพยาบาลเท่านั้นนะคะซึ่งขณะที่โรงพยาบาลส่วนใหญ่ยังสามารถจ่ายยาได้ตามปกติเพราะฉะนั้นก็มีการเร่งตรวจสอบโรงพยาบาลจ่ายยาต้าน HIV น้อยลงที่จะกระทบผู้ประกันตนแล้วก็มีการให้ความสำคัญของภาครัฐด้วยนะคะป้องกันยุติการแพร่ระบาดของ HIV โดยไม่ตีตาไม่เลือกปฏิบัติต่อผู้ติดเชื้อพร้อมสนับสนุนให้ผู้ป่วยเข้าถึงยาต้านไวรัสอย่างต่อเนื่องแล้วก็ได้รับการดูแลรักษาอย่างเท่าเทียมผ่านสิทธิประโยชน์ด้านการรักษาของภาครัฐรวมถึงสิทธิบัตรทอง30บาทกันด้วยนะคะเป็นข้อมูลจากเพจของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะวันนี้นำรายการจากลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดีค่ะ

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family, and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
3: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจงาน

0: นับประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา
2: ตอนแสงแห่งใจเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระราชธิดาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระองค์ทรงเป็นที่รักยิ่งของปวงประสบกนิกรด้วยพระเมตตาและพระปีชาสามารถที่หลากหลายทางด้านกฎหมายการแพทย์สาธารณสุขและการกีฬาแต่สิ่งสำคัญที่อยู่เบื้องหลังการทรงงานทั้งหมดคือพระราชปณิธานอันแน่วแน่ที่จะทรงงานปิดทองหลังพระพระองค์ทรงมุ่งมั่นที่จะนำความสุขมาสู่พระสุกนิกรอย่างเงียบๆและต่อเนื่องย้อนกลับไปในขณะยังทรงพระเยาว์เจ้าฟ้าหญิงผู้ทรงสง่างามพระองค์นี้ทรงฉายแววแห่งความเฉลียวฉลาดและความเมตตามาโดยตลอดเมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทด้านกฎหมายจาก Cornell University สหรัฐอเมริกาและทรงกลับมารับราชการในตำแหน่งอัยการพระองค์ก็ทรงใช้ความรู้ความสามารถเพื่อเป็นที่พึ่งของประชาชนอย่างแท้จริงทรงตระหนักถึงความสำคัญของกฎหมายในการสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในสังคมพระกรณียกิจของพระองค์ทรงเป็นแสงนำทางสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนด้วยพระปณิธานอันแน่วแน่ในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามเพื่อความผาสุกของประชาชนทุกหมู่เหล่าเปรียบดังแสงแห่งใจสถิตในความทรงจำของประสบกนิกรไทยตลอดไป
3: จากวันแรกที่แสงไฟสว่างขึ้นสู่วันนี้ที่พลังงานสะอาดขับเคลื่อนชีวิตทุกเจเนเรชันเติบโตภายใต้แสงสว่างเดียวกัน PEA เรามุ่งมั่นพัฒนาเทคโนโลยีและบริการจากรุ่นสู่รุ่นด้วยระบบจ่ายไฟที่มั่นคงอัจฉริยะแม่นยำควบคุมได้แบบ real timeเราพร้อมเคียงข้างทุกก้าวของเทคโนโลยีพลังงานที่ไม่ว่าคุณจะอยู่ไกลแค่ไหนแสงสว่างยังคงเชื่อมถึงเพราะเราจะยกระดับเศรษฐกิจคุณภาพชีวิตและสังคมไทยให้เติบโตขึ้นอย่างยั่งยืนก้าวเข้าสู่65ปี PEA พลังแห่งอนาคตเคียงข้างทุกเจเนเรชั่นSmart Energy for Better Life and Sustainability
4: ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569 นี้

ร่วมแห่งร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3

สวัสดีเจ้าตอนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้ารอบเวียงเจียงใหม่แรงวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงแรงหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงแล้วก็อยู่กันไปจนถึง1ทุ่มนะเจ้าสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเจียงใหม่ FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์น้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าทำหน้าที่ดำเนินรายการอู้จากกับคุณผู้ฟังแล้วก็โดยเฉพาะแรงวันจันทร์เจ้า30นาทีแรกก็จะเป็นรอบเวียงเจียงใหม่ในช่วงอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนและเจ้าก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่โดยการบริหารงานของท่านนายกพิชัยเลิศพงษ์อดิศรเจ้านายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นก็ได้เอื้ออำนวยให้มีการมีรายการนี้มีช่วงเวลานี้ที่จะได้นำเสนอเรื่องราวข่าวสารต่างๆภารกิจการทำงานในรอบสัปดาห์คือคุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังกันตุ่ยนะเจ้าซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีหลากหลายเรื่องราวนะเจ้าคุณผู้ฟังที่ได้นำมาบอกต่อกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลานี้นะเจ้าก็หวังว่าจะเป็นสิ่งดีๆเนาะเป็นข่าวสารดีๆก็ว่าจะมีแต่ข่าวขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ต่ออันนะเจ้าก็ยังมีข่าวสารอย่างอื่นที่น่าสนใจเฮาก็จะนำมาหยิบยกมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่แหล่งวันนี้กันตุ่ยน้องเก่งเริ่มต้นกับคุณผู้ฟังนะเจ้าด้วยงานเพลงจากคุณต่ายอรไทยเท่าที่ฟ้าเพิ่นให้หวังว่าจะถูกใจเนาะสำหรับงานเพลงที่เลือกมาฝากกับคุณผู้ฟังในช่วงเวลานี้นะเจ้าซึ่งวันนี้ในช่วง1ชั่วโมงที่ผ่านมานะเจ้าเปิ้นก็มีการรายงานข่าวสารจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้านายชาตรีเชื้อมโนชาญเจ้าได้รับมอบหมายจากนายวิชัยเลิศพงษ์อดิศรนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ได้ซึ่งนายชาตรีเชื้อมโนชาญเลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าได้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลการแข่งขันกีฬา2รายการสำคัญของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าพร้อมกับแสดงความยินดีกับนักกีฬาผู้ฝึกสอนแล้วก็ทุกทีมที่ร่วมสร้างสีสันแล้วก็ความประทับใจให้กับการแข่งขันนะเจ้าซึ่งการแข่งขันฟุตบอลเยาวชนและประชาชนเชียงใหม่คัพครั้งที่2ประจำปี2569นะเจ้าตี้สนามฟุตบอลย่าเทียมมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตเชียงใหม่นะเจ้าตี้มีผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนรวมถึงกองเชียร์แล้วก็แต่ละทีมตี้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีตุ่ยนะเจ้าซึ่งผลก็ปรากฏว่ารุ่นอายุบ่เกิน17ปีแชมป์ตกเป็นของโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยต้องยินดีตุ่ยนะเจ้าเนาะขอชื่นชมตบมือดังๆแล้วก็ในส่วนของรุ่นประชาชนชายนะเจ้าแชมป์ก็คือทีมสหายเนวดายนะเจ้ากับห้องบอลสเตชันเนาะบีจิมเนาะแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันบาสเกตบอลเชียงใหม่บาสเกตบอลโอเพ่นครั้งที่9นะเจ้า2569ที่โรงยิมเนเซียมเนาะที่โรงยิมเนเซียม3สนามกีฬาเทศบาลนครเชียงใหม่นายชาตรีเชื้อมโนชาญพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมกีฬาและนันทนาการก็เข้าร่วมพิธีมอบรางวัลที่มีการแข่งขันรวม5รุ่นอายุนะเจ้าซึ่งก็เป็นทีมชนะเลิศก็คือรุ่นอายุไม่เกิน13ปีนะเจ้า JBC Academy รุ่นอายุไม่เกิน15ปีนะเจ้าทีมขนองแล้วก็รุ่นอายุไม่เกิน18ปีชาย Street Basketball Club นะเจ้ารุ่นประชาชนทั่วไปหญิงก็คือ CMU แล้วก็รุ่นประชาชนทั่วไปชายก็คือเซียวลองการนะเจ้าเป็นอบจก็ได้ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมการ
แข่งขันกีฬานะเจ้าคือการส่งเสริมในเรื่องของกีฬานะเจ้าทุกระดับเพื่อที่จะเปิดโอกาสให้เยาวชนแล้วก็ประชาชนนั้นได้แสดงศักยภาพพัฒนาทักษะแล้วก็ใช้กีฬาเป็นพลังในการสร้างสุขภาพที่ดีสร้างความสามัคคีแล้วก็ร่วมสร้างเจียงใหม่ให้เป็นเมืองแห่งกีฬานะเจ้าที่แข็งแรงทั้งคนแล้วก็ชุมชนนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าก่อนที่เราจะไปถึงเรื่องราวอื่นๆกันต่อเรามาติดตามการรายงานอากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือกันก่อนเพราะว่าในช่วงเนี้ยเราก็มักจะประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ฟังนะเจ้าได้ติดตามการรายงานอากาศกันอย่างต่อเนื่องเนื่องจากว่าเปิ้นก็มีการบอกกล่าวกันในเรื่องของฟ้าฝนที่จะมีขึ้นนะเจ้าเราก็เตรียมการกันไว้ก่อนเนาะเพื่อความปลอดภัยนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าตั้งแต่ค่ำวันนี้เป็นต้นไปก็คือ6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้าต่างด้านของภาคเหนือนั้นมีฝนเพิ่มขึ้นนะเจ้าแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นเจ้าประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือแล้วก็ประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนเจ้าขอให้ประชาชนนั้นระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะเจ้าซึ่งในส่วนของภาคเหนือตอนบนเจ้าค่ำวันนี้เป็นต้นไปก็คือตั้งแต่เวลาเนี้ย6โมงแรงวันนี้เป็นต้นไปนะเจ้ามีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่แล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเจียงรายพะเยาแล้วก็น่านนะเจ้าซึ่งในขณะเดียวกันก็บ่มีการรายงานเนาะว่าจะมีฝนตกในพื้นที่จังหวัดเจียงใหม่เฮาสักเท่าใดเนาะแต่ว่าในส่วนของแม่ฮ่องสอนเจียงรายพะเยาแล้วก็น่านนั้นมีฝนตกนะเจ้าคุณผู้ฟังสำหรับในส่วนของภาคเหนือตอนบนของเฮาเพราะฉะนั้นเดินทางไปในพื้นที่ใดก็ตามคุณผู้ฟังเจ้าเพิ่มความระมัดระวังแล้วก็บ่ประมาทกับการเดินทางนะเจ้าด้วยความห่วงใยกับช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเจียงใหม่เจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ฟังผ่อนคลายความเครียดไปด้วยกันนะเจ้าเลิกการเลิกงานยามแรงเจ้าบางท่านนี่เนี่ยกันกันมาสุดวันแล้วนะเจ้าพอมาถึงช่วงนี้อยากผ่อนคลายความเครียดอยากมีความสุขอยากสบายใจเพราะฉะนั้นติดตามรอบเวียงเจียงใหม่รับรองว่ามีความสบายใจเกิดขึ้นแน่นอนเพราะว่าน้องเก่งก็จะเลือกหางานเพลงม่วนๆนะเจ้าในแนวฟังสบายสบายให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันอย่างนักๆเต็มที่ไปเลยนะเจ้าเอาละคุณผู้ฟังน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆที่จะเปิดให้คุณผู้ฟังได้ติดตามรับฟังเจ้า

รักแค่เธอคนเดียวนะเจ้างานจากคุณเฟียสสิริวุฒิน้องเก่งเลือกมาฝากนะเจ้าคุณผู้ฟังจากซาลาปีบอกว่าซาลาปีฝนตกนะเจ้าแต่ตอนบ่ายที่สวทเชียงใหม่ก็ตกนักขนาดคุณผู้ฟังตกแบบโอ้โหล่มล่ำล่ำเลยนะเจ้าแต่ช่วงบ่ายก็ตกมาสองรอบละแต่ว่าบ่ฮู้ตอนนี้เป็นจะใดกันพ่องนะเจ้าเพราะว่าอยู่ในห้องส่งจะบอกให้ได้ยินเสียงนะเจ้าว่ามีฝนตกกันก่อฝนตกนักตกน้อยนอกจากถ้าหากว่าฟ้าห้องดังแบบทะลุห้องอ่ะอันนั้นคือจะได้ยินนะเจ้าแต่ถ้าฟ้าห้องธรรมดานี่ก็บ่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่ในห้องนี้นะเจ้าว่าเป็นห้องเก็บเสียงห้องส่งเนี่ยก็จะเป็นห้องที่เก็บเสียงนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้าน้องเก่งก็ยังอยู่กับคุณผู้ฟังในช่วงของรายการรอบเวียงเจียงใหม่นะเจ้าในช่วงของอบจ.เจียงใหม่พบประชาชนในช่วงแรกเนาะคุณผู้ฟังซึ่งก็จะมีเรื่องราวข่าวสารต่างๆนานามาฝากกับคุณผู้ฟังแล้วก็อย่างที่บอกว่าวันนี้มันอาจจะเป็นวันจันทร์นะเจ้าเป็นวันจันทร์เป็นวันเริ่มต้นในการทำงานของหลายตี้หลายตาของคุณผู้ฟังหลายท่านหลายคนนะเจ้าแล้วก็เลยอาจจะยังเป็นวันสบายๆคุณผู้ฟังข่าวสารก็สบายๆกันไปนะเจ้าแล้วก็แต่ว่าถ้าหากว่าติดตามรอบเวียงเจียงใหม่เนี่ยก็จะได้ฟังเพลงนะเจ้าในฟังเพลงลูกทุ่งเพลงกำเมืองที่พร้อมแล้วก็ยินดีที่จะได้เลือกสรรมาฝากถือว่าเป็นช่วงเวลานึงที่เราจะได้พักผ่อนย่อนใจฟังเพลงไปด้วยกันนะเจ้าสำหรับช่วงเวลาดีๆที่อยากจะให้คุณผู้ฟังทุกคนนั้นมีความสุขนะเจ้ากับการที่ได้ติดตามรับฟังรายการในยามเลิกการเลิกงานบรรทันกำลังยากกินมื้อแรงกันอยู่นะเจ้าคุณผู้ฟังบางท่านก็โอ้ได้เวลาเติมพลังแล้วต้องเก่งยากกินตอนนี้จ้าไปนะเจ้ากำลังเติมพลังกันแล้วอ้าวกินข้าวแรงลำลำกันแล้วกันนะเจ้ากินเพื่อน้องเก่งตัวเนาะเพราะว่ายังไม่ได้กินเหมือนกันนะเจ้าคุณผู้ฟังเจ้ามีข่าวสารจากทีมข่าวสวทเชียงใหม่เจ้าจากสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่น้องเปิ้นก็ได้มีการผนึกกำลังร่วมกับมทร.ล้านนานะเจ้าเตรียมลงพื้นที่อำเภอพร้าวแล้วก็อำเภอสันป่าตองเจ้าถ่ายทอดองค์ความรู้ระบบน้ำแม่นยำแล้วก็เทคโนโลยีการผลิตผลักดันเป็นพื้นที่ต้นแบบสู่เกษตรมูลค่าเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็บวกกับน้องๆที่มีความสามารถตัวนะเจ้านายเสน่ห์แสนคำนะเจ้าเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้อู้ถึงเรื่องนี้ว่าสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาเนาะเปิ้นก็ได้ร่วมกันวางแผนเพื่อที่จะเตรียมความพร้อมในการลงพื้นที่ถ่ายทอดองค์ความรู้เทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมการภาคเกษตรในพื้นที่เป้าหมายสำคัญ2อำเภอก็คืออำเภอพร้าวแล้วก็อำเภอสันป่าตองโดยจะขับเคลื่อน2โครงการหลักนะเจ้าประกอบด้วยโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบในการบูรณาการร่วมกันกับภาคีเครือข่ายเชิงพื้นที่เพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรมด้าน BCG นะเจ้าสู่การสร้างเกษตรมูลค่าสูงซึ่งก็จะมีพื้นที่ดำเนินการนะเจ้าตีณวิสาหกิจชุมชนปลูกโกโก้นะเจ้าแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปรรูปบ้านโป่งเย็นตำบลสันทรายอำเภอพร้าวจังหวัดเชียงใหม่โดยจะนำเทคโนโลยีในเรื่องของการออกแบบติดตั้งแล้วก็บริหารจัดการระบบน้ำแบบแม่นยำเข้าไปส่งเสริมคือเหมาะสมกับแปลงโกโก้นะเจ้าแบบผสมผสานเพื่อคือสอดรับกับสภาพภูมิอากาศนะเจ้าแล้วก็ต่างกายภาพของพื้นที่ภาคเหนือมุ่งเน้นในเรื่องการใช้น้ำอย่างเป็นมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อที่จะเพิ่มคุณภาพและก็มูลค่าฮื้อแก่ผลผลิตนะเจ้าแล้วก็โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการโครงการวิจัยเชิงบูรณาการของพื้นที่ในการส่งเสริมแล้วก็ถ่ายทอดเทคโนโลยี
เหมาะสมสู่การใช้ประโยชน์ซึ่งมีพื้นที่ดำเนินการที่จุดศูนย์ข้าวชุมชนบ้านม่วงพี่น้องตำบลมะขุนหวานอำเภอสันป่าตองจังหวัดเชียงใหม่เจ้าเพื่อที่จะได้ร่วมกันถ่ายทอดองค์ความรู้แล้วก็เทคโนโลยีที่เหมาะสมในการยกระดับกระบวนการผลิตข้าวให้ได้มาตรฐานนะเจ้าแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนกันได้ด้วยนะเจ้าในการดำเนินงานครั้งนี้เจ้าเปิ้นก็มุ่งหวังที่จะบูรณาการองค์ความรู้ต่างวิชาการแล้วก็งานวิจัยลงสู่การปฏิบัติจริงในแปลงเกษตรกรนะเจ้าเพื่อที่จะสร้างความเข้มแข็งคือกับกลุ่มองค์กรเกษตรกรยกระดับรายได้แล้วก็ขับเคลื่อนภาคการเกษตรของจังหวัดเชียงใหม่นะเจ้าให้เติบโตด้วยเทคโนโลยีแล้วก็นวัตกรรมตามแนวทางเศรษฐกิจ BCG อย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตนี่คือเรื่องราวข่าวสารต่างๆเจ้าที่น้องเก่งนำมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในช่วงเวลาของรายการรอบเวียงเชียงใหม่ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านทุกคนที่ติดตามรับฟังรายการเจ้าบอกว่าจะเป็นช่องทาง FM 93.25 เมกะเฮิรตซ์หรือว่าจะเป็นการติดตามต่างไลฟ์นะเจ้าไลฟ์ผ่านต่างช่อง TikTok DJ เก่งขอบพระคุณนักๆนะเจ้าที่อยู่เป็นกู้แล้วก็เข้ามาติดตามเข้ามาฮับฟังกันด้วยนะเจ้าน้องเก่งยังมีงานเพลงม่วนๆเจ้าให้คุณผู้ฟังได้ฟังกันในช่วงเวลานี้พร้อมกันนั้นก็ยังมีสิ่งดีๆที่มีมาฝากกับคุณผู้ฟังผ่านในรายการเป็นประจำตึงวันตัวเจ้า

ช่วงสิ่งดีๆจาก PEA เข้าสู่ช่วงของสิ่งดีๆจาก PEA PEA เตือนภัยมิจฉาชีพแอบอ้างตัวเป็นพนักงาน PEA หลอกขอข้อมูลผ่านช่องทางของ PEAจากกรณีมิจฉาชีพอ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคแจ้งผู้ใช้ไฟเพื่อเปลี่ยนมิเตอร์ไฟฟ้าใหม่หรือหลอกขอข้อมูลธุรกรรมใดๆผ่านช่องทางของ PEA PEA ไม่มีนโยบายในการให้เจ้าหน้าที่โทรขอข้อมูลกับผู้ใช้ไฟฟ้าหากผู้ใช้ไฟฟ้าได้รับการติดต่อดังกล่าวบดีหลงเจื้อนอกจากนี้ขอผู้ใช้ไฟฟ้าสามารถสังเกตช่องทางที่ถูกต้องของ PEA ดังนี้ 1. Line Official Account ของ PEA คือ @PEAThailand และมีสัญลักษณ์โล่สีเขียวที่ผ่านการรับรองจาก LINE 2. เว็บไซต์ต้อง www.pea.co.th 3. แอปพลิเคชัน PEA Smart Plus ต้องดาวน์โหลดผ่านทาง App Store หรือ Play Store เท่านั้นหากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในพื้นที่หรือโทร1129 PEA Contact Center ตลอด24ชั่วโมง

ขอแค่นะเจ้าขอแค่ได้รักขอแค่ได้ห่วงใยขอแค่ได้มีความสุขดีๆที่ส่งเฮ้อแต่ว่าอยู่ในพื้นที่ที่บ่ไปรบกวนไข่นะเจ้าต้องขอบคุณมากๆเลยกับการติดตามรับฟังรายการของคุณผู้ฟังนะเจ้าที่กำลังติดตามรายการกันอยู่ในช่วงเวลานี้น้องเก่งเกาะอยู่กับคุณผู้ฟังนะเจ้าฟังเพลงม่วนๆไปด้วยกันนะเจ้าบางท่านนี่กินข้าวแลงไปด้วยฟังเพลงไปด้วยเนาะคุณผู้ฟังสุดแสนจะมีความสุขนะเจ้าบอกว่าจะเป็นซาลาปีกรุงเทพหรือว่าจะเป็นตังตากนะเจ้าก็ได้รายงานมาว่ามีฝนตกนะเจ้าน้องเก่งติดตามการรายงานการตรวจพบกลุ่มฝนในพื้นที่ภาคเหนือนะเจ้าในช่วง6โมงแรงวันนี้ก็มีจากการหลายจังหวัดคุณผู้ฟังเจ้าบอกว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเจียงใหม่เจียงไฮลำปางพะเยาแพร่สุโขทัยแล้วก็อุตรดิตนะเจ้าซึ่งจังหวัดแม่ฮ่องสอนตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอขุนยวมแล้วก็อำเภอแม่สะเรียงนะเจ้าที่จังหวัดเจียงใหม่ก็มีที่อำเภอแม่แจ่มหางดงอำเภอเมืองแล้วก็สันกำแพงเนาะอันนี้ที่เจียงใหม่นะเจ้าแล้วก็ที่เจียงไฮเจียงไฮตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภอแม่สายอำเภอเชียงแสนอำเภอแม่จันดอยหลวงอำเภอเมืองเวียงเชียงรุ้งแม่สวยผ่านแล้วก็อำเภอแม่ลาวเนอะเจ้าที่ลำปางตอนนี้ตรวจพบกลุ่มฝนที่อำเภองาวเนอะเจ้าแล้วก็ที่จังหวัดพะเยาก็มีฝนที่อำเภอดอกคำใต้แล้วก็อำเภอปงนะเจ้าส่วนที่จังหวัดแพร่จังหวัดแพร่มีฝนตกที่อำเภอวังชิ้นอำเภอเด่นชัยที่จังหวัดสุโขทัยก็มีที่อำเภอศรีสัชนาลัยและจังหวัดอุตรดิตถ์ก็มีที่อำเภอลับแลกับอำเภอเมืองหลายพื้นที่มีฝนตกเจ้าคุณผู้ฟังต้องดูแลสุขภาพร่างกายรวมถึงเดินทางไปในพื้นที่ใดก็ขอให้ระมัดระวังแล้วก็บัดประมาทกับการเดินทางนะเจ้าเพราะว่าเวลาฝนตกเนาะฝนตกถนนลื่นฝนตกรถติดเป็นเรื่องที่มันเป็นเรื่องค่อนข้างจะธรรมดามากเนาะคุณผู้ฟังแล้วมันก็เกิดขึ้นในสถานการณ์แบบนี้เสมอนะเจ้าเพราะนั้นบอกว่าจะอยู่แห่งหนตำบลใดเจ้าอยู่ในพื้นที่จังหวัดในกระตามเนาะช่วงนี้เป็นช่วงของการของพื้นที่ที่มันมีการเตือนนะเจ้าในเรื่องของฝนฟ้าที่จะตกนอนในช่วงนี้จนถึงวันที่3กรกฎาคมคุณผู้ฟังก็ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องบัดประมาทนะเจ้าบัดประมาทในเรื่องของการใช้ชีวิตโดยเฉพาะในช่วงที่ฝนตกแบบนี้นะเจ้าขับขี่รถเครื่องของใจเสื้อกันฝนนะเจ้าเพื่อความปลอดภัยเนาะขับรถยนต์ก็บดีเกียมลืมเกียมจ้องใส่รถไปตัวนะเจ้าเวลาลงจากรถแล้วเฮาก็จะได้บะเปียฝนบะโดนฝนจะได้บะเมื่อยบะไข้นะเจ้าอันนี้ด้วยความห่วงใยกับช่วงของรอบเวียงเจียงใหม่กับน้องเก่งวีระอนงดวงทิพย์เจ้าน้องเก่งส่งท้ายกับคุณผู้ฟังด้วยงานเพลงม่วนๆกันละกันเนาะแล้วเฮาจะปิกมาปะกันใหม่นะเจ้าในวันพูกนะเจ้าหลังเคารพธงชาติในช่วง6โมงแรงปิกมาปากันที่นี่สำหรับวันนี้มีความสุขกันทุกท่านสวัสดี

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดสถานีบริการน้ำมันพีทีในอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีเพื่อสร้างความเชื่อมั่นอิหร่านและโอมานจัดการประชุมร่วมกันเป็นครั้งแรกเพื่อหารือเกี่ยวกับการบริหารจัดการช่องแคบฮอร์มุซเส้นทางขนส่งพลังงานที่สำคัญของโลกต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
1: สภาผู้แทนราษฎรพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวาระแรกโดยรัฐบาลยืนยันกำหนดกรอบการใช้งบโปร่งใสตรวจสอบได้ขณะที่ฝ่ายค้านตั้งข้อสังเกตการจัดทำงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์การพัฒนาประเทศ
2: วันนี้เป็นวันแรกของการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยนายเอกนิติชันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังชี้แจงว่างบปี2570เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.2 เป็นงบขาดดุล 788,000 ล้านบาทคิดเป็นร้อยละ 3.8 ของ GDPตั้งเป้ารายได้สุทธิ3ล้านล้านบาทพร้อมย้ำใช้งบแบบฐานศูนย์ลดความเดือด

0: ให้ประเทศแข็งแรงในอนาคตโดยรัฐบาลได้ยึดหลัก 5Tในการจัดทำงบประมาณ
1: ด้านส.ส.ฝ่ายรัฐบาลสนับสนุนงบประมาณเพราะประเทศอยู่ในช่วงเศรษฐกิจฟื้นตัวแต่ประชาชนยังเผชิญค่าครองชีพและหนี้สินจึงต้องใช้ทั้งประคองเศรษฐกิจระยะสั้นและวางรากฐานระยะยาวโดยนายธนากิจไพบูลย์ชัยส.ส.ศรีสะเกษพรรคภูมิใจไทยสนับสนุนการเพิ่มงบประมาณกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมเพื่อพัฒนารัฐบาลดิจิทัลยกระดับบริการประชาชนและความปลอดภัยของระบบ
0: ปีนี้เราได้ปรับลดประมาณ 16% จากปี2569ครับมันสะท้อนให้เห็นครับว่ารัฐบาลไม่ได้ใช้จ่ายงบอย่างไร้เหตุผลแต่เป็นการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพรอบคอบและคุ้มค่าขณะเดียวกันยังรักษาภารกิจที่จำเป็นต่อการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตในการจัดสรรงบประมาณในรอบนี้เป็นสิ่งที่เหมาะสมและผมอยากเห็นประเทศไทยของเราครับพัฒนาระบบราชการแอปเดียวให้แล้วเสร็จในเร็ววันนี้
1: ขณะที่ฝ่ายค้านแสดงความกังวลว่าโครงสร้างงบประมาณไม่ตอบโจทย์การพัฒนามีการเพิ่มงบกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแต่ลดงบกระทรวงเศรษฐกิจและสิ่งแวดล้อมรวมถึงตัดงบจังหวัดและกลุ่มจังหวัดร้อยละ83อาจกระทบการพัฒนาพื้นที่โดยนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ระบุว่ารายได้รัฐโตไม่ทันรายจ่ายทำให้งบลงทุนลดกระทบศักยภาพของประเทศมองว่างบขาดทิศทางเชิงยุทธศาสตร์และเรียกร้องให้ปฏิรูปภาษี
2: มีงบประมาณอีกหลายส่วนไม่ว่าจะเป็นการลงทุนในทุนมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นปัญหายาเสพติดไม่ว่าจะเป็นปัญหาของท้องถิ่นซึ่งยังไม่ได้รับงบประมาณอย่างที่เขาควรจะได้รับเสียทีซ้อนให้เห็นว่าเรามองไม่เห็นจริงๆว่าภายใต้โครงสร้างงบประมาณอย่างนี้เราจะสร้างอนาคต
1: สำหรับกรอบการประชุมวันแรกกำหนดเวลา 9:00 นถึง 24:00 นและจะพิจารณาต่อเนื่องวันถัดไปตามกรอบเดิมวาสนาตระเกตรายงาน
3: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเตรียมเสนอแยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนพร้อมทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบให้หน่วยงานที่รับผิดชอบรับภาระค่าใช้จ่ายโดยตรง
4: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยแนวคิดในการปรับโครงสร้างค่าไฟฟ้าของประเทศโดยเสนอให้แยกค่าไฟสาธารณะออกจากบินค่าไฟของประชาชนเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมในการจัดเก็บค่าใช้จ่ายและลดภาระที่ประชาชนต้องรับผิดชอบมาเป็นเวลานานโดยระบุว่าค่าไฟสาธารณะซึ่งครอบคลุมค่าไฟฟ้าสำหรับไฟส่องสว่างตามถนนและพื้นที่สาธารณะถูกนำไปรวมอยู่ในโครงสร้างค่าไฟที่ประชาชนจ่ายมาเป็นเวลาหลายสิบปีทางที่ประชาชนไม่ควรเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายดังกล่าวโดยตรงจึงเห็นควรว่าถึงเวลาที่จะต้องทบทวนโครงสร้างค่าไฟทั้งระบบเพื่อให้ผู้รับผิดชอบตัวจริงเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายในส่วนนี้
5: ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นมานี้เกิดขึ้นมาตั้งแต่ปี3035นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยประมาณ30ปีแล้วนะครับแล้วก็รัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับแล้วก็ด้วยความเป็นห่วงผมก็ได้มอบนโยบายให้กับการไฟฟ้าทั้ง2การไฟฟ้าไปแล้วด้วยนะครับพวกค่าไฟฟ้าของมิเตอร์ชั่วคราวที่ตอนนี้มิเตอร์ชั่วคราวนั้นที่พี่น้องประชาชนนั้นได้ใช้อยู่นะครับหน่วยละประมาณ 7-8 บาทนะครับเราก็จะไปลดทอนตรงนั้นลงมาด้วยทำให้ค่าไฟนั้นลงมา3บาทเท่ากับค่าไฟของที่อยู่อาศัยนะครับก็กลายเป็นค่าไฟเลทปกติพี่น้องประชาชนที่ใช้บริการมิเตอร์ชั่วคราวอยู่ก็จะได้ไม่ต้องแบกภาระมากเกินไปนะครับ
4: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยกล่าวอีกว่าข้อเสนอดังกล่าวยังอยู่ระหว่างการพิจารณาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและต้องผ่านกระบวนการตามกฎหมายรวมถึงการพิจารณาของคณะกรรมการด้านพลังงานก่อนจะมีผลบังคับใช้ในทางปฏิบัติชาววิสาประทุมมารายงาน
3: ผู้บัญชาการทหารอากาศยืนยันกองทัพอากาศพร้อมรับมือสถานการณ์ฉุกเฉินชายแดนไทยกัมพูชาอย่างเต็มที่
6: พลอากาศเอกเสกสรรคันธาผู้บัญชาการทหารอากาศกล่าวภายหลังเข้าร่วมการประชุมสูงบูรณาการด้านความมั่นคงชายแดนหรือสบคชดที่กองบัญชาการกองทัพไทยว่ายืนยันถึงความพร้อมและศักยภาพของกองทัพอากาศต่อสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาในการดูแลความมั่นคงและอธิปไตยของไทยในขณะนี้โดยยืนยันว่าประชาชนไม่ต้องกังวลเป็นหน้าที่ของกองทัพที่จะต้องเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีส่วนด้านงบประมาณที่จำเป็นต้องใช้หากเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินยืนยันว่ามีเพียงพอรัฐบาลได้จัดสรรและสนับสนุนยุทโธปกรณ์มีเพียงพออย่างแน่นอนรินยวิชเตรียมสมบูรณ์รายงาน
3: ส่วนสถานการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ภาคใต้ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามเหตุระเบิดปั๊มน้ำมันพีทีอำเภอเมืองยะลากำชับเร่งติดตามคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายเพื่อสร้างความเชื่อมั่น

0: นายอังสิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่จุดเกิดเหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมันPTสาขาถนนสาย15อำเภอเมืองยะลาจังหวัดยะลาเพื่อติดตามสถานการณ์พร้อมเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยรับทราบเรื่องแล้วและสั่งการด่วนให้ตนพร้อมด้วยแม่ทัพภาคที่4ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค9ฝ่ายปกครองและฝ่ายความมั่นคงเร่งลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เนื่องจากเป็นการกระทำที่อุกอาจไม่เกรงกลัวกฎหมายสร้างความเดือดร้อนเสียหายให้กับประชาชนแม้ว่าจะไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตแต่เกิดความเสียหายและกระทบขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่พร้อมยืนยันเจ้าหน้าที่จะไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุลอยนวลหรือลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกโดยได้กำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเพื่อเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายส่วนความเสียหายที่เกิดขึ้นทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันมีประกันวินาศภัยและทางพลังงานจังหวัดจะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วคาดว่าใช้เวลาภายใน1เดือนและทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดจะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มในช่วงที่ไม่ได้ทำงานรวมถึงส่วนราชการที่เกี่ยวข้องบูรณาการดูแลทุกด้านเพื่อให้ประชาชนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติโดยเร็วสุทธาวาสรักษาพันธ์รายงาน
1: ด้านหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสยกระดับรักษาความปลอดภัยเข้มงวดทั้ง13อำเภอหลังเกิดเหตุระเบิดในอำเภอตากใบส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2รายและเจ้าหน้าที่ให้การช่วยเหลือแล้ว
2: พลตรียอดอาวุธพึ่งพักผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจนราธิวาสเปิดเผยว่าภายหลังเกิดเหตุระเบิดในพื้นที่อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสเมื่อช่วงสายวันนี้ส่งผลให้ชาวมาเลเซียได้รับบาดเจ็บ2คนซึ่งขณะนี้พักรักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลนราธิวาสราชนครินทร์ได้สั่งการให้หน่วยขึ้นตรงยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ทั้ง13อำเภอของจังหวัดนราธิวาสอย่างเข้มงวดโดยเพิ่มความเข้มข้นในการตั้งจุดตรวจจุดสกัดวิเคราะห์พื้นที่เสี่ยงและเปิดยุทธการติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมเข้มงวดการควบคุมการเดินทางเข้าออกตามแนวชายแดนปิดช่องทางข้ามแดนผิดกฎหมายทุกจุดขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างเร่งติดตามผู้ก่อเหตุพร้อมยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนอย่างเต็มที่
3: ในส่วนของสกนราธิวาสหลังจากเกิดเหตุนะครับในช่วงเวลาไม่เกิน10นาทีเนี่ยกำลังเราเข้าไปถึงพื้นที่แล้วแล้วก็ทำการปิดพื้นที่เพื่อทำการตรวจสอบว่าจะมีการก่อเหตุซ้ำหรือไม่และหลังจากเกิดเหตุแล้วเนี่ยเราก็ได้จัดชุดไล่ล่าติดตามในเส้นทางที่คาดว่าคนร้ายน่าจะหลบหนีรวมไปถึงตอนนี้ก็ได้มีการจัดกำลังในการเฝ้าระวังในจุดอื่นๆเพิ่มเติมรวมไปถึงในคืนนี้ด้วยนะครับซึ่งเราคาดว่าคนร้ายก็คือพวก BIN น่าจะพยายามจะก่อเหตุอีกซึ่งเรายังไม่สามารถระบุได้อย่างแน่ชัดแต่ว่าในทุกพื้นที่เนี่ยเราจะมีการซักซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับสถานการณ์ที่จัดการไว
2: ้นอกจากนี้ยังเพิ่มการลาดตระเวนในพื้นที่เขตเศรษฐกิจและสถานีบริการน้ำมันทุกแห่งพร้อมซักซ้อมแผนเผชิญเหตุและตรวจสอบความพร้อมของระบบแจ้งเหตุฉุกเฉิน SOS เพื่อให้สามารถแจ้งเหตุและเข้าระงับสถานการณ์ได้อย่างรวดเร็วสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับประชาชนปภิชานันเทพรักษ์สวทนราธิวาสรายงาน
1: รัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศเพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้เด็กและเยาวชน
0: นางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบว่ารัฐบาลให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้าโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญที่ทุกหน่วยงานต้องบูรณาการความร่วมมือและดำเนินการอย่างจริงจังต่อเนื่องและเด็ดขาดและขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญได้แก่การป้องกันเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติผลักดันโครงการสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดเพื่อสร้างการรับรู้และปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้เด็กเยาวชนและประชาชนตระหนักถึงผลกระทบและอันตรายของบุหรี่ไฟฟ้า
4: ด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
0: และในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและยาสูบได้สั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกลุ่มเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่รวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ดลภาสุภรสมบัติรายงาน
1: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคเดือนมิถุนายน2569มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่องจากภาคบริการและเกษตรที่ขยายตัวเพิ่มขึ้นนายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยผลการจัดทำดัชนีความเชื่อมั่นอนาคตเศรษฐกิจภูมิภาคประจำเดือนมิถุนายน2569ซึ่งสะท้อนแนวโน้มเศรษฐกิจในช่วง6เดือนข้างหน้าที่ยังคงขยายตัวได้ดีโดยเฉพาะในภาคตะวันออกและภาคตะวันตกซึ่งได้รับแรงหนุนสำคัญจากภาคบริการที่เตรียมรับฤดูการท่องเที่ยวช่วงปลายปีและมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐควบคู่กับภาคเกษตรที่ได้อานิสงส์จากสภาพอากาศที่เอื้ออำนวยทำให้ผลผลิตเพิ่มขึ้นขณะที่ภูมิภาคอื่นๆทางภาคใต้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลต่างมีทิศทางขยายตัวจากภาคการท่องเที่ยวการลงทุนและการแปรรูปสินค้าเกษตรเช่นเดียวกันอย่างไรก็ตามยังคงต้องติดตามปัจจัยท้าทายที่อาจส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นในระยะถัดไปอย่างใกล้ชิดทั้งปัญหาความเปราะบางของกำลังซื้อและหนี้ครัวเรือนที่อยู่ในระดับสูงความผันผวนของต้นทุนการผลิตและราคาสินค้าตลอดจนความไม่แน่นอนจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางและภาวะเศรษฐกิจโลกยอดผลิตรถยนต์เดือนพฤษภาคมปรับตัวดีขึ้นจากการขยายตัวของกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่เพิ่มขึ้นกว่าร้อยละ61
5: นายสุรพงษ์ภัยสิทธิ์พัฒนพงษ์ที่ปรึกษาประธานกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์และโฆษกกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยหรือสอท.เปิดเผยว่าภาพรวมอุตสาหกรรมยานยนต์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมามีทิศทางที่ปรับตัวดีขึ้นโดยมียอดการผลิตรถยนต์รวมอยู่ที่ 114,214 คันเติบโตขึ้นร้อยละ10ยอดการจำหน่ายรถยนต์ภายในประเทศรวม 57,765 คันขยายตัวเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.6 จากช่วงเดียวกันของปีที่แล้วได้รับแรงหนุนหลักจากกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่ที่ขยายตัวกว่าร้อยละ61สำหรับสถิติการจดทะเบียนรถยนต์ไฟฟ้าใหม่ในเดือนพฤษภาคมยังคงเติบโตอย่างแข็งแกร่งด้วยยอดจดทะเบียน 18,073 คันเพิ่มขึ้นร้อยละ 53.8 ได้รับปัจจัยบวกจากราคาน้ำมันที่ทรงตัวในระดับสูงและราคารถยนต์ไฟฟ้าที่ผู้บริโภคเข้าถึงได้ง่ายขึ้นและกระแสความนิยมรถยนต์กลุ่มไฮบริดในไทยก็มีการปรับตัวสูงขึ้นมากสอดคล้องกับแนวโน้มตลาดยานยนต์ในหลายภูมิภาคทั่วโลกที่ผู้บริโภคหันมาเลือกใช้รถยนต์ไฮบริดเพื่อตอบโจทย์ความสะดวกสบายในการเดินทางในช่วงเวลาที่โครงสร้างพื้นฐานด้านสถานีอัดประจุไฟฟ้ายังอยู่ในระยะขยายตัวและยังไม่ครอบคลุมสมบูรณ์ในทุกพื้นที่ปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ปัญหาที่อยู่อาศัยของผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่การรถไฟแห่งประเทศไทย
6: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชนองค์การมหาชนเดินหน้าโครงการบ้านมั่นคงริมรางเพื่อแก้ไขปัญหาที่อยู่อาศัยของประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ได้รับผลกระทบจากการพัฒนาระบบรางในพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทยหลังการสำรวจเมื่อปี2564พบผู้ได้รับผลกระทบ300ชุมชนใน35จังหวัดรวม 27,084 ครัวเรือนโดยคณะรัฐมนตรีอนุมัติกรอบงบประมาณรวมกว่า 7,718 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการซึ่งตลอด4ปีที่ผ่านมาหรือตั้งแต่ปี2566ถึง2569อนุมัติโครงการแล้ว81โครงการครอบคลุม 5,518 ครัวเรือนก่อสร้างบ้านแล้วเสร็จ661หลังอยู่ระหว่างก่อสร้าง 1,209 หลังและเตรียมก่อสร้างอีก 3,648 หลังพร้อมทำสัญญาเช่าระยะยาวกับการรถไฟแห่งประเทศไทยแล้ว49สัญญาครอบคลุม 3,121 ครัวเรือนโครงการดังกล่าวช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนจากเดิมที่ถูกมองว่าเป็นผู้บุกรุกให้กลายเป็นผู้เช่าอย่างถูกกฎหมายทำให้มีที่อยู่อาศัยที่มั่นคงเข้าถึงสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานและยังคงอาศัยอยู่ใกล้แหล่งงานเดิมช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและสร้างความเข้มแข็งให้เศรษฐกิจชุมชนรวมทั้งจะเสนอคณะรัฐมนตรีขออนุมัติกรอบงบประมาณระยะ5ปีข้างหน้าตั้งแต่ปี2571ถึง2575วงเงินรวมกว่า 5,490 ล้านบาทเพื่อขยายการช่วยเหลือด้านที่อยู่อาศัยให้ครอบคลุมอีก262ชุมชนอย่างทั่วถึงและเป็นธรรมนิตยาคุณสิมรายงาน
1: การรถไฟแห่งประเทศไทยเตรียมปรับแผนฟื้นฟูปี2569ถึง2570และหามาตรการชดเชยการบริการสาธารณะเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบเฉพาะกลุ่ม
7: นายอนันต์ภูนิ่มแดงผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยหรือรฟท.เปิดเผยถึงความคืบหน้าเกี่ยวกับแผนฟื้นฟูกิจการของการรถไฟแห่งประเทศไทยว่าขณะนี้ได้รายงานต่อกระทรวงคมนาคมเพื่อขอปรับแผนฟื้นฟูในปี2569ถึง2570ซึ่งเป็นการปรับเปลี่ยนแผนในส่วนย่อยเพื่อให้เกิดผลกระทบน้อยที่สุดก่อนที่จะก้าวเข้าสู่แผนฟื้นฟูฉบับใหญ่ในปี2571ต่อไปสำหรับเป้าหมายการเติบโตในภาพรวมของการรถไฟคาดการณ์ว่าจะมีการเติบโตเฉลี่ยประมาณร้อยละสิบในทุกๆหมวดโดยรวมแล้วคิดเป็นรายได้ใกล้เคียง 10,000 ล้านบาทโดยแบ่งเป็น3หมวดหลักได้แก่หมวดการบริหารทรัพย์สินหมวดบริการผู้โดยสารและหมวดบริการขน
8: ยี่การให้บริการซึ่งเรื่องนี้เรามีโครงการนำร่องมากมายไม่ได้ใช้งบประมาณนะคะเราใช้วิธีบูรณาการภายในกระทรวงแล้วก็ใช้งบประมาณบ้างเล็กน้อยในการที่ใช้ AI เข้ามาช่วยอย่างยกตัวอย่างกรมพัฒนาธุรกิจการค้าก็ใช้ AI มาตรวจสอบความเสี่ยงของนอมินีเมื่อกี้ที่ฉันได้เรียนไปนะคะก็เป็นการดึงเอาข้อมูลมาจากหน่วยงานที่เราเข้ามามีความสัมพันธ์ด้วย MOU ด้วยหรือในเรื่องของตัวกรมทรัพย์สินทางปัญญาก็พยายามใช้แชทบอทใช้ AI เข้ามาช่วยทำให้กระบวนการในการจดทะเบียนเนี่ยมีความรวดเร็วมากยิ่งขึ้นตัวกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศก็มีการใช้ AI มาช่วยบอกผู้ประกอบการว่าใช้ FTA ตัวไหนถึงจะดีที่สุดได้สิทธิประโยชน์มากที่สุดหรือว่าตัวของกรมการค้าต่างประเทศก็มาใช้เทคโนโลยีมาช่วยทำให้เราสามารถที่ดูแลเกี่ยวกับเรื่องของตัว country of origin นะคะหรือว่าการตรวจสอบสินค้าพื้นถิ่นได้มากยิ่งขึ้นอันนี้เป็นตัวอย่างนะคะเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยมีความโปร่งใสแล้วก็มีความรวดเร็วตอบสนองได้อย่างแม่นยำด้วยเช่นกันแล้วก็สุดท้ายท้ายสุดนะคะเราก็มีการร่วมมือประสานกันกับ4กระทรวงมีทั้งกระทรวงเกษตรกระทรวงอว.นะคะแล้วก็กระทรวงDE นะคะในการที่จะนำเอาข้อมูลต่างๆที่เรามีอยู่ทั้งข้อมูลบนฟ้านะคะจากจิสดาลงมาจนถึงข้อมูลที่อยู่บนพื้นดินเนี่ยมาดูให้เราสามารถจะมีความแม่นยำมากขึ้นว่าพื้นที่ไหนมีอุปทานเกินเราจะได้รีบให้ทางพาณิชย์จังหวัดเข้ามาชาร์จไปซื้อสินค้านำตลาดเพื่อพยุงให้ราคาสินค้าเกษตรเนี่ยไม่มีปัญหามากนักก็อย่างที่ฉันนำเรียนค่ะวันนี้โลกเราไม่ได้สมบูรณ์แบบนะคะแล้วเราเองก็พยายามที่จะทำงานทั้งรักษาระยะสั้นนะคะแก้ปัญหาระยะสั้นให้ได้แล้วก็พยายามจะแก้โครงสร้างในระยะยาวไปพร้อมๆกันในเวลาแล้วก็งบประมาณที่เรามีอยู่อย่างจำกัดก็ขออนุญาตขอความเข้าใจนะคะแล้วก็ขอรับคำแนะนำของทุกท่านนะคะในการที่จะมาทำให้นโยบายของเราเนี่ยตอบโจทย์ให้ได้มากที่สุดนะคะก็ฉันก็ขออนุญาตนำเรียนเพียงเท่านี้ค่ะขอบพระคุณท่านประธานค่ะ
9: ครับครับต่อไปท่านวงเกื้อบุญสนเชิญครับ
10: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพดิฉันนางสาววงอเครบุญสนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสกลนครอำเภอสว่างแดนดินและตำบลท่าศิลาพรรคกล้าธรรมค่ะดิฉันขอร่วมอภิปรายค่ะในพรบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570นะคะเรียนท่านประธานที่เคารพค่ะวันนี้นั้นเราทุกคนทราบกันดีค่ะว่าปัญหาที่เราพบเจอและเป็นปัญหาที่รุนแรงของสังคมนั่นก็คือการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุนั้นเป็นอย่างไรแต่เมื่อพิจารณาค่ะ ในรายละเอียดของงบประมาณปี70ดิฉันกลับพบค่ะว่างบประมาณไม่ได้สะท้อนตามความเร่งด่วนของปัญหาและยังไม่ตอบโจทย์นะคะโครงสร้างของประชากรที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วค่ะท่านประธานดังนั้นดิฉันยังไม่เห็นการเตรียมความพร้อมในการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุระดับสุดยอดหรือซูเปอร์เอจโซไซตี้และความมั่นคงทางสุขภาพเลยค่ะดิฉันได้อ่านนะคะงบประมาณปี70ค่ะและสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตในภาวะค่ะที่สังคมไทยเราเป็นสังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วนะคะแต่ดิฉันยังเห็นค่ะว่าในส่วนงบประมาณของกระทรวงพม.ค่ะได้ถูกตัดทอนลงกว่า 1,450 ล้านบาทซึ่งนะคะหากซูมไปค่ะที่ภารกิจนะคะที่ดูแลด้านสูงอายุผู้สูงอายุค่ะดังกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะดิฉันเห็นค่ะว่างบประมาณจากปี69เทียบปี70นั้นค่ะมีการลดลงนะคะปัจจุบันได้งบกว่า 1,500 ล้านบาทซึ่งลดลงเลยค่ะและดูแล้วนะคะโครงการที่เป็นประโยชน์ค่ะที่ก่อนหน้านั้นเคยทำไว้ไม่ว่าจะเป็นโครงการในการส่งเสริมสุขภาพจิตที่ดีของผู้สูงอายุนะคะหรือโครงการในการส่งเสริมการสร้างอาชีพและทักษะของผู้สูงอายุดิฉันก็ไม่เห็นแล้วนะคะดังนั้นเป็นสิ่งที่สำคัญที่รัฐบาลต้องมาพิจารณาอย่างถี่ถ้วนในตรงนี้แหละค่ะเพราะปัจจุบันค่ะสังคมผู้สูงอายุก็เติบโตขึ้นเรื่อยๆนะคะแต่สิ่งนึงที่จะสร้างความยั่งยืนทางรายได้นั่นก็คือการส่งเสริมการสร้างอาชีพค่ะและในส่วนของกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการค่ะเมื่อซูมลงไปดูแล้วค่ะก็เห็นได้ว่าถูกตัดงบไป120ล้านบาทซึ่งงบประมาณตรงนั้นแหละค่ะคืองบประมาณที่ใช้อุดหนุนกลุ่มเปราะบางไปกว่า 30,000 คนซึ่งที่ฉันพูดมาค่ะคือสิ่งที่สำคัญว่าวันนี้สังคมผู้สูงอายุเต็มรูปแบบแล้วและจะเข้าสู่ซูเปอร์เอจโซไซตี้ในปัจจุบันดิฉันจึงขอฉายภาพให้ชัดอีกครั้งหนึ่งว่าทำไมวันนี้ดิฉันจึงมองว่าเป็นประเด็นที่มีความเปราะบางและสำคัญในปี2576ค่ะท่านประธานคะประชากรไทยจะอายุ60ปีขึ้นไปมากกว่า 28% ของประชากรทั้งหมดค่ะและในขณะที่ประเทศไทยเรานะคะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเป็นอันดับต้นต้นของโลกค่ะสิ่งที่ฉันกังวลแล้วก็เป็นห่วงในขณะนี้ค่ะคือวันนี้ประเทศไทยเราแก่ก่อนรวยแล้วเราอาจจะจากไปโดยที่เรายังไม่ทันมีสตางค์ในกระเป๋าเลยเลยค่ะซึ่งวันนี้ค่ะประชาชนเหล่านั้นยังไม่มีหลักประกันรายได้ที่เพียงพอผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยค่ะยังต้องทำงานหนักเพื่อเลี้ยงชีพแทนที่จะได้รับการดูแลจากรัฐแต่วันนี้ค่ะสิ่งที่เราเห็นนั่นคือไม่มีความภาคภูมิใจในการที่รัฐบาลสามารถดูแลได้เลยดิฉันเข้าใจค่ะในงบประมาณที่จำกัดแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นรัฐบาลค่ะก็สามารถหารายได้เพิ่มมาดูแลในปัญหาที่เปราะบางตรงนี้ได้นะคะซึ่งในข้อมูลค่ะจากกรมกิจการผู้สูงอายุนะคะปี2569ค่ะผู้สูงอายุค่ะมีจำนวนนะคะมากถึง 14.38 ล้านคนซึ่งเทียบค่ะเป็นเปอร์เซ็นต์คือ 22.21% ของประเทศค่ะเดินมา100คนกว่า22คนเป็นผู้สูงอายุและดิฉันค่ะขอให้ข้อมูลในพื้นที่และบ้านของดิฉันค่ะจังหวัดสกลนครปัจจุบันค่ะมีผู้สูงอายุกว่า 220,000 คนก็คิดเป็นร้อยละเกือบ 20% เลยละค่ะดังนั้นนะคะสิ่งนี้คือสิ่งที่สะท้อนว่าทั่วทั้งประเทศเราค่ะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุอย่างเต็มรูปแบบแล้วแล้วรัฐต้องมีมาตรการในการรองรับและพูดถึงอายุค่ะปัจจุบันค่ะคนไทยมีอายุเฉลี่ยนะคะ75ปีกว่าแต่ช่วงชีวิตที่มีสุขภาพที่ดีค่ะท่านประธานอยู่เพียงแค่68ปีนั่นหมายความว่าค่ะคนไทยจำนวนมากต้องใช้ชีวิตอยู่กับภาวะเจ็บป่วยหรือภาวะพึ่งพิงยาวนานเกือบ7ปีนะคะหรือในเพศหญิงค่ะอาจสูงถึง10ปีเลยนะคะแล้ววันนี้นั้นผู้สูงอายุที่ติดเตียงในประเทศไทยค่ะมีจำนวนกว่า 255,000 คนและสิ่งที่ทำแล้วฟังแล้วเศร้าใจไปกว่านั้นค่ะใน 255,000 คนมีเพียง 46,000 คนที่ได้รับความช่วยเหลือจากรัฐนะคะนั่นหมายความว่ายังมีผู้สูงอายุอีกนับแสนคนค่ะที่ตกหล่นจากระบบสวัสดิการและต้องรอคอยความหวังอยู่ที่บ้าน และในขณะเดียวกันค่ะดิฉันขอพูดไปถึงผู้สูงอายุที่ต้องอาศัยอยู่ผู้เดียวในปัจจุบันค่ะมีตัวเลขถึง 1.8 ล้านคนฟังไม่ผิดค่ะทุกท่านกว่า2ล้านคนค่ะอาศัยอยู่ผู้เดียวและจำนวนนี้เพิ่มขึ้น4เท่าในรอบ30ปีนั่นหมายถึงอะไรคะหมายถึงว่าวันนี้ภาครัฐอาจปล่อยให้ผู้สูงอายุค่ะต้องจากโลกนี้ไปลำพังอย่างเดียวดายท่านประธานคะดิฉันเห็นว่าวิกฤตที่แท้จริงไม่ใช่จำนวนผู้สูงอายุที่เพิ่มมากขึ้นค่ะแต่คือความไม่สอดคล้องระหว่างงบประมาณกับโครงสร้างของประชาชนเมื่อระบบการดูแลระยะยาวค่ะท่านประธานไม่เข้มแข็งภาระทั้งหมดก็ตกไปที่ลูกหลานนะคะของผู้สูงอายุทำให้ขาดรายได้เลยค่ะทำให้ต้องลาออกจากงานทำให้สูญเสียโอกาสทางเศรษฐกิจนะคะและวงจรความยากจนนี้ก็ส่งต่อจากลูกไปหลานดังนั้นแล้วดังคำที่ว่าคนติดเตียงเพียงหนึ่งคนแต่อาจทำให้ครอบครัวยากจนได้ถึง2รุ่นเลยทีเดียวค่ะและยิ่งไปกว่านั้นค่ะหากมองไปถึงนะคะกองทุนดูแลระยะยาวหรือ long term care ค่ะที่จะสรรงบประมาณเฉลี่ยกว่า 14,42 บาทต่อคนต่อปีนะคะเมื่อมองไปดูแล้วจริงๆไม่เพียงพอหรอกค่ะในจะค่าแพมเพิร์สนะคะเข้าเวชภัณฑ์อุปกรณ์ทางการแพทย์ค่าตอบแทนผู้ดูแลค่ะวันนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องเกลี่ยงบประมาณอย่างจำกัดค่ะเพื่อที่จะทำให้นะคะใช้จ่ายอย่างเพียงพอแล้วภาระที่เหลือตกที่ใครคะก็ตกที่ลูกหลานของผู้สูงอายุนั่นเองและหากมองไปถึงค่ะสถานดูแลผู้สูงอายุนะคะในประเทศไทยค่ะมีจำนวน 1,040 แห่งซึ่งรองรับได้เรา 33,000 คนแต่ฟังอีกครั้งนึงค่ะจำนวนผู้สูงอายุวันนี้พุ่งไปถึงเกือบ2ล้านคนแล้วแต่จำนวนสถานดูแลได้เพียง 33,000 คนดังนั้นแล้วค่ะก็ยิ่งสะท้อนได้ว่าวันนี้รัฐค่ะจัดสรรการบริการดูแลประชาชนไม่เพียงพอต่อความต้องการดิฉันขอยกตัวอย่างค่ะศูนย์ผู้สูงอายุบ้านบางแคนะคะที่วันนี้สามารถดูแลผู้สูงอายุได้250คนแต่ยอดการจองค่ะพุ่งไปถึง 6,000 คนนั่นหมายความว่าค่ะหากผู้สูงอายุต้องการใช้บริการบ้านบางแคต้องรอถึง15ปีแล้ว15ปีผู้สูงอายุที่จองไว้เหล่านั้นจะเหลืออยู่สักกี่คนนี่แหละค่ะคือสิ่งที่ดิฉันชี้ให้เห็นว่าวันนี้เป็นวิกฤตที่เราต้องใส่ใจและต้องมองถึงงบประมาณที่บริหารจัดการให้ตรงกับปัญหาของประเทศค่ะดิฉันขอเสนอค่ะไม่ขอมากแต่หากขอปรับลดงบประมาณ 3.788 ล้านล้านบาทได้เพียง 3% วันนี้ค่ะก็จะเพิ่มการรองรับการเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบซูเปอร์เอจโซไซตี้ได้นะคะดังเช่นที่วันนี้นั้นทางท่านรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะดิฉันขออนุญาตเอ่ยนามที่กรุณาได้มาบอกว่าจริงๆใครก็อยากทำแต่ทางนี้ทางนั้นงบประมาณต้องดูที่นะคะความจำเป็นและความเพียงพอแต่อย่างที่ดิฉันบอกค่ะหากเราปรับลดนะคะในส่วนที่สามารถนำมาพยุงในปัญหาปัจจุบันก็จะสามารถแก้ไขปัญหานี้ได้เลยค่ะแล้ววันนี้เองนะคะดิฉันจึงอยากขอเสนอแนะนะคะแก่รัฐบาลในประเด็นที่ดิฉันได้ตั้งข้อสังเกตและเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาดังนี้ค่ะในประเด็นแรกค่ะดิฉันขอให้ปรับเพิ่มเบี้ยผู้สูงอายุทุกช่วงวัยให้สอดคล้องกับค่าของชีพและอัตราเงินเฟ้ออาจจะขึ้นไม่มากแต่วันนี้600บาทค่ะเดือนหนึ่งตกวันละ20บาทนะคะซื้อปลากระป๋องประทังชีวิตยังไม่เพียงพอและประการที่2ค่ะดิฉันขอให้เพิ่มงบประมาณ long term care ให้ครอบคลุมผู้ป่วยนะคะทั้งหมดเลยแหละค่ะพร้อมเพิ่มงบนะคะในการฝึกอบรมผู้ดูแลผู้บริบาลก็มาจากญาติของผู้ป่วยติดเตียงนั่นแหละค่ะเพื่อสามารถสร้างรายได้แล้วก็มีอาชีพในขณะที่ตนเองต้องดูแลผู้ป่วยติดเตียงและประการที่3ค่ะดิฉันเสนอค่ะให้รัฐบาลมีการลงทุนศูนย์พัฒนาผู้ดูแลนะคะผู้สูงอายุแบบชุมชนโดยการค่ะใช้โรงเรียนร้างหรือสถานที่ของรัฐนะคะที่รกร้างว่างเปล่าก็จะเป็นการลดต้นทุนในการก่อสร้างและการใช้พื้นที่ที่ให้เกิดประโยชน์มากขึ้นและหากรัฐกระจายความต้องการไม่เพียงพอดิฉันเสนอค่ะให้รัฐมีมาตรการอุดหนุนค่าใช้จ่ายในสถานดูแลผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงแบบอุดหนุนรายหัวเป็นภาคเอกชนเพื่อที่วันนี้ค่ะผู้ป่วยติดเตียงที่ ที่ยังมีรายได้น้อยนะคะจะสามารถเข้าถึงการให้บริการของรัฐค่ะและนอกเหนือจากนี้ดิฉันอยากขอเสนอว่าเราไม่ควรแก้ไขปัญหาปลายเหตุเราควรแก้ไขที่ต้นเหตุคือการฟื้นฟูสมรรถภาพนะคะแล้วก็ทำให้ผู้สูงอายุมีสุขภาวะที่ดีและที่สำคัญค่ะควรใช้เทคโนโลยี AI มาทำระบบแจ้งเตือนภัยหรือเครือข่ายเพื่อนบ้านเฝ้าระวังที่วันนี้นั้นกว่า2ล้านคนอยู่คนเดียวเพื่อป้องกันวิกฤตฉุกเฉินหรือการจากไปอย่างโดดเดี่ยวค่ะวันนี้งบประมาณไม่ได้สะท้อนแค่มูลค่าแต่สะท้อนว่ารัฐบาลให้คุณค่ากับสิ่งใดประเทศเราที่ทุกคนต้องการค่ะไม่ได้วัดจากจำนวนคนที่อายุยืนที่สุดแต่วัดจากคุณภาพตั้งแต่วันเกิดจนวันที่จากโลกนี้ไปแล้วและนั่นคือหน้าที่ของรัฐบาลขอขอบพระคุณค่ะ
9: ครับต่อไปท่านวิชัยสุสวัสดิ์เชิญครับ
11: กราบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพเพื่อนสมาชิกผู้ทรงเกียรติกับผมวิชัยสุสวัสดิ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดชุมพรเขต1พรรคภูมิใจไทยวันนี้ขออนุญาตมีส่วนร่วมในการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปีพุทธศักราช2570ในครั้งนี้ก่อนอื่นนั้นผมเองต้องขอชื่นชมรัฐบาลนะครับโดยการนำของท่านนายกอนุทินชาญวีรกุลนะครับที่เสนอพระบัญญัติงบประมาณปี70ในวันนี้ได้เห็นถึงความตั้งใจนะครับและการบริหารราชการนะครับในเรื่องของงบประมาณสู่ท้องถิ่นท้องถิ่นคือรากหญ้าของนะครับประเทศนะครับและก็เป็นรากฐานของความเจริญมุ่งไปสู่เป้าหมายอย่างชัดเจนเพราะอย่างนั้นนะครับปัญหาที่ท้องถิ่นเกิดมาตลอดผมเองนั้นวันนี้ขออนุญาตท่านประธานนะครับขออนุญาตท่านประธานเพื่อที่จะนำเสนอเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาของท้องถิ่นในการรับงบประมาณที่ผ่านมาโดยเฉพาะเราต้องเข้าใจว่าท้องถิ่นนะครับไม่เหมือนกันทุกท้องถิ่นโดยเฉพาะองค์การบริหารส่วนจังหวัดนะครับเทศบาลอบต.นะครับในพื้นที่แต่ละพื้นที่ก็ต่างกันนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ของโซนภาคใต้ทั้งหมดนะครับมีงบลงทุนอยู่ประมาณ 3-4 ล้านบาทเพราะงั้นแล้วเกิดปัญหามาตลอดในเรื่องของการพัฒนาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนท่านประธานที่เคารพครับผมเองนั้นเคยผ่านงานกับท้องถิ่นมาหลายยุคหลายสมัยนะครับตั้งแต่เป็นอบต.จนสู่สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดแล้วเข้ามาสู่สภาแห่งนี้ทราบถึงปัญหาของท้องถิ่นดีครับโดยเฉพาะในเรื่องของการรับงบประมาณเพราะงั้นก็ขอนำเรียนท่านประธานด้วยความเคารพว่าสิ่งที่ผมพูดทั้งหมดนั่นคือปัญหาที่เกิดขึ้นนะครับกับภาคท้องถิ่นมาตลอดไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการจัดสรรงบประมาณที่ผ่านมานะครับไม่เป็นธรรมกับท้องถิ่นนะครับการสรรหางบประมาณการที่ได้มาซึ่งงบประมาณที่ผ่านมานะครับวันนี้เลยต้องขอบคุณท่านนายกรัฐมนตรีขอบคุณท่านคณะรัฐมนตรีนะครับที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องของการจัดสรรงบประมาณสู่ท้องถิ่นทั้งหมดทำให้ท้องถิ่นนะครับมีพลังเกิดขึ้นในการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนแต่สิ่งหนึ่งที่ยังยำเกรงอยู่ด้วยสิ่งที่อยากจะตั้งเป็นข้อสังเกตนะครับและนำเรียนให้กับท่านประธานฝากถึงผู้บริหารนิดนึงว่าท้องถิ่นนั้นกว่าจะได้งบประมาณนะครับสูญเสียในเรื่องของความคิดสูญเสียในเรื่องของจิตใจกันตลอดโดยเฉพาะท้องถิ่นในส่วนของภาคใต้ทั้งหมดนะครับวันนี้นะครับการกระจายอำนาจนะครับและก็ปัญหาของท้องถิ่นเดี๋ยวพวกเรานะครับโดยเฉพาะท่านกิติชัยแอ่งชวนนะครับท่านเองก็จะมานำเรียนเรื่องของการปัญหาในเรื่องของการกระจายอำนาจเราต้องยอมรับครับท้องถิ่นเราเกิดตั้งแต่ปี42นะครับพรบในเรื่องของการกระจายอำนาจเราคว้ามอง 35% กันมาตลอดแต่เราไม่ประสบความสำเร็จตอนนี้ได้แค่20%กว่าอย่างนั้นนะครับปัญหาอย่างนี้ไม่สามารถที่จะแก้
12: ไทยกรมประชาสัมพันธ์นะครับทาง FM 92.5 MHz นะครับAM 891 kHz นะครับก็ทางเพจสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยแล้วก็ขอบคุณทุกข่ายนะครับของกรมประชาสัมพันธ์ที่รับสัญญาณถ่ายทอดสดด้วยนะครับเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับรอบน็อกเอาท์กันแล้วหลังจากที่ผ่านมาสู่รอบแรกนะครับได้ทีมที่เข้ารอบนะครับไม่ว่าจะเป็นทีมเต็งทีมไม่เต็งเข้ารอบมานะฮะจากปกติเนี่ยสมัยก่อนๆ ก็จะเป็นที่1ที่2นะครับได้เข้ารอบตอนนี้มีที่3อีกนะที่3ดีที่สุดก็เข้ามาอีกนะครับก็จะเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับแล้วก็แข่งไปแล้วคู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับขอบคุณทางโมโนทางจัสนะครับนะ GAS ที่ได้ลิขสิทธิ์แล้วก็มอบนะให้ดูฟรีในบางช่องทางนะครับแล้วก็มอบให้ดูฟรีทางไทยรัฐทีวีด้วยนะครับเป็นข่าวดีตั้งแต่เมื่อวานนะครับแล้วก็มอบ ให้ชมฟรีในคู่ของบางเวลานะครับใครที่ติดตามฟุตบอลโลกก็ไปดูในช่องทางของช่องทางของโมโน29นะโมโนสปอร์ตเขาจะมีประชาสัมพันธ์เรื่อยๆให้ชมกันว่าช่องดูฟรีคู่ที่ดูฟรีนะครับที่ดูได้ทางทีวีดิจิตอลเนี่ยดูได้คู่ไหนเวลาไหนส่วนคู่ที่เราต้องเสียตังค์เข้าชมเป็นสมาชิกของโมโนแม็กอะไรต่างๆเนี่ยก็นะก็ติดตามกันนะครับแล้วก็ไฮไลท์ต่างๆเนี่ยก็ขอบคุณทางด้านของเจ้าของลิขสิทธิ์แหละครับที่มอบไฮไลท์การทำประตูทุกคู่คนที่ไม่ได้ชมตลอดทั้ง90นาทีของทุกคู่นะหลายๆช่องได้ไฮไลท์นะซึ่งไฮไลท์การทำประตูนะลูกหวาดเสียวอะไรต่างๆให้ชมกันนะครับก็ติดตามกันขอบคุณนะครับส่วนดราม่าว่าเอ๊ะทำไมผู้จัดถึงไม่ยอมให้คู่บราซิลได้ชมทั้งคู่บราซิลที่เตะกับญี่ปุ่นในครั้งนี้ได้ชมฟรีทางดิจิตอลทีวีนะครับก็ต้องเข้าใจผู้จัดนะต้องเข้าใจเจ้าของลิขสิทธิ์นะเขาซื้อมานะครับเขาซื้อมานะเขาซื้อมาด้วยเงินของเขาเองนะครับลงทุนซื้อมาเขาเป็นองค์กรเอกชนที่ทำธุรกิจนะครับแสวงหากำไรแต่จะได้กำไรจากฟุตบอลโลกเมื่อไหร่ไม่รู้นะครั้งนี้อาจจะไม่ได้กำไรอาจจะเป็นครั้งหน้าได้กำไรหรืออาจจะขาดทุนทั้งสองครั้งแต่เขาใช้เงินของเขานะครับเขามอบให้ดูฟรีมาตั้งแต่รอบแรกนะครับซึ่งเขาไม่ให้ก็ได้นะต้องบอกเขาไม่ให้ก็ได้เพราะเขาลงทุนด้วยเงินของเขาเองนะครับเขาให้ดูฟรีในรอบที่2รอบน็อกเอาท์นะครับแล้วก็ยังให้พันธมิตรอย่างไทยรัฐไปถ่ายทอดสดด้วยบางคู่นะครับก็ต้องชื่นชมเขานะครับชมได้คู่ที่เขานะให้ชมได้ดูฟรีนะอยากจะดูแบบคู่ที่ถูกใจก็นั่นแหละครับอย่างที่บอกเบื้องต้นนะครับช่องทางของเขาก็คือ Monomax ที่เขาขายลิขสิทธิ์อะไรต่างๆเนี่ยนะก็สมัครสมาชิกกันนะครับเดี๋ยวจะได้คุยยาวๆเรื่องของฟุตบอลข้ามคืนนี้เรื่องรอบน็อกเอาท์นะครับแต่ตอนนี้ไปดีใจกับทีมวอลเลย์บอลก่อนนะครับในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาวอลเลย์บอลทั้งวอลเลย์บอลชายหาดแล้วก็วอลเลย์บอลหญิงนะครับได้แชมป์นะครับวอลเลย์บอลหญิงปรินเซสครับครั้งที่23ยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์แห่งอาเซียนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21นครราชสีมานะครับเป็นการรอบชิงกันนะครับก็ไทยซึ่งเป็นแชมป์รายการนี้นะเมื่อปีที่แล้วด้วยครั้งที่แล้วนะที่นครปฐมนะครับครั้งที่21นะจำได้อยู่นะคราวนี้นะก็มาชิงนะรอบชิงชนะเลิศนะก็เมื่อ2ปีที่แล้วนะชนะนครปฐมนะคราวนี้รอบชิงชนะเลิศอีกครั้งนึงเจอกับเวียดนามตอนที่นครปฐมเนี่ยเอาชนะอินโดนีเซียรอบชิงนะคราวนี้ชิงกับเวียดนามนะครับแล้วก็เรารอบรองเนี่ยชนะมานะเราชนะฟิลิปปินส์มารอบรองส่วนเวียดนามชนะอินโดนีเซียนะฮะในรอบรองชนะเลิศนะครับแล้วก็เราชนะเวียดนามนะครับขาดลอยนะก็3ต่อ0เซตนะคว้าแชมป์นะครับ25 23 29 27และ25 22นะครับคว้าแชมป์ยุวชนหญิงอายุต่ำกว่า18ปีนะครับในการคว้าแชมป์นะก็สุดยอดสำหรับทีมเยาวชนสาวไทยนะอายุ18ปีนะครับเราได้เหรียญทองนะครับเหรียญทองเหรียญเงินเวียดนามเหรียญทองแดงนี่เป็นฟิลิปปินส์นะครับรอบชิงเหรียญทองแดงนี่เอาชนะอินโดนีเซียนะครับเหรียญเงินครั้งที่แล้ว3ต่อ2เซตนะครับ27 25 27 29 20 18 25 25 22และ25 11นะครับฟิลิปปินส์ได้เหรียญทองแดงนะครับก็ผลงานนะก็ทำได้เมื่อ2ปีก่อนนั่นแหละครับส่วนอินโดนีเซียก็จบอันดับที่4นะครับซึ่งหลังจากการแข่งขันอายุต่ำกว่า18ปีชิงแชมป์แห่งอาเซียนที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21ที่โคราชนครราชสีมาแล้วนะครับก็หลังจากนี้อีก7ทีมนะครับ7ทีมยกเว้นมาเลเซียนะฮะจะเข้าแข่งขันรายการ AVC Go อายุ18ปีแชมเปี้ยนชิพ2026 1ถึง7กรกฎาคมนะสนามเดิมนะครับสนามเดิม7ทีมนะครับเข้าแข่งขันต่อสนามเดิมจะหา4ทีมดีที่สุดไปแข่งขันชิงแชมป์โลกอายุ19ปีต่อไปนะครับนะส่วนที่ได้เฮก็คือวอลเลย์บอลชายหาดนะฮะวอลเลย์บอลเวิลด์บีทโปรทัวร์ฟิวเจอร์กวางซูหางโจนะหางโจที่ไชน่าที่ประเทศจีนนะที่หางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนนะวอลเลย์บอลได้เฮกับ18ปีแล้วนะได้เฮกับวอลเลย์บอลชายหาดอีกนะครับวอลเลย์บอลสาวไทยนะวอลเลย์บอลไทยเนี่ยนะก็เข้ารอบชิงชนะเลิศได้ทั้ง2ประเภทนะครับทีมหญิง1นะธาราวดีนราพรพัฒน์นะหรือไบรท์นะครับกับวชิรวะวรพิชยากรก้องพบศัตรูวดีนะหรือเบสนะคู่มืออันดับที่ห้าของรายการดีกรีเหรียญทองเอเชียนบีทเกมนะครับที่สัญญานะครับเอาชนะเจ้าถิ่นนะคู่มือ2รายการนะครับจากจีน2ต่อ1เซตคว้าแชมป์นะครับขณะที่ทีมชายไทย2ครับเนติธรมุนิกุลแล้วดูว่าเฟรมนะครับจับคู่กับปรวิทย์เตาวะโตรวตัมนะชื่อเรียกว่าตัมคู่มือจากของรายการเจอกับอิหร่านนะครับนะก็ ็ปรากฏว่าเราชนะอิหร่านไป2-0เซตนะครับและขณะเดียวกันก่อนหน้านั้นนะครับไทย1นะมีจ่าเอกพิทักษ์ทิพย์จันทร์หรือว่ายูนะครับกับอาสาสมัครฐานพรานวชิรวิทย์หมวดผาหรือแฟ้มนะครับคู่มืออันดับ2นะครับได้ที่3ด้วยนะเอาชนะคู่ของเจ้าถิ่นนะคือหลุยหยุยนะจากหลุยเยียงนะครับคู่มือ15ของรายการนะ2-1เซตนะทำให้ในประเภทชายไทยได้ทั้งเหรียญทองแล้วก็เหรียญทองแดงส่วนหญิงได้เหรียญทองนะเป็นการคว้าแชมป์2ทอง1ทองแดงนะครับในวอลเลย์บอลชายหาดที่หางโจสาธารณรัฐประชาชนจีนนะฮะแข่งกันจบเมื่อวันที่28มิถุนายนนะครับเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะครับก็นักกีฬาของเราจะเดินทางกลับนะครับถึงค่ำวันนี้แหละประมาณสัก20นาฬิกานะถึงสนามบินสุวรรณภูมินะครับยังอยู่ในเรื่องของวอลเลย์บอลนะครับวอลเลย์บอลชายไปแข่งขัน AVC Men Cup 2026นะครับที่อินเดียรายการนี้เราไม่ได้เข้าสู่รอบรองนะครับเพราะว่าอินโดนีเซียเขาแย่งที่2ของสายเข้าไปได้นะครับและอินโดนีเซียซึ่งเป็นคู่ปรับสำคัญใน4เกมแล้วก็จะเป็นคู่ปรับสำคัญในเอเชียนเกมด้วยคว้าแชมป์รายการนี้ครับเอาชนะเกาหลีใต้3เซตรวดคว้าแชมป์ AVC Men Cup เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์นะครับชนะปั๊บเนี่ยโอ้โหขยับไปอยู่ที่43ของโลกเลยทีเดียวสำหรับอินโดนีเซียนะครับก็เป็นแชมป์4เกม12สมัยนะไปคว้าแชมป์ AVC Men Cup 2026ที่อินเดียนะครับเอาชนะเกาหลีใต้ซึ่งอันดับโลกเหนือกว่านะครับ24ของโลกนะโอ้โหแล้วเกาหลีใต้นี่เป็นทีมที่ได้เหรียญทองแดงรายการนี้เนี่ย2สมัยนะปี2023-2024นะครับชนะในเซตแรกเนี่ย34-32 25-16 และ25-23นะคือเคยแพ้มานะในรอบแรกสายบีนะ3เซตรวดเลยคราวนี้มาแก้ตัวได้และคว้าแชมป์ยินดีกับอินโดนีเซียนะครับส่วนอันดับที่3นะครับเป็นอินเดียเจ้าภาพนะเจ้าภาพนะครับก่อนหน้านั้นเคยแข่งรายการนี้เมื่อปี2023นะอยู่ท้ายตารางอ่ะคราวนี้เข้ามาถึงรอบรองแล้วก็แพ้รอบรองมาชิงที่3นะเอาชาบาเรนนะครับเอาชาบาเรนนะครับแชมป์เก่านะนะแล้วก็รองแชมป์ปี2023ด้วยนะอดีตแชมป์เก่านะครับไอ้3-1เซตนะครับทำให้อินเดียได้ที่3นะส่วนไทยนะครับเราแข่งจบก่อน4นัดแล้วก็ได้พักตั้ง4วันการได้พัก4วันแล้วไม่ได้แข่งขันทำให้วอลเลย์บอลชายไทยนะค่อนข้างที่จะข้อสนิมพอสมควรแล้วก็เปลี่ยนผู้เล่นด้วยนะครับเอาตัวสำรองมายืดเส้นยืดสายชิงอันดับที่5กับคาซัคสถานซึ่งเราเคยชนะมาด้วยนะปรากฏว่าเราแพ้ไปคราวนี้1-3เซตนะฮะได้อันดับที่6ของรายการนะครับแต่ก็เป็นผลงานที่ดีกว่าครั้งก่อนนะปี2024ทีมวอลเลย์บอลชายไทยนะและก็ปี2025ไทยตกรอบแรกนะครับนะจบอันดับที่9 2ปีติดต่อกันนะนะและคราวนี้เนี่ยเราได้อันดับที่6ครับนะแจ้งกับผู้ฟังรับทราบก็ถือว่าของเราพัฒนาขึ้นนะแต่ยังไม่ได้เข้าสู่รอบรองชนะเลิศนะครับส่วนคาซัคสถานจบอันดับที่5นะครับก่อนไปเรื่องของฟุตบอลไปดูเรื่องของกีฬาจักรยานก่อนนะครับความเร็วของจักรยานและก็ความเร็วของมอเตอร์ไซค์ครับความเร็วของจักรยานครับพลเอกเดชาเหงประศรีหรือว่าเสมึกของน้องๆวงการนักข่าวนะครับรองประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งเอเชียหรือว่า ACC ประธานสมาพันธ์จักรยานแห่งอาเซียนหรือว่า ACF นะครับนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชโอขออภัยนะครับในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับก็บอกว่าเตรียมนักกีฬาของเราจักรยาน BMX นะครับชุดแข่งเอเชียนเกมนะครับก็ไปแข่งขันรายการที่อินโดนีเซียครับรายการนานาชาติบันยูวังกิซุปเปอร์ครอสที่อินโดนีเซียซึ่งวันที่2สนามที่2ระดับ C1 นะครับมีการสะสมคะแนนโลกด้วยนะครับซึ่งเรามีมิสเตอร์ฮาวิเครฟกับทางด้านของนนทกรอินทรโคกสูงนะครับ2ผู้สอนทีมชาติไทยนะก็ดูแลอยู่ก็บอกว่านักกีฬาของเราทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโอมพุทธภูมินะครับคว้าเหรียญนะคว้าเหรียญอันดับ1นะเหรียญทองรุ่นอายุไม่เกิน23มาครองนะครับส่วนเอโกเมสนะครับสู้เต็มที่นะได้อันดับที่2เหรียญเงินนะแพ้อินโดนีเซียนิดเดียวริโออักบาได้เหรียญทองนะส่วนน้องฟ้าชุติการนะครับแล้วก็น้องขวัญหาไทยเพชรนะครับก็ น้องฟ้าชุติการได้เหรียญเงินรุ่นประชาชนหญิงนะครับส่วนขวัญหาไทยเพชรได้เหรียญเงินรุ่นอายุไม่เกิน23ปีหญิงนะครับซึ่งสรุปผลการแข่งขันนะที่อินโดนีเซียนะครับของเราได้รวมนะครับ1เหรียญทอง3เหรียญเงินแล้วก็นะแล้วก็รวมกับวันแรก1เหรียญทอง2เหรียญเงิน1เหรียญทองแดงนะครับนักปั่นไทยคว้ามาทั้งหมด2เหรียญทอง5เหรียญเงินแล้วก็1เหรียญทองแดงนะครับก็ถือว่าเป็นผลงานที่น่ายอดเยี่ยมและน่าพอใจของทีมจักรยาน BMX นะครับที่ไปอุ่นเครื่องที่อินโดนีเซียนะครับก่อนการแข่งขันเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ในช่วงของปลายเดือนกันยายนนี้นะครับยังอยู่ในเรื่องของจักรยานสำหรับการแข่งขันจักรยานประเภทลู่ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานควีนสุริกิติ์ประจำปี2569สนามที่4นะครับ26ถึง28มิถุนายนที่ผ่านมาที่เวโลโดมหัวหมากการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับเมื่อวานนี้ชิงชัยกัน25เหรียญทองก็ปรากฏว่าอภิสราศรีมงคลนะนักปั่นทีมชาติไทยชุดเอเชียนเกมนี่ครั้งที่20นะครับจากทีมพราหมณ์19นะครับลงแข่งขันนี่แม่คว้ามาถึง8เหรียญทองนะโอ้โหไม่ค่อยแบ่งใครเลยนะครับก็คว้าเหรียญทองนะล่าสุดก็ได้เมื่อวานนี้ก็เป็นคิรินประชาชนหญิงนะนะครับแล้วก็แบ่งให้กับทางด้านของนัทพรอภิโมกก็นี่ชุดทีมชาติเหมือนกันในเอเชียนเกมนะครับเปิดซูท4กิโลนะครับแล้วก็เปิดซูทรุ่นอายุไม่เกิน23ปีอภิสราศรีมงคลก็ได้เหรียญทองอีกนะสปินประชาชนหญิงที่1ก็อภิสราศรีมงคลนะครับสปินประชาชนชายก็อรชุนเพชรรัตน์นะครับจากราชนาวีวิทยาลัยเทคโนโลยีสยามนะครับพอยต์เรส30กิโลเมตรชายเนี่ยศักชัยพอดีงามจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติโกกินะครับพอยต์เรส10กิโลเมตรหญิงเนี่ยอภิสราศรีมงคลนะพราหมณ์19นะแล้วก็พอยต์เรส10กิโลเมตรหญิงรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก็อภิสราศรีมงคลนะครับแหมสนาม4นี้นะครับอภิสราศรีมงคลนะนักปั่นของเราในชุดเตรียมเอเชียนเกมส์ครั้งที่20นะทีมพราหมณ์19คว้าไปถึง8เหรียญทองนะครับแล้วก็ในรุ่น23ปีก็คว้าเหรียญมาอีกแหมนะก็ยินดีกับน้องด้วยน้องเก่งจริงๆนะครับน้องเก่งจริงๆนะครับส่วนผลการแข่งขันทั้งหมดนะครับนะที่ผมไม่ได้รายงานก็ไปติดตามได้ทางเว็บไซต์ของสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นะครับส่วนการแข่งขันรายการต่อไปที่สมาคมกีฬาจักรยานจัดขึ้นก็คือการแข่งขันจักรยาน BMX ชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่5และจักรยานหนูน้อยขาไถชิงแชมป์ประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานประจำปี2569สนามที่2นะครับ 3-5 กรกฎาคมที่สนามสวนกีฬากมลนะครับสุรินทร์วงศ์เขตหนองจอกนะก็สนใจสมัครกันได้นะครับที่เว็บไซต์สมาคมกีฬาจักรยานนะครับส่วนเรื่องของความเร็ว2ล้อนะครับศึกมอเตอร์ไซค์ทางเรียบ MotoGP ฤดูกาล2026สนาม10สนาม GT เซอร์กิตเอลเซนเนเธอร์แลนด์นะครับในรอบสปินเรซเนี่ยแชมป์เป็นของราอูลเฟอร์นันเดสนะครับคว้าแชมป์นะแต่พอมาถึงรอบเมนเรซนะครับแชมป์เป็นของหนุ่มน้อยหน้ามนคนญี่ปุ่นนามชื่อว่าไอโอคุระนะครับจากแท็กเฮาส์เรซซิ่งนะไล่แซงมาจากที่3ค่อยๆไล่ค่อยๆไล่ก่อนหน้านั้นเนี่ยทางด้านของเฮอร์เก้มาตินนำอยู่นะครับแล้วก็คนที่ทำคะแนนออกหัวแถวก็คือราอูลเฟอร์นันเดสทีมเมทของไอโอคุระนั่นแหละครับจากเทคเฮาส์เรซซิ่งเขาไล่กัน2คนนะส่วนทางด้านของไอโอคุระค่อยๆตามค่อยๆตามรักษายางไว้รักษายางไว้พอถึง 5-6 รอบสุดท้ายแซงทีละคันทีละคันทีละคันและเข้าเส้นชัยแบบสุดยอดจริงๆนี่เป็นนักบิดญี่ปุ่นคนแรกในรอบ20กว่าปีนะที่คว้าแชมป์ MotoGP นะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆนะไอโอคุระจากเทคเฮาส์เรซซิ่งนะคว้าแชมป์นะส่วนมาโคเบเชตินะครับแหมพลาด3สนามติดต่อกันนะครับล้มครับล้มนะครับตอนนี้เนี่ยไอโอคุระคะแนน193คะแนนแล้วนะนะก็แทไล่แทนมาโคเบเชตินะ186นะแล้วก็โฮเก้มาตินนำอยู่นะตอนนี้โฮเก้มาตินคะแนนสะสมรวมอยู่นะครับโอ้โหน่าสุดยอดจริงๆสำหรับไอโอคุระนะครับนักบิดญี่ปุ่นคนแรกในรอบ22ปีคว้าในรอบเมนเรสโมโตจีพีคนก่อนหน้าที่เคยทำได้คือมาโกโตะทามาดะเมื่อปี2004นะฮะโอ้โหมาร์คมาเกสนะครับก็รักษาสภาพหน้ายางนะครับไม่ลุ้นไม่ลุยมากนะใช้ยางซอฟทำให้ปลายมีแผ่วประคองได้อันดับที่7นะเดิมได้ที่6แต่ว่าไปแท็กลิมิตนะหล่นไปอยู่ที่7นะครับมาร์คมาเกสนะครับนะนี่คือเรื่องของ MotoGP นะครับส่วนน้อง การแข่งขัน F2 นะฟิวเจอร์เรสหรือรอบแข่งขันจริง Red Bull Ring เมืองสปีเบิร์กนะครับโมฟอร์มูล่า2นะครับเติ้ลทัศนพลอินทรภูวศักดิ์นักแข่งไทยจากอาร์ตแกรนด์พีคนะครับทำงานยอดเยี่ยมนะครับออกจากพิทนะครับเป็นหล่นมีอยู่ที่12อ่ะนะแล้วก็ขยับขึ้นมาแล้วแซงขึ้นมาจบอันดับที่5นะคว้าไปอีก10คะแนนนะฮะสนามต่อไปก็รอลุ้นกันนะครับส่วนฟอร์มูล่า3นะครับนะเจมส์ณัฐวุฒิพิรมภักดีจากทีม DAMS Lucas Oil จบที่26ไม่มีแต้มนะนะครับนี่คือเรื่องของฟอร์มูล่า2แล้วก็ฟอร์มูล่า3ซึ่งนักกีฬาชาวไทยไปแข่งขันอยู่ด้วยนะครับเรื่องของกอล์ฟนะกอล์ฟรายการ KPMG Women PGA 2026นะก็แชมป์ที่มินนิโซตานะครับแชมป์ของรายการนี้ไม่ใช่ของนักกีฬาไทยนะฮะเป็นของนักกีฬาเกาหลีครับฮารุแฮรันนะครับ13อันเดอร์พาคว้าแชมป์เมเจอร์ LPGA รายการแรกได้สำเร็จนะนะก็ยินดีด้วยนะครับส่วนของเราดีที่สุดก็คือจีโน่อาทิยาทิติกุลนะจบที่8ร่วม6อันเดอร์พาร์นะครับในเมเจอร์ที่3ของปีนะครับแล้วก็คนอื่นๆเนี่ยโปรแพตตี้ประพังกรทวัฒนกิจนะฮะจบที่37ร่วมนะ1โอเวอร์พาร์โปรเมียปัจจารีนะฮะจบที่37ร่วมเช่นเดียวกันนะครับส่วนพรอนงเพชรล้ำจบที่5โอเวอร์พาร์53นะครับนี่คือเรื่องของกอล์ฟนักกีฬาไทยไปแข่งขันนะครับเรื่องของฟุตบอลยินดีกับเบดิตเอเชียนะครับคว้าแชมป์ฟุตบอลวิงไทยวิมเมนลีก1ฤดูกาล2026นะครับเงินรางวัล 600,000 บาทแล้วก็จะเข้าแข่งขันฟุตบอล AFC Women Champions League ฤดูกาลหน้านะครับในรอบparliamentary state นะครับก็ที่ขอนแก่นก็มีการมอบถ้วยรางวัลให้กับการแข่งขันฟุตบอลวิงไทยวีเมนลีก1ฤดูกาล2026นะครับ BGC บัณฑิตเอเชียคว้าแชมป์แบบนอนมาเลยครับสุดยอดจริงๆยินดีด้วยนะฮะเป็นการคว้าแชมป์3สมัยติดต่อกันได้แชมป์แบบไม่แพ้ใครนะฮะนะได้แชมป์รองแชมป์คือชลบุรีนะครับทีมฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีแล้วก็ที่3กรุงเทพมหานครนะครับเกษมบัณฑิตได้ที่4 BRU สุรBRU บุรีราษฎร์เนี่ยได้ที่5โรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีได้ที่6นะตกชั้นก็คือจังหวัดโรงเรียนกีฬาจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็นครสวรรค์ FC เนี่ยตกชั้นนะครับนี่เป็นแชมป์สมัยที่8แล้วสำหรับ BGC บัณฑิตเอเชียนะครับส่วนทีมที่ขึ้นชั้นขึ้นมาแล้วก็ได้แชมป์ไทยลีก2 Women ไทยลีก2ก็คือ LPGSS เคลางยูไนเต็ดครับคว้าแชมป์และได้ขึ้นชั้นนะครับเงินรางวัล 150,000 บาทนะครับจะได้เข้าแข่งขันไทยวีเมนลีก1ฤดูกาลหน้านะครับนี่มาอันดับที่2ด้วยนะอันดับที่2ได้เลื่อนชั้นก็คือ BGPTU ท่าโขลงนะครับได้อันดับที่2นะครับนะนี่คือเรื่องของไทยลีกอ้าวมาดูเรื่องของฟุตบอลโลกนะครับฟุตบอลโลกนี่ได้ทีมที่เข้าสู่รอบน็อกเอาท์ก็เรียบร้อยแล้วนะครับ32ทีมผ่านเข้าสู่รอบน็อกเอาท์นะครับเอเชียเหลือแค่ญี่ปุ่นนะครับทีมเต็งอย่างอาร์เจนตินาบราซิลอังกฤษฝรั่งเศสสเปนโปรตุเกสเข้ารอบกันหมดเลยนะยุโรปเข้ารอบเยอะสุดแหละนะครับเอเชียเหลือแค่ญี่ปุ่นนะแอฟริกาใต้โมร็อกโกแอฟริกาใต้นะโมร็อกโกไอวอรี่โกสกาน่าเซเนกัลอียิปต์แคปเวิร์ดนี่มาครั้งแรกก็มาเลยครับดิอาคองโกนะครับแล้วก็แอลจีเรียเนี่ยอเมริกาใต้อาร์เจนตินาบราซิลโคลอมเบียเอกวาดอร์ปารากวัยนะครับซองคาเคปเม็กซิโกสหรัฐแคนาดาเป็นเจ้าภาพแต่ว่ารอบน็อกเอาท์เนี่ยแข่งนอกประเทศนะครับยุโรปมาหมดเลยนะครับเยอรมนีนอร์เวย์สวิตเซอร์แลนด์สวีเดนสเปนนะครับโปรตุเกสอังกฤษเบลเยียมนะครับออสเตรียออสเตรเลียนะมาด้วยนะครับโครเอเชียบอสเนียและเนเธอร์แลนด์นี่นะครับอาร์เจนตินาบราซิลโคลอมเบียเอกวาดอร์และปารากวัยมาครบเลยนะครับแล้วก็คู่หลักๆที่ประกบคู่ที่น่าสนใจนะบราซิลเจอญี่ปุ่นเนี่ยฝรั่งเศสเจอสวีเดนอังกฤษเจอดิอาคองโกโปรตุเกสเจอโครเอเชียอาร์เจนตินาเจอแคปเวิร์ดนะครับส่วนเมื่อเช้าคู่แรกเจอกันนะครับแอฟริกาใต้เจอกับแคนาดานะฮะเป็นน็อกเอาคู่แรกแล้วก็ปรากฏว่าเป็นแคนาดานะครับเจ้าภาพนะชนะ1ประตูต่อ0จากการยิงช่วงเวลาทดเจ็บของสเตเฟนเอสตาคิวนาทีที่90บวก2นะครับโอ้โหบุกกันไปบุกกันมานะโอ้โหสนุกจริงๆแลกกันไปแลกกันมาสุดท้ายจะหมดเวลาอยู่แล้วนะครับสเตฟานเอสตาคิวฮะคือยิงกันไปยิงกันมานะกองหลังก็สกัดนะครับโอ้โหเบิ้ลกันหลายครั้งอ่ะสุดท้ายก็ได้ประตูชัยฮะนาทีบาปครับส่งผลให้แคนาดาเข้ารอบไปก่อนเลยนะครับนะส่วนแอฟริกาใต้ตกรอบครับนั่นคือพักน้อยนะครับก็แคนาดาเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายนะมาเจอใครล่ะพ ผู้ชนะระหว่างเนเธอร์แลนด์หรือมอร์ร็อกโกที่จะแข่งขันกันนะครับในค่ำคืนนี้นะที่ใครเขาอยากจะดูทางฟรีทีวีแต่ว่านะถ้าดูไม่ได้ก็ไปซื้อโปรแกรมการชมทางโมโนแม็กนั่นแหละครับบราซิลเจอกับญี่ปุ่นเที่ยงคืนครับบราซิลนี่มีอันเชลตินะครับโอ้โหก็บอกว่าให้สัมภาษณ์ก่อนแข่งเจอกับญี่ปุ่นนะบอกว่าเล่นกับญี่ปุ่นต้องใช้สมองหัวใจและแผนการเล่นที่ชัดเจนต้องการชนะญี่ปุ่นไม่ใช่เรื่องง่ายเรื่องที่ยากมากนะใช้ทุกอย่างรวมกันนะครับโอ้โหแล้วก็นะบอกว่าสมองหัวใจแผนการเล่นชัดเจนที่จะคว้าชัยชนะได้ในค่ำคืนนี้ส่วนญี่ปุ่นครับกุนซือทีมชาติญี่ปุ่นฮาจิเมะโมริยาสุบอกว่าโอ้โหผมนี่ปลื้มใจมากเลยนะในการเจอกับคาร์โลแอนเชลติเป็นกุนซือที่ผมได้ชื่นชมเป็นไอดอลในดวงใจโปรยยาหอมกันซะแล้วนะแม่อย่างว่าแหละนะคนเราก็มีกุนซือในดวงใจมีนักเตะในดวงใจมีกุนซือในดวงใจและฮาจิเมะโมริยาสุกุนซือของญี่ปุ่นเขามีอันเชลติเป็นกุนซือในดวงใจใครๆก็ชมอะครับอยู่คุมเรอัลมาดริดเอ่ยได้แชมป์กี่แชมป์ล่ะนะครับค่ำคืนนี้ดูกันนะว่าใครจะชนะโมริยาสุเคยนำทีมญี่ปุ่นอุ่นเครื่องชนะบราซิลมาแล้วนะครับในการอุ่นเครื่องตอนนั้นชนะ3-2นะครับเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของทัพซามูไรบลูที่ชนะบราซิลนะฮะมาตั้งแต่ปี1989ที่เจอมาครั้งแรกที่เจอกันนะครับและชนะมาได้3-2นี่แหละครับนี่กำลังใจมีไงเคยชนะมาและหวังว่าค่ำคืนนี้เที่ยงคืนนะฮะขอเชียร์ญี่ปุ่นนะฮะขออนุญาตเป็นเอเชียนะเชียร์ญี่ปุ่นหน่อยในการเจอกับบราซิลอยากให้ญี่ปุ่นเข้านะอยากให้ญี่ปุ่นเข้าถึงแม้ว่าจะลำบากจะยากแต่เราก็สู้กับญี่ปุ่นให้สนุกนะครับนอกจากนั้น 3:30 นะครับเยอรมนีเจอปารากวัยคู่นี้ถ้าผมจำไม่ผิดนะน่าจะได้ชมฟรีทั้งโมโน29หรือว่าโมโนสปอร์ตนะลองดูนะถ้าใครที่ตื่นเช้าเนี่ยนะก็ลองดูนะตื่นมาดูครึ่งหลังก็ได้สัก 4:30 น่าจะทันอยู่นะครับเยอรมนีเจอปารากวัยนะครับส่วนวันอื่นๆก็จะมีไอวอรี่โคสต์เจอนอร์เวย์เนเธอร์แลนด์เจอมอร์ร็อกโกฝรั่งเศสเจอสวีเดนเม็กซิโกเจอเอกวาดอร์อังกฤษเจอดิอาคองโกสเปนเจอออสเตรเลียเบลเยียมเจอเซเนกัลสหรัฐเจอบอสเนียออสเตรเลียเจออียิปต์โปรตุเกสเจอโครเอเชียสวิตเซอร์แลนด์เจอแอลจีเรียอาร์เจนตินาเจอคาบเวิร์ดโคลัมเบียเจอกาน่าค่อยๆว่ากันทีละคู่ค่อยเชียร์กันขอบคุณคุณผู้ฟังที่ตามรับฟังครับวันนี้เวลาหมดเวลาแล้วผมณัฐนนท์ชูเมืองและทีมงานทุกคนลาไปก่อนสวัสดีครับ
13: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยโปรดเตรียมเทียบเวลา

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่การวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนิโยปลายปีนี้การกีฬาแห่งประเทศไทยยืนยันความพร้อมทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกเอเชียนเกมครั้งที่20มั่นใจผลงานดีกว่าครั้งที่ผ่านมาต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าวข่าวในพระราชสำนักพระบรมมหาราชวังวันจันทร์ที่29มิถุนายนพุทธศักราช2569วันนี้เวลา 13:23 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เจ้าจอมพลโทหญิงท่านผู้หญิงอ่อนอนงปิยนาถวชิรพัฒน์เป็นผู้แทนพระองค์ไปมอบรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันตะกร้อชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยชิงถ้วยพระราชทานมวก.ครั้งที่47ประจำปี2569ณศูนย์การค้าแฟชั่นไอซ์แลนด์เขตคณะยาวกรุงเทพมหานครเวลา 17:00 นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในงานเรือหลวงแห่งธรรมสู่การตื่นรู้อำนาจเจริญเพื่อพระราชอุทิศถวายแด่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชราราชธิดา

0: จะพิธีสมมงคลพระชนมายุเท่าพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชถวายแด่พระสงฆ์ณพุทธอุทยานพระมงคลมิ่งเมืองอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญอันหนึ่งเมื่อวันอาทิตย์ที่28มิถุนายนพุทธศักราช2569เวลา 8:46 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินถึงท่าอากาศยานนานาชาติปารีสออลลี่กรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จขึ้นไปบนเครื่องบินพระที่นั่งพร้อมด้วยนายนิกรเดชพลังกูลเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายช่อดอกไม้แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลเชิญเสด็จลงจากเครื่องบินพระที่นั่งและกราบบังคมทูลแนะนำนายโลลองนูเยสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จณเชิงบันไดเครื่องบินพระที่นั่งจากนั้นนางสาวอลิซาเบธเมเยอร์รองอธิบดีด้านพิธีการและหัวหน้าพิธีการกรมพิธีการทูตกระทรวงกิจการยุโรปและการต่างประเทศสาธารณรัฐฝรั่งเศสกราบบังคมทูลแนะนำผู้รับเสด็จและผู้ติดตามเกียรติยศฝ่ายฝรั่งเศสโอกาสนี้นางภูมิจิตพลังกูลภริยาเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและนางชุติมนสิริวิทยรัตน์ภริยาผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายมาลัยข้อพระกรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจากนั้นผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารบกและผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือกราบบังคมทูลรายงานตัวแล้วส่งพระดำเนินผ่านแถวกองทหารเกียรติยศไปประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐฝรั่งเศสจัดถวายเป็นโรงแรมที่ประทับในวันเดียวกันนั้นเวลา 9:45 นาทีตามเวลาท้องถิ่นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาถึงโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสณที่นั้นข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตไทยประจำสาธารณรัฐฝรั่งเศสและคู่สมรสหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทยณกรุงปารีสและคู่สมรสตลอดจนชุมชนคนไทยในกรุงปารีสและผู้จัดการทั่วไปโรงแรมเลอเมอริสกรุงปารีสเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจบข่าวในพระราชสำนัก
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมจัดโครงการบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่ากรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการร่วมกับมูลนิธิเผยแพร่พระพุทธศาสนาแก่ชนถิ่นกันดารในพระราชูปถัมภ์และคณะพระธรรมจาริกเตรียมจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทราษฎรบนพื้นที่สูงประจำปี2569เพื่อถวายพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเปิดโอกาสให้ราษฎรบนพื้นที่สูงได้ศึกษาพระธรรมวินัยและวิชาการทั้งด้านพระปริยัติธรรมและสายสามัญโดยปีนี้มีผู้เข้าร่วมบรรพชาอุปสมบทจำนวน193รูประหว่างวันที่10ถึง12กรกฎาคมณวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามภายหลังพิธีอุปสมบทพระภิกษุและสามเณรจะเข้าศึกษาต่อณวัดศรีโสดาพระอารามหลวงและวัดวิเวกวนารามจังหวัดเชียงใหม่สำหรับโครงการดังกล่าวจัดขึ้นต่อเนื่องเป็นปีที่61ดำเนินการมาตั้งแต่ปี2508มีผู้ผ่านการบรรพชาอุปสมบทสะสมแล้ว 12,338 รูปและปัจจุบันยังคงครองสมณเพศอยู่จำนวน272รูปถือเป็นโครงการสำคัญที่ช่วยสร้างโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรบนพื้นที่สูงควบคู่กับการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาอย่างต่อเนื่องนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดจัดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาพร้อมสืบสานพระปณิธานด้านการปราบปรามยาเสพติด

0: ตำรวจโทอาชยนไกรทองผู้บัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดโดยมีข้าราชการตำรวจที่เคยถวายงานในคดียาเสพติดอัยการร่วมในคดีรวมถึงเจ้าหน้าที่หน่วยงานด้านยาเสพติดของประเทศต่างๆประจำประเทศไทยร่วมพิธีแสดงความอาลัยแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่พระประวัติพระกรณียกิจและพระกรุณาธิคุณด้านกฎหมายและการดำเนินคดียาเสพติดเป็นแนวทางในการปฏิบัติภารกิจสืบสวนปราบปรามและดำเนินคดีกับเครือข่ายผู้ค้ายาเสพติดซึ่งการจัดกิจกรรมเพื่อสืบสานพระปณิธานในการสร้างความปลอดภัยและความสงบสุขแก่ประชาชนและประเทศชาติพร้อมเชิญชวนประชาชนร่วมสำนึกในพระกรุณาธิคุณณอาคาร1ชั้น2กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดแขวงตลาดบางเขนเขตหลัก4กรุงเทพมหานครได้ทุกวันระหว่างเวลา 8:30 น.ถึง 16:30 น.กระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอใช้วงเงินกู้ 400 ล้านบาทเดินหน้าโครงการ Golf Top Upสนับสนุนรถขนส่งสาธารณะเปลี่ยนผ่านสู่พลังงานสะอาดเพิ่มประสิทธิภาพระบบขนส่งของประเทศ
1: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคมเตรียมเสนอโครงการ Golf Top Up ต่อคณะกรรมการกลั่นกรองโครงการภายใต้กรอบเงินกู้ 400 ล้านบาทเพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนผ่านยานพาหนะในภาคขนส่งสาธารณะจากการใช้พลังงานฟอสซิลสู่พลังงานไฟฟ้ามุ่งยกระดับคุณภาพบริการขนส่งรองรับการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบขนส่งที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโครงการดังกล่าวครอบคลุมยานพาหนะ7กลุ่มอาทิรถแท็กซี่รถจักรยานยนต์รับจ้างรถโดยสารประจำทางรถบรรทุกรวมกว่า 80,000 คันใช้งบประมาณ 24,000 ล้านบาทกำหนดรูปแบบการสนับสนุนให้เหมาะสมกับแต่ละประเภทของรถเช่นการสนับสนุนเงินก้อนแรกหรือการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายรายวันเพื่อจูงใจให้ผู้ประกอบการเปลี่ยนไปใช้รถยนต์ไฟฟ้า
2: GOVT นะครับก๊อฟแล้วก็ท็อปอัพนะครับเป็นชื่อโครงการนี้น่าจะใช้เงินอยู่ประมาณสักถ้ามาร่วมกันเต็มๆเลยเนี่ยนะครับน่าใช้เงินอยู่ประมาณ 24,000 ล้านโดยการอุดหนุนเนี่ยก็จะเป็นรูปแบบที่แตกต่างกันผมยกตัวอย่างเช่นรถบางประเภทเนี่ยนะครับอย่างเช่นรถขนส่งประจำทางเนี่ยอาจจะเป็นช่วยเงินก้อนแรกไปเลยสำหรับคนที่เปลี่ยนรถจากรถเก่าเนี่ยไปเป็นรถ EV สำหรับรถบัสประจำทางนะครับผู้ประกอบการรถขนส่งรถของหลวงนี่คือต่างหากคสมกบคสอันนี้ต่างหากอันนี้อีกโครงการหนึ่งแต่อันนี้คือช่วยประชาชนแต่แท็กซี่เนี่ยอาจจะเป็นลักษณะที่ว่ารัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยแคปในเรื่องของค่าใช้จ่ายต่อวันยกตัวอย่างเช่นวันนี้แท็กซี่ระบบเดิมเนี่ยหรือระบบไฟฟ้าเนี่ยเขาอาจจะมีภาระที่เขาจะต้องจ่ายอยู่ประมาณวันละ700รัฐเนี่ยอาจจะไปช่วยเขาเป็นวันละ500ระยะเวลา5ปีอย่างนี้เป็นต้น
1: ทั้งนี้คาดว่าโครงการจะช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้ประมาณ 200,000 ตันต่อปีเทียบเท่าการปลูกต้นไม้กว่า11ล้านต้นต่อปีและช่วยลดการใช้น้ำมันคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2,000 ล้านบาทต่อปีนอกจากนี้ยังมีแผนเสนอโครงการสนับสนุนเพิ่มเติมอาทิการส่งเสริมการลงทุนสถานีอัดประจุไฟฟ้าด้วยสินเชื่อดอกเบี้ยต่ำและมาตรการช่วยเหลือภาคขนส่งเพื่อรักษาระดับค่าโดยสารยืนยันว่ามาตรการดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของประชาชนเป็นสำคัญพร้อมย้ำว่าขณะนี้ยังไม่มีนโยบายรถไฟฟ้าคันแรกแต่รัฐบาลเตรียมดำเนินมาตรการลดภาษีป้ายวงกลมสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าและรถยนต์ไฮบริดร้อยละ80เป็นระยะเวลา3ปีเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนโดยตรงชวิสาปทุมมารายงาน
0: รองนายกรัฐมนตรีกำชับทุกหน่วยงานเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยเตรียมพร้อมรับมือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญในช่วงปลายปีนี้
3: นายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีเปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.ว่า นายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนโดยเฉพาะการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569ถึงปี2570ทางนี้ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนชร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมเร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้อุปโภคบริโภคขณะเดียวกันได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษพัฒนาระบบแดชบอร์ดติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกและรับทราบความก้าวหน้าการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งมีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือ JICA เตรียมดำเนินงานแผนระยะเร่งด่วน97โครงการส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้และจังหวัดน่านอยู่ระหว่างการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้ศักดิ์สิทธิ์ประดับศิลป์รายงาน
0: กระทรวงกลาโหมร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้สามารถช่วยเหลือประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
4: นายอันสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยและพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือการพัฒนาขีดความสามารถด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและการสนับสนุนกำลังพลสังกัดกระทรวงกลาโหมในการใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยระหว่างสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเหล่าทัพและกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อประสานความร่วมมือยกระดับกลไกการบริหารจัดการภัยพิบัติเป็นกลไกสำคัญในการเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือกับวงจรการเกิดภัยต่างช่วยลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินนำไปสู่การดูแลความปลอดภัยของประชาชนอย่างยั่งยืนด้านพลเอกธราพงษ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมกล่าวว่าการบูรณาการครั้งนี้จะช่วยเสริมสร้างความรู้ทักษะและประสบการณ์ของกำลังพลตลอดจนเพิ่มขีดความสามารถในการเข้าถึงและใช้งานเครื่องจักรกลสาธารณภัยที่มีอยู่ได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งเครื่องมือเหล่านี้โดยเป็นเทคโนโลยีที่มีสมรรถนะสูงเพื่อสนับสนุนภารกิจการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยตามแผนการบริหารจัดการสาธารณภัยของประเทศช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อคลี่คลายสถานการณ์วิกฤตต่างๆในระหว่างเกิดภัยให้บรรเทาเบาบางลงได้อย่างรวดเร็วปริญญาวิทย์เตรียมสมบูรณ์รายงาน
0: สำนักงานเศรษฐกิจการคลังเปิดเผยเศรษฐกิจไทยเดือนพฤษภาคมขยายตัวจากปัจจัยการท่องเที่ยวและส่งออกพร้อมจับตาความเสี่ยงด้านภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมัน
5: นายพิสิทธิ์พัวพันธ์ผู้อำนวยการกองนโยบายเศรษฐกิจมหาภาคในฐานะโฆษกสำนักงานเศรษฐกิจการคลังหรือสสค.เปิดเผยรายงานภาวะเศรษฐกิจการคลังประจำเดือนพฤษภาคม2569ว่าเศรษฐกิจไทยได้รับปัจจัยสนับสนุนหลักจากการขยายตัวของภาคบริการด้านการท่องเที่ยวที่เติบโตทั้งกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติและชาวไทยควบคู่กับการส่งออกสินค้าที่ขยายตัวต่อเนื่องเป็นเดือนที่23ตลอดจนการบริโภคภาคเอกชนที่ปรับตัวดีขึ้นสอดคล้องกับรายได้เกษตรกรอย่างไรก็ตามดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคและภาคอุตสาหกรรมได้ปรับตัวลดลงจากความกังวลด้านภาระค่าครองชีพต้นทุนการผลิตรวมถึงผลกระทบจากความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันในตลาดโลกที่ผันผวนทางนี้เสถียรภาพเศรษฐกิจโดยรวมของไทยยังคงแข็งแกร่งสะท้อนจากระดับอัตราเงินเฟ้อสัดส่วนหนี้สาธารณะต่อ GDP ที่อยู่ภายใต้กรอบวินัยการเงินการคลังและทุนสำรองระหว่างประเทศที่อยู่ในระดับสูงซึ่งภาครัฐจะยังคงติดตามสถานการณ์การผลิตภาคอุตสาหกรรมและปัจจัยเสี่ยงภายนอกที่อาจกระทบต่อห่วงโซ่อุปทานและการเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศอย่างใกล้ชิดต่อไปปฏิพลสัทธพรหมารายงาน
6: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
7: ชีวิตมนุษย์มีสุขมีทุกข์ดีใจเสียใจผ่านอุปสรรคและปัญหามากมายในแต่ละวันสงบนิ่งแล้วย้อนมองตัวเอง วันนี้วันพระน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตเตือนสติคนไทยทั้งชาติสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย
8: ยี่สิบนาฬิกาสิบแปดนาทีรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายยอซี่คาราดีผู้อำนวยการใหญ่ของสำนักงานไซเบอร์แห่งชาติของอิสราเอลให้สัมภาษณ์กับหนังสือพิมพ์ไดเวลต์ของเยอรมนีในวันนี้ที่ระบุว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านต่ออิสราเอลเพิ่มขึ้นนับตั้งแต่สหรัฐและอิสราเอลเปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านเมื่อปลายเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาโดยทางการอิสราเอลสามารถบันทึกการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านในช่วงเดือนมิถุนายนปีนี้อยู่ที่กว่า 4,800 ครั้งเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่แล้วซึ่งอยู่ที่ 1,600 ครั้งนายคาราดีกล่าวเพิ่มเติมว่าการโจมตีทางไซเบอร์จากอิหร่านมุ่งเป้าไปยังระบบโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของอิสราเอลองค์กรบริหารส่วนกลางบริษัทขนาดเล็กถึงขนาดกลางและประชาชนทั่วไปซึ่งกลุ่มแฮกเกอร์บางกลุ่มของอิหร่านมีทักษะสูงมากอย่างไรก็ตามอิสราเอลสามารถรับมือการโจมตีครั้งนี้ได้สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าออสเตรเลียและวานูอาตูลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางเศรษฐกิจและความมั่นคงอย่างครอบคลุมที่กรุงแคนเบอร์ราเมืองหลวงของออสเตรเลียในวันนี้โดยนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบาเนซีของออสเตรเลียระบุว่าข้อตกลงฉบับนี้จะสร้างความมั่นใจให้กับออสเตรเลียว่าจะไม่มีการตั้งฐานทัพทหารต่างชาติในวานูอาตูรวมทั้งช่วยปกป้องความมั่นคงและอธิปไตยของสองประเทศด้านนายกรัฐมนตรีโจทัมนาปัตผู้นำวานูอาตูกล่าวว่าข้อตกลงฉบับนี้ซึ่งผ่านการรับรองจากรัฐสภาแล้วจะห้ามไม่ให้มีการนำโครงสร้างพื้นฐานของประเทศไปใช้ประโยชน์ในด้านทางทหารโดยเด็ดขาดความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นท่ามกลางความกังวลว่าจีนจะพยายามขยายอิทธิพลในภูมิภาคแปซิฟิกด้วยการสร้างฐานทัพถาวรในวานูอาตูภายหลังกองทัพเรือจีนนำเรือเข้าเทียบท่าประเทศเกาะแห่งนี้หลายครั้งศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริการ่วมกับองค์การอนามัยโลกและรัฐบาลยูกันดาเปิดตัวหน่วยงานสนับสนุนการจัดการเหตุการณ์ร่วมระดับทวีปหรือ IMST เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของทวีปแอฟริกาในการเตรียมพร้อมประสานงานและตอบสนองเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขซึ่งรวมถึงการระบาดของเชื้อไวรัสอีโบลาที่กำลังดำเนินอยู่ในเวลานี้ทั้งนี้หน่วยงาน IMST จะดำเนินงานภายใต้หลักการ1ทีม1แผนและ1งบประมาณโดยจะรวบรวมผู้เชี่ยวชาญด้านต่างๆเพื่อเสริมสร้างการตอบสนองต่อการระบาดทั่วทวีปแอฟริกาขณะที่ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งแอฟริกาเน้นย้ำว่าการเปิดตัวหน่วยงานดังกล่าวถือเป็นก้าวสำคัญของการเสริมสร้างโครงสร้างพื้นฐานการรับมือเหตุฉุกเฉินด้านสาธารณสุขและเป็นเสาหลักความมั่นคงด้านสุขภาพของภูมิภาคแห่งนี้ต่อไปรับฟังข่าวกีฬาครับ
9: การแข่งขันบาสเกตบอลดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่นอายุไม่เกิน16ปีรอบชิงชนะเลิศระหว่าง AFA ปะทะไฮเทคบาสเกตบอลอะคาเดมี่เกมนี้ทั้ง2ทีมสู้กันได้อย่างสนุกสูสีก่อนที่จะเป็น AFA ที่เบียดเอาชนะไปได้49ต่อ46คว้าแชมป์ดีลีกยูสบาสเกตบอลรุ่น U16 ไปครองด้านรอบชิงที่3แบนวาสอะคาเดมี่ TNS TST เอาชนะ BU บาส72ต่อ59คว้าอันดับ3ไปครองขณะที่การแข่งขันบาสเกตบอลเยาวชนอีกรายการที่น่าติดตามคือการแข่งขันจูเนียร์บอลเลอร์ลีกหรือ JB ลีกฤดูกาล2026รุ่นอายุ 10-11 ปีซึ่งสิ้นสุดการแข่งขันในรอบฤดูกาลปกติเป็นที่เรียบร้อยแล้วและได้6ทีมผ่านเข้าสู่รอบโพสต์ซีซั่นเพื่อลุ้นแชมป์ประจำฤดูกาลโดยทีมอันดับที่1 Electric Eagle และทีมอันดับ2 Midnight Bombas ได้สิทธิ์ผ่านเข้าสู่รอบเพลย์ออฟโดยอัตโนมัติส่วนทีมอันดับ3ถึงทีมอันดับ6จะต้องแข่งขันในรอบเพลย์อินแบบนัดเดียวรู้ผลประกอบด้วยคู่ระหว่าง Shadow Shark ทีมอันดับ3พบกับ Arctic Wolf ทีมอันดับ6และ Iron Dragon ทีมอันดับ4พบกับ Rhino Charger ทีมอันดับ5สำหรับรอบเพลย์ออฟจะปรับรูปแบบการแข่งขันเป็นระบบชนะ2ใน3เกมโดย Electric Eagle จะพบผู้ชนะระหว่าง Iron Dragon หรือ Rhino Charger ขณะที่ Midnight Bombast จะพบกับผู้ชนะระหว่าง Shadow Shark และ Arctic Wolfสามารถติดตามรับชมการแข่งขันได้ทาง YouTube Junior Baller League Thailand รวมทั้งติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook Junior Baller League Thailand นายก้องศักดิ์ยอดมณีผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยหรือกกท.เปิดเผยถึงความพร้อมของทัพนักกีฬาไทยสำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นว่าขณะนี้การเตรียมความพร้อมของนักกีฬาเป็นไปอย่างต่อเนื่องโดยได้สนับสนุนการเตรียมทีมนักกีฬาร่วมกับสมาคมกีฬาแห่งประเทศไทยมาตั้งแต่การแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33เมื่อปลายปีที่ผ่านมารวมถึงเอเชียนบีทเกมครั้งที่6ที่เมืองซานย่าสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งขณะนี้เหลือเวลาอีกประมาณ3เดือนก่อนการแข่งขันยืนยันว่าจะให้ความสำคัญกับการเตรียมทีมในทุกด้านเพื่อให้มีความพร้อมสูงสุดและคาดหวังว่าผลงานของนักกีฬาไทยจะดีกว่าการแข่งขันครั้งที่ผ่านมาด้านการบริหารจัดการทั้งงบประมาณสำหรับการเก็บตัวฝึกซ้อมการส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันเงินรางวัลของเอเชียนเกมและเอเชียนพาราเกมครั้งที่5รวมถึงการถ่ายทอดสดการแข่งขันกกท.และกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติได้วางแผนและเตรียมความพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วพร้อมเชิญชวนแฟนกีฬาชาวไทยร่วมส่งกำลังใจเชียร์นักกีฬาไทยผ่านช่องทาง T-Sport 7สำหรับการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20จะมีขึ้นระหว่างวันที่19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้ที่เมืองนาโกย่าจังหวัดไอจิประเทศญี่ปุ่นมีการแข่งขันทั้งหมด43ชนิดกีฬาชิงชัยรวม469เหรียญทองขณะที่กีฬาเอเชียนพาราเกมส์ครั้งที่5จะจัดขึ้นระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคมที่เมืองเดียวกันนายพัฒนาบุญสวัสดิ์เลขาธิการสมาคมกีฬาวินเซิร์ฟแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมได้ส่งนักกีฬาดาวรุ่ง3คนเข้าร่วมการแข่งขันวินเซิร์ฟ IQ Foil ยุวชนและเยาวชนชิงแชมป์โลก2026ที่ประเทศสเปนระหว่างวันที่3ถึง10กรกฎาคมได้แก่รุ่นอายุไม่เกิน19ปีชายวชิรวิทย์ทนอุบและวชิรวิทย์หมั่นบำรุงและรุ่นอายุไม่เกิน19ปีหญิงชนัดการเจริญสุขซึ่งรายการนี้เป็นการเตรียมความพร้อมก่อนเอเชียนเกมซึ่งถือเป็นโอกาสที่ดีที่จะได้ข้อมูลโดยมีเป้าหมายคือต้องติด1ใน3ของนักกีฬาเอเชียเพื่อสร้างความมั่นใจก่อนเอเชียนเกมธีรพัฒน์ปรือทองตัวรุกทีมชาติไทยวัย19ปีเดินทางกลับไปร่วมฝึกซ้อมปรีซีซั่นกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรต้นสังกัดเพื่อเตรียมความพร้อมในศึกฟุตบอลเจลีก2ฤดูกาลหน้าสำหรับเจ้าเปาทำผลงานให้กับทัพนกเขาแมวแห่งเมืองเหนือในฤดูกาลพิเศษได้อย่างยอดเยี่ยมลงเล่น10นัดยิงได้1ประตูกับอีก4แอสซิสต์ขณะที่อิทธิมนทิพเนตรตัวรุกทีมชาติไทยรุ่น U19 ได้ออกเดินทางในครั้งนี้ด้วยเช่นเดียวกันหลังได้รับโอกาสครั้งสำคัญจาก BG ปทุมยูไนเต็ดต้นสังกัดให้ไปฝึกซ้อมกับคอนซาโดเล่ซัปโปโรเป็นเวลา3สัปดาห์ปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเราเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
8: เนื่องในมงคลสมัยฉลองพระชนมายุ99พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก26มิถุนายน2569เชิญร่วมสดับอัมพโรวาทพระคติธรรมและพระโอวาทน้อมนำความเจริญมาสู่ชีวิตโดยทั่วกัน
10: แม้กระแสโลกหมุนเวียนเปลี่ยนผันไปไม่มีถอยหลังกลับเลยแม้สักวินาทีเดียวหากแต่สัญชาตญาณและพฤติกรรมอันสะท้อนกิเลสตัณหาของมนุษย์กลับวนเวียนซ้ำๆรอยเดิมอยู่อย่างไม่รู้หยุดหย่อนด้วยเหตุนี้ความเดือดร้อนวุ่นวายจึงยังคงบังเกิดมีขึ้นอยู่ร่ำไปในทั่วทุกหนทุกแห่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประธานหลักอารยวัฒน์อันเป็นหลักการสร้างสรรค์ความเจริญของอารยชนไว้5ประการได้แก่ศรัทธาหมายถึงเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อเชื่อด้วยความรู้ความเข้าใจในเหตุผลอย่างท่องแท้ศีลหมายถึงรักษากายและวาจาให้เรียบร้อยดีงามเป็นปกติสุตตะหมายถึงเพิ่มพูนความรู้ด้วยการสดับตรับฟัง ใฝ่ใจศึกษาอบรมตามวิถีทางที่ถูกต้องเหมาะสมจาคะหมายถึงเสียสละประโยชน์ตนเพื่อประโยชน์ผู้อื่นกับทั้งส่วนรวมอยู่เสมอและปัญญาหมายถึงรู้รอบรู้ทั่วรู้ชัดเจนและรู้จริงในทางโลกและในทางธรรมขอให้เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในการเลี้ยงดูประคับประคองเด็กและเยาวชนมีกำลังใจที่จะอบรมพัฒนาตนเองให้ถึงพร้อมด้วยอารยวัตรทั้ง5ประการและขอจงเร่งเพิ่มพูนคุณลักษณะความเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมเพื่อนำพาความเจริญก้าวหน้ามาสู่ตนชุมชนตลอดทั้งประเทศชาติอันเป็นที่รักยิ่งของเราทุกคนพระคติธรรมประทานเนื่องในวันเด็กแห่งชาติพุทธศักราช2565
11: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
12: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
11: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
8: ป่าไม้เป็นทรัพยากรที่สำคัญของส่วนรวมซึ่งทุกคนมีส่วนได้รับประโยชน์ร่วมกันการดูแลรักษาป่าไม้จึงไม่ใช่ความรับผิดชอบของผู้หนึ่งผู้ใดโดยเฉพาะแต่เป็นความรับผิดชอบร่วมกันของทุกคนในชาติพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวกัณฑิกาแก้วใสบรรณาธิการข่าวดลยาวารีเดชใจและชลธรจันยาอ่าน

ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.
2: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย

เกิดเป็นคนไทยเติบโตบนผืนแผ่นดินไทยจงภูมิใจในความเป็นไทยชาติไทยเรานั้นนับเป็นชาติที่มีความเป็นมาเก่าแก่ยาวนานเรามีภาษาวัฒนธรรมและมีสิ่งต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราได้ภาคภูมิใจในความเป็นคนไทยเราควรเห็นคุณค่าและมีความรักชาติหวงแหนแผ่นดินอันเป็นมรดกของบรรพชน

ขอเชิญทุกท่านร่วมสัมผัสบนเสน่ห์แห่งวัฒนธรรมล้านนาในงานชาติพันธุ์สีสันแห่งล้านนาพบกับการแสดงศิลปะวัฒนธรรมวิถีชีวิตอาหารพื้นถิ่นงานหัตถกรรมและผลิตภัณฑ์ภูมิปัญญาจากหลากหลายกลุ่มชาติพันธุ์ภาคเหนือตอนบนที่1เชียงใหม่ลำพูนลำปางและแม่ฮ่องสอนที่ยกขบวนกันมากว่า50ร้านค้าพร้อมกิจกรรมสาธิตให้ร่วมสนุกไปด้วยกันและของรางวัลแจกฟรีภายในงานร่วมเรียนรู้สืบสานและภูมิใจในความหลากหลายทางวัฒนธรรมท่ามกลางบรรยากาศแห่งมิตรภาพและสีสันอันงดงามแล้วพบกันในงาน

0: ชียงใหม
1: ่กลับมาอีกครั้งงานหนังสือที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในภาคเหนืองานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11พบกับกองทัพหนังสือนับแสนเล่มพร้อมให้นักอ่านได้ช็อปในราคาลดพิเศษ 10-80% ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่างๆนิทรรศการ Read the Legend เสวนาพบปะนักเขียนชื่อดังงานประกวดเล่านิทานประกวดวาดภาพคอสเพลย์ฟรีสเตทและเวิร์กช็อปต่างๆมากมายอย่าพลาดงานเชียงใหม่บุ๊กแฟร์ครั้งที่11วันที่26มิถุนายนถึง5กรกฎาคมนี้ 10:00 น.ถึง 3:00 น.ณเชียงใหม่ฮอลล์ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงใหม่แอร์พอร์ต
0: จากอาหารไทยมวยไทยดนตรีไทยไปจนถึงเทศกาลไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่คือฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
2: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
3: ์ก้าวสำคัญมาถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้

มใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ไม่พลาดทุกข่าวสารกิจกรรมของจังหวัดเชียงใหม่ประเด็นสำคัญและนโยบายรัฐบาลกับรายการคุยข่าวรอบวันติดตามได้ที่นี่สวทเชียงใหม่ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์20:30 น.ถึง21:00 น.
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณฟังเข้าสู่รายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทชเชียงใหม่ค่ะเราเจอกันแบบนี้เป็นประจำในทุกวันจันทร์ยาวจนถึงวันศุกร์เลยค่ะ20:30 น.ถึง21:00 น.ทางสวทชเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ของกรมประชาสัมพันธ์และเรายังไปเจอกันอีกครั้งผ่านทางเครือข่ายสวทชเชียงใหม่ในพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ลำพูนและอำเภอแม่เสเรียงของจังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะในช่วงเวลา 7:30 น.เป็นต้นไปถึง 8:00 น.ในวันอังคารถึงวันศุกร์ค่ะหลากหลายช่องทางที่เราสามารถเจอกันได้รวมถึงหลากหลายข่าวสารนำมาฝากคุณผู้ฟังในรายการคุยข่าวรอบวันรับหน้าที่ดำเนินรายการวันนี้โดยดิฉันพิมลกันเดชชัยทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะมาพร้อมกับข่าวสารหลากหลายประเด็นกันเลยทีเดียวค่ะเราจะไปเริ่มต้นข่าวสารที่น่าสนใจสำหรับวันนี้ด้วยเรื่องของผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบทุกหน่วยงานเร่งขับเคลื่อนงานในทุกมิติเร่งสร้างความเชื่อมั่นประชาชนทางด้านของเยาวชนเชียงใหม่ประเภททีม5คนพร้อมเข้าร่วมการแข่งขันสวดมนต์หมู่ระดับประเทศทางด้านของธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะก็ยืนยันไม่มีนโยบายให้ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโฟเร็กนะคะคุณผู้ฟังเราจะไปปิดท้ายกันที่เทศบาลนครเชียงใหม่ดีเดย์1กรกฎาคม2569ใช้ทราฟฟิกฟองดูแก้ปัญหาเมืองเต็มระบบช่วงนี้เราจะไปพักกันสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามรับฟังรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันค่ะ
2: สำคัญมาถึงแล้วเชียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

0: ปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดอุโมงค์ช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกต่างวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
1: ์คุณผู้ฟังกำลังติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะกลับเข้ามากันในช่วงนี้เราจะมาติดตามรายละเอียดของข่าวในรายการคุยข่าวรอบวันไปพร้อมๆกันเราจะไปเริ่มต้นเรื่องของการพยากรณ์อากาศในระยะนี้ซึ่งมีการแจ้งเตือนเรื่องของฝนตกหนักถึงหนักมากในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ให้ระมัดระวังเรื่องของน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มและน้ำท่วมขังในพื้นที่ไปจนถึงวันที่3กรกฎาคม2569ค่ะในระยะ24ชั่วโมงนี้ค่ะคุณผู้ฟังสภาวะอากาศทั่วไปของจังหวัดเชียงใหม่และภาคเหนือของเราค่ะสำหรับภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นค่ะแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไปด้วยค่ะสำหรับเชียงใหม่บ้านเราวันนี้ค่ะ24ชั่วโมงนี้ยังคงมีเรื่องของฝนฟ้าคะนองถึงร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด25องศาเซลเซียสค่ะอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่34องศาเซลเซียสเรื่องการคาดหมายปริมาณฝนสะสมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่25อำเภอมีฝนอยู่ในระดับเล็กน้อยนั่นก็คือปริมาณตั้งแต่ 0.1 จนถึง35มิลลิเมตรค่ะคุณผู้ฟังทั่วทุกอำเภอทาง25อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีการคาดหมายเรื่องของฝนที่ตกในพื้นที่นะคะเป็นฝนสะสมในระยะ24ชั่วโมงนี้ค่ะระมัดระวังเรื่องของฝนฟ้าคะนองในพื้นที่กันด้วยค่ะเราจะไปต่อกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ค่ะกำชับทุกหน่วยงานเร่งสร้างความเชื่อมั่นประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าที่ของภาครัฐตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีของจังหวัดเชียงใหม่ทางด้านของนายรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เน้นย้ำทุกหน่วยงานในพื้นที่เร่งขับเคลื่อนงานในทุกมิติค่ะเร่งสร้างความเชื่อมั่นและภาพลักษณ์ที่ดีหลังจากมีกระแสข่าวเชิงลบบนสื่อสังคมออนไลน์ทั้งปัญหาเรื่องของชาวต่างชาติที่เข้ามาประกอบธุรกิจผิดกฎหมายการทุจริตคอร์รัปชันหรือแม้กระทั่งปัญหาเรื่องของสุนัขจรจัดภายในศูนย์ราชการจังหวัดให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานร่วมกันเมื่อเกิดประเด็นปัญหาต้องเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาอย่างทันท่วงทีพร้อมทั้งสื่อสารข้อมูลที่ถูกต้องให้ประชาชนได้รับรู้รับทราบเพื่อลดความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนค่ะขณะเดียวกันให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมเร่งพัฒนาแล้วก็ดูแลเรื่องของภูมิทัศน์ของแหล่งมรดกทั้ง8แห่งด้วยให้มีความสวยงามแล้วก็พร้อมรับการประเมินทางเทคนิคของสภาการโบราณสถานระหว่างประเทศซึ่งจะลงตรวจประเมินในช่วงของวันที่3ถึง8สิงหาคม2569ค่ะอีกเดือนกว่าๆเท่านั้นเองซึ่งเป็นขั้นตอนสำคัญในการเสนอแหล่งมรดกทางวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกค่ะด้านการแก้ไขปัญหายาเสพติดก็ให้ทุกหน่วยงานเร่งดำเนินการเชิงป้องกันโดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนเพื่อสกัดผู้เสพรายใหม่ค ควบคู่กับการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพรายเดิมให้สามารถกลับมาใช้ชีวิตในสังคมได้อย่างปกติค่ะพร้อมกันนี้ยังมีการกำชับให้หน่วยงานภาครัฐห้ามเรียกรับผลประโยชน์หรือว่ากระทำการทุจริตคอร์รัปชันทุกรูปแบบเพื่อสร้างความเป็นธรรมและก็ความเชื่อมั่นให้กับพี่น้องประชาชนค่ะเน้นย้ำอีกหนึ่งเรื่องค่ะสำหรับการเตรียมความพร้อมรับมือเรื่องของภัยพิบัติในช่วงฤดูฝนแบบนี้ให้ดำเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่กำหนดไว้พร้อมเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ศูนย์พักพิงสถานพยาบาลและสถานที่จอดรถให้มีความพร้อมรองรับสถานการณ์ฉุกเฉินที่อาจจะเกิดขึ้นได้ค่ะคุณผู้ฟังนี่ก็เป็นเรื่องของการเร่งขับเคลื่อนในทุกมิติของจังหวัดเชียงใหม่ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กำชับแล้วก็เน้นย้ำทุกหน่วยงานเลยค่ะเราจะไปต่อกันที่ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลแก่สถานศึกษาตัวแทนจังหวัดสู่เวทีระดับประเทศประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประจำปี2569เราจะไปตามรายละเอียดเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
2: ที่ห้องประชุม3ชั้น3อาคารอำนวยการศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่นายรัฐพลนราดิศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานมอบโล่รางวัลจากกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมแก่สถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันการประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประเภททีม5คนในระดับประเทศประจำปี2569การจัดประกวดสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะระดับประเทศประจำปี2569จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนได้เรียนรู้หลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาผ่านกระบวนการสวดมนต์หมู่ในรูปแบบทำนองสรพัญญะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมเสริมสร้างความสามัคคีความมีระเบียบวินัยและความกล้าแสดงออกในทางที่เหมาะสมแก่เยาวชนสำหรับสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยระดับประถมศึกษาประเภททีมชายล้วนได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกองประเภททีมหญิงล้วนได้แก่โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ส่วนระดับมัธยมศึกษาประเภททีมชายล้วนได้แก่โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่และประเภททีมหญิงล้วนได้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่
1: ไปต่อกันที่ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะยืนยันไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจ Forex นะคะรวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรม Forex ทั้งในและต่างประเทศหากฝ่าฝืนมีโทษทั้งจำแล้วก็ปรับค่ะทางด้านของนางสาวชยาวดีชัยอนันต์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายองค์กรสัมพันธ์ธนาคารแห่งประเทศไทยค่ะเปิดเผยบอกว่าธนาคารแห่งประเทศไทยไม่มีนโยบายในการให้ใบอนุญาตการประกอบธุรกิจให้บริการซื้อขายหรือแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศเพื่อการลงทุนหรือเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือที่เราจะเรียกสั้นๆง่ายๆว่า Forex ค่ะคุณฟังรวมถึงให้บริการรับส่งเงินเพื่อชำระธุรกรรม Forex ด้วยทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศมีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการแลกเปลี่ยนเงินพุทธศักราช2485มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือจำคุกไม่เกิน3ปีหรือทั้งจำทั้งปรับค่ะนอกจากนี้ค่ะบุคคลนิติบุคคลที่โฆษณาประกาศหรือว่าชักชวนประชาชนให้ลงทุนซื้อขายเงินตราต่างประเทศเพื่อเก็งกำไรอัตราแลกเปลี่ยนหรือว่าเทรดโฟเล็กนะคะก็จะเข้าข่ายกระทำผิดนะคะตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนพุทธศักราช2527มีโทษจำคุก 5-10 ปีค่ะแล้วก็ปรับตั้งแต่ 500,000 ถึง 1 ล้านบาทแล้วก็ปรับอีกไม่เกินวันละ 10,000 บาทตามระยะเวลาที่กระทำความผิดสำหรับการชำระเงินผ่าน Alipay แล้วก็ WeChat Play นะคะธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนดให้ผู้ให้บริการชำระเงินภายใต้การกำกับทุกรายต้องให้บริการในสกุลเงินบาทเท่านั้นค่ะหากฝ่าฝืนธนาคารแห่งประเทศไทยมีอำนาจสั่งให้แก้ไขและสั่งปรับตามพระราชบัญญัติระบบการชำระเงินพุทธศักราช2560รวมทั้งสั่งระงับการให้บริการและเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเพิกถอนใบ อนุญาตค่ะหากพี่น้องประชาชนพบเบาะแสการประกอบธุรกิจโฟเล็กที่ไม่ใช่ธนาคารพาณิชย์การใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชี e-money เพื่อรับส่งเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมโฟเล็กหรือการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือร้านค้าที่รับชำระเงินด้วยเงินตราต่างประเทศโดยไม่ได้รับอนุญาตสามารถแจ้งเบาะแสได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนธนาคารแห่งประเทศไทยนะคะสายด่วน1213ค่ะโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงและประสานงานกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้องอาทิสำนักงานตำรวจแห่งชาติและ DSI เพื่อดำเนินคดีผู้กระทำผิดต่อไปค่ะปิดท้ายกันที่เทศบาลนครเชียงใหม่ค่ะใช้งานทราฟฟิกฟองดูเต็มระบบในการจัดการปัญหาเมืองพร้อมเชิญชวนทุกคนเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาเมืองเชียงใหม่ให้น่าอยู่เริ่ม1กรกฎาคม2569เราจะไปตามเรื่องนี้กับคุณคมสันคำวงทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะ
2: ที่ห้องประชุม1เทศบาลนครเชียงใหม่จังหวัดเชียงใหม่นายพิสุทธิ์พิสุทธกุลรองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมเพื่อทดสอบระบบแพลตฟอร์มบริหารจัดการปัญหาเมืองหรือทัฟฟี่ฟองดูเพื่อใช้เป็นช่องทางในการรับแจ้งและจัดการปัญหาเมืองที่พบผ่านไลน์แชทบอทแบบอัตโนมัติอีกทั้งยังสามารถสอบถามเพิ่มเติมหรือแจ้งความคืบหน้าให้แก่ผู้แจ้งปัญหาได้อีกด้วยช่วยลดภาระการทำงานของเจ้าหน้าที่ส่งผลให้การทำงานมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นและยกระดับการมีส่วนร่วมของพลเมืองและผู้เกี่ยวข้องได้ทุกที่และทุกเวลาเมื่อระบบได้รับรายละเอียดปัญหาของผู้แจ้งครบถ้วนแล้วระบบจะทำการวิเคราะห์ประเภทปัญหาจากข้อมูลโดยอัตโนมัติและแจ้งเรื่องไปยังหน่วยงานที่รับผิดชอบแก้ไขปัญหาในพื้นที่ดังกล่าวนอกจากนี้ยังมีหน่วยงานภาคีเครือข่ายเข้ามาร่วมแก้ปัญหาเช่นศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรมทางหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปาส่วนภูมิภาครวมถึงหน่วยงานที่มีหน้าที่ในเชิงกำกับดูแลและติดตามเช่นผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อให้เกิดการแก้ไขข้อร้องเรียนได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วยปัญหาเมืองอย่าปล่อยผ่านแจ้งง่ายๆผ่านแท็บฟี่ฟองดูเพียงถ่ายรูปเล่าเรื่องแชร์พิกัดแล้วกดส่งระบบจะส่งต่อไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมติดตามสถานะได้ทุกขั้นตอนสำหรับการติดต่อขอรับความช่วยเหลือทางแท็บฟี่ฟองดูของเทศบาลนครเชียงโดยเริ่มจาก1เพิ่มเพื่อนไลน์ทัฟฟี่ฟองดู2กดเมนูแจ้งเรื่อง3เลือกประเภทปัญหาที่ต้องการแจ้งเช่นถนนชำรุดขยะไฟฟ้าส่องสว่างน้ำท่วมหรือฟุตบาทเสียหาย4พิมพ์รายละเอียดของปัญหา5แนบรูปภาพประกอบถ้ามี6แชร์ตำแหน่งที่เกิดเหตุหรือปักหมุดสถานที่7ตรวจสอบข้อมูลและกดส่งสุดท้ายรับเลขติดตามเรื่องและติดตามสถานะการดำเนินงานได้แบบเรียลไทม์
1: นี่ก็เป็นข่าวสารที่นำมาฝากกันในรายการคุยข่าวรอบวันสำหรับวันนี้ค่ะช่วงหน้าเราจะไปตามกันในช่วงของรอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่าจะไปพูดคุยกับพี่ๆอปมช.ในพื้นที่ไหนอำเภออะไรติดตามกับคุณคมสันคำวงค่ะ
3: รอบรัวทั่วเชียงใหม่กับอปมช.ขอเล่า
2: เข้าสู่ช่วงรอบรั้วทั่วเชียงใหม่ครับอปมช.ขอเล่าวันนี้จะพาท่านผู้ฟังไปติดตามข้อมูลข่าวสารต่างอำเภอหางดงตอนนี้ไอพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.จากอำเภอหางดงอยู่ในสายกับเราแล้วครับสวัสดีครับ
4: สวัสดีครับครับข่าวแรกนี้ท่านพันตรีมนัสชัยใจเที่ยงท่านศาสดีอำเภอหางดงท่านฝากข่าวมาเนิ่นนี้โดยตรงเลยท่านบอกว่าสำหรับชายไทยที่เกิดปี2552เมื่อไปขอรับการลงทะเบียนบัญชีทหารกองเกินหรือว่าหาพลังมาขึ้นเส้นทหารได้ที่หน่วยสสดีแฝงดงตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนะครับผมน้องๆพ่อคุณแม่ที่มีลูกเกิดปี2552ไปจนถึงวันที่30ธันวาคม2519ในเวลาราชการนะครับผมทุกวันจันทร์ถึงศุกร์8โมงเกินถึง4โมงโดยประมาณมันมีกฎหมายมันมีพรบรับราชการอยู่นะครับ2497มาตรา44ระวังนะครับถ้าเอาไปรับไปขึ้นทะเบียนมีความผิดระวังโทษปรับไม่เกิน300บาทจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือทั้งจำทั้งปรับเจ้าตัวต้องไปเจ้าตัวเองนะครับผมจับแล้วก็ลากทางก็มีสำเนาทะเบียนบ้านนะครับผมตัวจริงบัตรประชาชนตัวจริงสุทธิบัตรนะครับแล้วก็ให้นำตัวต่างๆนานาท่านไปพร้อมครับข้อที่2 สำหรับชายไทยที่เกิดปี2549นะครับ2549เมื่อไปลงทะเบียนบัญชีทหารกองเกินหรือขึ้นเส้นทหารนะครับผมไปกับหน่วยสัสดีอำเภอเมื่อไปรับหมายเลือกเข้ารับราชการทหารแบบสด35นะครับอันนี้คือทันมาในปี1ก็จะมีสด35หน่วยสัสดีอำเภอนะครับผมเตรียมที่จะเข้าเกณฑ์ตั้งแต่วันนี้ไปถึง30ธันวาคม2569เช่นเดียวกันนะครับผมมีความผิดระวังโทษนะครับน้องๆพ่อแม่ผู้ปกครองฝากลูกๆเลยนะครับถ้าท่านใดมีลูกตามเกณฑ์ที่ผมอ่านมานี่นะครับผมให้ไปแสดงความจำงได้ติดต่อที่สสดีตะกี้ผมไปก็ผู้กระทั่งสสดีพันตรีมนัชชัยก็มี 3-4 รายติดกันที่นี่นะครับผมครับแล้วก็ใบสำเนาสด9นะครับไม่แน่ใบสำเนาสด9มันตัวสำหรับทหารกองประจำการนะครับทหารเกณฑ์ที่ปลดออกจากกองประจำการไปแล้วนะครับผมและนักศึกษาวิชาทหารที่จบรดปี3เพื่อไปรับหนังสือสำคัญแบบสด8นะครับผมหรือสมมติประจำตัวทหารกองหนุนได้ที่หน่วยสัสดีอำเภอตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเถิดนะครับผมนี่ผมจะอ่านเป็นระยะไปนะครับผมนี่ท่านสัสดีอำเภอท่านพันตรีมนัชชัยท่านฝากมาครับในส่วนของอำเภอหางดงนะครับผมครับวันนี้เช่นเดียวกันครับผมวันนี้ขอบคุณไปทางท่านนายกพิชัยเลิศพงศ์อดิศรท่านนายกอบจท่านสจกมลศิษย์รถนายพิพัฒน์แล้วก็คุณนภัทรราชไทยก็ทีมงานนะครับเป็นลงไปดูแลในส่วนของการซ่อมบำรุงฝ่ายต้าบะโกฝ่ายต้าบะโกนี่รับน้ำมาจากน้ำเหมืองแม่ปิงนะครับมาตังของสลับปีหางดงหนองตองหานแก้วเทศบาลของสันทรายมหาวงศ์หลายๆที่ไปจนถึงฝ่ายพยาวุฒิละปูนนะครับอันนี้ได้ไปตรวจจุดที่ซ่อมบำรุงเพิ่มเติมแล้วก็มีการขุดลอกลำเหมืองในส่วนของตำบลหนองตองหนองตองนี่เป็นเขตรองรับน้ำเก็บทุกที่เลยนะครับผมจะผ่านไปทางอำเภอสันปะตองตำบลกุ้งเพราะฉะนั้นต้องขุดลอกนะครับผมพอจะเข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกแล้วบางที่เพิ่งก็ตกกล้าบางที่ก็ไถละที่จะลงนากันต้องป้องกันในส่วนของคลองชลประทานลำเหมืองธรรมชาติต่างๆนะครับแล้วก็ยังได้ไปดูแลในส่วนของต้นไม้นะครับต้นไม้นี่สำคัญนะครับที่มันไปปะใส่ไฟแรงสูงก็ดีที่เห็นข่าวว่าที่มันกล่นใส่รถในอย่างก็ดีนะครับลมวาตภัยมาพายุนะครับวันนี้ทางท่านสจกมลศิษย์คุณนัทพัฒน์ท่านนายกพิชัยทีมงานก็ได้นำรถในส่วนของอบจรถกระเช้าใหญ่มาตัดต้นไม้ที่ขึ้นละเกละกะที่ตำบลศพแม่ขาความจริงไปกุฏินะครับผมแต่วันนี้อยู่ที่ศพแม่ขานี่ต้องขอขอบคุณด้วยนะครับผมในส่วนของท่านสจกมลศิษย์ทีมงานของท่านนายกพิชัยอบจเชียงใหม่นะครับผมครับผมขอฝากไว้ทำน้อยหนึ่งนะครับครับก็ในส่วนของอำเภอหางดงปีนี้เอาจัดนิทรรศการของการแห่ถวายเทียนข้าวพรรษาตลอดครับผมโดยการนมนท่านนายอำเภอจักรินศิรินทร์ภูมิฝ่ายปกครองท้องที่ท้องถิ่นโรงเรียนมหาวิทยาลัยนอตโรงเรียนทุกโรงเรียนนะครับผมมันจะเริ่มที่จะถวายเทียนพรรษากันละเพราะว่าเขาจะเข้าพรรษาในวันที่29ของชาวบ้านเนาะ30นี้พระครูสามเณรเพิ่นจะเข้าพรรษาก็จะมีพิธีแห่เทียนพรรษาตั้งขบวนที่เทศบาลกำหนดการนี้ออกมาประมาณกลางเดือนกรกฎาคมวันที่29กรกฎาคมก็เป็นวันอาสาฬหบูชาเชิญทุกท่านนะครับผมทางท่านเมื่อก่อนจะเป็นหลอดไฟนะครับเนาะหลอดไฟหลอดแล้วแต่หลอดยาวหลอดสั้นเนี่ยครับทางท่านบางคนจะเป็นเตียนพรรษาพิจ้วยครับเป็นเอาไว้พิสุตลอดถึงพุทธศาสนิกชนในจุดเทียนเวียนเทียนสวดมนต์ต่างๆนานาช่วงเทศกาลเข้าพรรษานะครับนี้เกื้อมาให้ท่านแต่ต้นๆนะครับผมจะได้นำครอบครัวหน่วยงานและองค์กรแต่ละที่ไปร่วมกันนะครับผมกับพิรเดชศรีบุตรยังกับปมช.1หางดงรายงานครับผม
5: ครับผมวันนี้ข้อมูลครบถ้วนครับขอบคุณข้อมูลจากทางไอพีระเดชศรีบุญเรืองอปมช.จากอำเภอหางดงจัดนะครับ
4: ครับสวัสดีครับผม
5: สวัสดีครับ
4: สวัสดีครับ
5: นี่ก็เป็นเรื่องราวข่าวสารจากทางอำเภอหางดงสำหรับวันพูกจะป้าทันผู้ฟังไปอู้จาครับพี่ๆอปมช.ทันไหนอำเภออะหยังรอติดตามไปพร้อมๆกันครับ
1: ทั้งวันนี้คือรายการคุยข่าวรอบวันกับทีมข่าวสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟังรายการคุยข่าวรอบวันในทุกๆช่องทางค่ะอากาศเปลี่ยนแปลงรักษาสุขภาพร่างกาย ด้วยนะคะด้วยความห่วงใยจากทีมงานสวทเชียงใหม่ค่ะขอบคุณทีมงานประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่ส่งข้อมูลให้เรานำมาเผยแพร่ในรายการคุยข่าวรอบวันด้วยดีเสมอมาค่ะในเวลานำรายการจากลากันไปแล้วเราทั้งหมดจะกลับมาเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

0: ต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21:00 น.กับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีชี้แจงการจัดทำงบประมาณปี2570รัฐบาลมุ่งรักษาวินัยการเงินการคลังไม่เพิ่มหนี้สาธารณะ
8: นายพราดรปิศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีอภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมถึงการจัดทำงบประมาณปี2570ยังไม่ใช่งบประมาณที่สมบูรณ์แบบซึ่งโครงสร้างงบประมาณปัจจุบันมีวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทรัฐบาลจัดเก็บรายได้ประมาณ3ล้านล้านบาทและต้องกู้เพิ่มอีก 788,000 ล้านบาทเพื่อชดเชยการขาดดุลขณะเดียวกันรายได้ของรัฐส่วนใหญ่ถูกนำไปใช้รายจ่ายประจำและภาระหนี้ที่สะสมมาตั้งแต่อดีตจึงแทบไม่เหลือสำหรับการลงทุนใหม่เพื่อพัฒนาประเทศอีกทั้งยังพบปัญหาเชิงโครงสร้างการจัดทำงบรัฐบาลจึงเริ่มต้นด้วยการรักษาวินัยการคลังไม่เพิ่มการกู้

0: และดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้าและเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือน
1: นายสุรพงษ์อินทราถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้ากรณีกล่าวหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในตำแหน่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องสังกัดกระทรวงมหาดไทยกับบุคคลที่เกี่ยวข้องเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบกรณีดำเนินการโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพ.ศ. 2568ว่าจะเสนอต่อคณะกรรมการปปช.เพื่อดำเนินการไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องที่เป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบภายในสัปดาห์หน้าสำหรับคดีที่อยู่ในความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนตามที่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษบุคคลที่เกี่ยวข้องจะประสานงานและมอบหมายให้พนักงานสอบสวนดำเนินการในความผิดที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการปลอมเอกสารหรือการนำข้อมูลอันเป็นเท็จตามพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์พ.ศ. 2560และที่แก้ไขเพิ่มเติมในส่วนของธุรกรรมทางการเงินและการตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินของผู้ที่เกี่ยวข้องจะดำเนินการไปพร้อมกันส่วนกรณีที่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงที่กระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งขึ้นจะประสานความร่วมมือและทำงานร่วมกันตามหน้าที่และอำนาจในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปทั้งนี้การไต่สวนข้อเท็จจริงบุคคลที่เกี่ยวข้องดังกล่าวสำนักงานปปช.วางกรอบการทำงานเพื่อเร่งรัดคดีให้แล้วเสร็จภายใน 3-6 เดือนผลิตนาฏขวัญแสนสุขรายงาน
0: กองทัพภาคที่1ชี้แจงกรณีประกาศพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยบ้านหนองจานจังหวัดสระแก้วเป็นมาตรการรักษาความปลอดภัยอนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนด
2: กองทัพภาคที่1ชี้แจงถึงกระแสข่าวเกี่ยวกับการประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบเรียบร้อยหรือเคอร์ฟิวในพื้นที่บ้านหนองจานอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้ววันหนึ่งจากพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่ล่อแหลมตรวจพบการลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายบ่อยครั้งตลอดจนควบคุมมีให้ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับพื้นที่เข้ามาสร้างประเด็นโดยใช้ประโยชน์ในพื้นที่ระหว่างรอกระบวนการรังวัดที่ดินโดยเฉพาะกิจโคกสูงกองกำลังบูรพาได้ประกาศควบคุมพื้นที่เฉพาะบริเวณตามห้วงเวลา 18:00 น.ถึง 18:00 น.แต่มิได้ห้ามให้ประชาชนออกนอกบ้านเดินหรือเดินทางสัญจรโดยอนุญาตให้ชาวบ้านที่มีพื้นที่ทำกินสามารถเข้าพื้นที่ได้ในห้วงเวลา 18:00 น.ถึง 18:00 น.ตามปกติรินยวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
0: ปิดไฟปิดแอร์เมื่อไม่ใช้ช่วยประหยัดค่าไฟลดการใช้พลังงานจบข่าวชลธรจันยาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 น.ครับ

สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ผู้นำด้านข่าวสารในจังหวัดเชียงใหม่โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาครัฐภาคเอกชนและเครือข่ายภาคประชาชนในพื้นที่

0: องค์เสด็จสู่สวรรคาลัยข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่กรมประชาสัมพันธ์
1: This is a moment of profound grief for the Kingdom of Thailand. The collective voices of Radio Thailand Chiang Mai join the Thai nation in mourning the passing of our beloved Queen Martha, Her Majesty Queen Sirikit. Her life was a testament to the unwavering service, grace, and deep love for the Thai people. Our humble condolences and thoughts are with His Majesty the King.The royal family and all the Thai people during this deeply sorrowful time. We will remember her forever.

0: ราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: พระบารมีปกเกล้าเพื่อปวงชนชาวไทยจากพระราชกรณียกิจนานัประการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทรงทุ่มเทพระวรกายทรงงานอย่างไม่เหน็ดเหนื่อยเพื่อประโยชน์สุขของประสบนิกรจากโครงการหลวงสู่การพัฒนาแหล่งน้ำส่งเสริมการศึกษาและด้านสาธารณสุขที่มุ่งเน้นการพึ่งพาตนเองและการพัฒนาอย่างยั่งยืนทุกย่างพระบาทคือการทรงงานทุกพระราชดำริคือพลังแห่งการพัฒนาเพราะประชาชนคือหัวใจของแผ่นดินร่วมเสริมสร้างความรักในสถาบันหลักของชาติโดยสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์สารคดีแสงเพชรส่องล่าเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาตอนพระราชธิดาผู้ทรงคุณธรรมสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติตนด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายพระอุปนิสัยอันอ่อนโยนมีพระเมตตาต่อผู้ที่ได้โอกาสและผู้ทุกข์ยากพระองค์เสด็จไปทรงเยี่ยมราษฎรในพื้นที่ห่างไกลทรงรับฟังปัญหาและทรงหาหนทางที่จะช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมทรงเห็นความสำคัญกับการให้โดยไม่หวังผลตอบแทนพระองค์ทรงสอนให้คนไทยรักสามัคคีและมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะในฐานะใดก็ล้วนมีศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เท่าเทียมกันด้วยพระจริยวัตรที่งดงามและเรียบง่ายของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาเป็นแบบอย่างอันทรงคุณค่าที่จะอยู่ในใจประสบกรณิกรได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ผู้ทรงเป็นพระราชธิดาที่ทรงเปี่ยมไปด้วยคุณธรรมอันเป็นที่รักยิ่งของปวงชนชาวไทย

ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่ 3-8 สิงหาคม 2569

ท่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีหลวงวัดพระท่าดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกันร่วมสนับสนุนเจียงใหม่สู่เมืองมรดกโลกทางวัฒนธรรมโดยสวทเจียงใหม่สำนักงานประชาสัมพันธ์

0: ไทยและงานศิลปะไทยวันนี้ซอฟต์พาวเวอร์ทั้ง14สาขากำลังส่งพลังครั้งใหญ่ไม่ใช่แค่ผลักดันวัฒนธรรมสู่ระดับโลกแต่ที่ฟันเฟืองสำคัญที่ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวไปข้างหน้าสร้างโอกาสสร้างอาชีพกระจายรายได้สู่ชุมชนและพี่น้องประชาชนโดยตรงเปลี่ยนต้นทุนทางปัญญาให้กลายเป็นสินค้าวัฒนธรรมนำผลกำไรสู่ประเทศซอฟต์พาวเวอร์ไทยเศรษฐกิจกินได้เพื่อชีวิตที่ดีขึ้นของคนไทยทุกคน
1: สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ
2: ์ประชาสัมพันธ์เดินหน้าร่วมมืออาเซียนพัฒนาสื่อยุค AI ให้ปลอดภัยและมีจริยธรรมเน้นบทบาทสื่อต้องรู้เท่าทันเทคโนโลยีตรวจสอบข้อมูลและรับผิดชอบต่อสังคมหลายประเทศมีแนวทางน่าสนใจอาทิสิงคโปร์ตั้งทีมตรวจสอบคอนเทนต์จาก AI ป้องกันข่าวปลอมอินโดนีเซียจัดทำคู่มือการใช้ AI อย่างมีจริยธรรมในงานข่าวสำหรับประเทศไทยชูการนำนวัตกรรมผู้ประกาศข่าว AI การแปลคำบรรยายการใช้ Social Listening Tools วิเคราะห์กระแสตรวจสอบข่าวปลอมพร้อมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันประชาชนผ่านโครงการทันคนโกงและสอนการรู้เท่าทันสื่อแก่ผู้สูงอายุทั่วประเทศร่วมสร้างสังคมดิจิทัลอาเซียนที่ปลอดภัยไปด้วยกันด้วยความปรารถนาดีจากสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3กรมประชาสัมพันธ์
3: เรื่องที่เปิ้ลไข้หูในเจียงใหม
4: ่และเรื่องที่เอียวสุรชัยอยากจะเล่า
3: เล่าเรื่องเมืองเจียงใหม่เจ้า
4: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25

สวัสดีครับท่านผู้ฟังครับต้อนรับเข้าสู่รายการเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงนะครับวันนี้เราเจอกันในวันจันทร์ครับเริ่มต้นสัปดาห์ใหม่แต่ก็เป็นช่วงท้ายๆของเดือนมิถุนายนกันแล้วนะครับวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569นะครับท่านผู้ฟังเป็นอย่างไรกันบ้างครับนะหลายๆคนได้หยุดวันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับกลับมาทำงานวันจันทร์เพลียบ้างหรือเปล่านะฮะเราต้องลุยงานกันต่อนะครับส่งกำลังใจจากเอียวสุรชัยแล้วก็สวทเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ส่งตรงไปถึงบ้านท่านผู้ฟังเลยนะครับจะอยู่ที่บ้านหรือว่าจะฟังในรถก็ขอให้มีความสุขในยามค่ำคืนในลักษณะนี้นะครับมีเพลงเพราะๆในยุค80-90มีสิ่งที่น่าสนใจที่เอียวสุรชัยจะหยิบยกมาเล่าในรายการให้ได้ฟังกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเริ่มต้นรายการเนี่ยมาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศกันก่อนนะครับช่วงนี้ภาคเหนือมีฝนเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะมีฝนตกหนักบางที่บางแห่งเนื่องจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยแล้วก็อ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นประกอบกับร่องมรสุมพาดผ่านตอนบนของภาคเหนือนะครับแล้วก็ประเทศลาวตอนบนด้วยเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนก็ขอให้พี่น้องประชาชนครับระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองฝนตกหนักฝนที่ตกสะสมนะครับบางที่บางแห่งก็อาจจะเกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากได้นะครับโดยเฉพาะในที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มนะครับวันนี้นะฮะช่วงเที่ยงก็มีฝนโปรยปลายลงมาในหลายๆพื้นที่นะในเขตเมืองเชียงใหม่นะครับช่วงเย็นๆก็มีโอกาสเกิดฝนตกได้หลายพื้นที่เช่นกันเพราะว่าช่วงนี้ภาคเหนือตอนบนของเราจะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่นะครับท่านผู้ฟังครับร้อยละ60ของพื้นที่ก็ไม่ได้น้อยเลยนะครับเอามาพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศ5วันข้างหน้านะครับช่วงนี้29มิถุนายนไปจนถึง3กรกฎาคมนะครับภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นแล้วก็มีฝนตกหนักบางที่บางแห่งนะครับก็จะค่อยๆมากในช่วงวันที่2แล้วก็วันที่3กรกฎาคมนะครับดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับในช่วงนี้จังหวัดเชียงใหม่ของเราก็ได้มีการออกประกาศโดยกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่นะครับได้แจ้งเตือนพี่น้องประชาชนให้ระมัดระวังกันตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับ28มิถุนายนแล้วก็ต้องเฝ้าระวังไปจนถึงวันที่3กรกฎาคมนะครับหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ได้สั่งการให้อำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับได้ติดตามสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดแล้วก็เฝ้าระวังในพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะมีฝนตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมนะครับแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติต่างๆน้ำตกเอ่ยถ้ำเอ่ยถ้ำลอดเนี่ยพื้นที่ไหนที่มีความเสี่ยงก็ต้องประกาศแจ้งเตือนให้เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังแล้วก็ต้องปิดพื้นที่ด้วยนะครับพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังตลอด24ชั่วโมงนะครับฝากถึงท่านผู้ฟังกันด้วยนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ยังคงมีอีกหลากหลายเรื่องราวที่จะมาพูดมาเล่าให้ได้ฟังกันนะแต่ว่าช่วงนี้เอียวสุรชัยจะให้ได้ฟังเพลงเพราะๆกันก่อนนะครับเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นคนเหนือบ้านเรานะครับ

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอียวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่นะครับที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะมีทั้งเพลงยุค 80-90 มีทั้งเพลงที่มีกลิ่นอายของความเป็นเมืองเหนือบ้านเรานะครับเอียวสุรชัยในฐานะคนเชียงใหม่คนเหนือนะครับเราก็ต้องร่วมด้วยช่วยกันในการอนุรักษ์ศิลปะวัฒนธรรมบ้านเรานะครับท่านผู้ฟังครับมีประกาศจากสภาเมืองเชียงใหม่นะครับขอฝากประชาสัมพันธ์มานะครับร้านค้าแล้วก็บ้านเรือนที่อยู่ในเส้นทางคูเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งเป็นพื้นที่ประเมินมรดกโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นคูเมืองกำแพงเมืองเชียงใหม่หากกำแพงหรือว่าประตูม้วนบ้านท่านเนี่ยนะถูกพ่นสีหรือว่าขีดเขียนที่ไม่สวยไม่งามเนี่ยนะครับสามารถที่จะแจ้งกับทีมจิตอาสาได้นะครับเราจะไปช่วยลบสีแล้วก็ทาสีใหม่ให้ฟรีนะครับฟรีเลยนะครับเพียงเจ้าของบ้านหรือว่าเจ้าของร้านเนี่ยนะครับได้อนุญาตครับเขาจะมีสีมาตรฐานที่มีหน่วยงานต่างๆร่วมบริจาคนะครับสีเทาสำหรับประตูม้วนแล้วก็สีขาวขุ่นสำหรับกำแพงปูนนะครับก็จะไปช่วยทาฟรีเลยนะครับสำหรับเมืองเก่าของเราเมืองเก่าเชียงใหม่เนี่ยเป็นสิ่งสำคัญนะครับไม่ใช่ว่าภาพที่จะพ่นไม่สวยหรือว่าที่เขาขีดเขียนกันไม่สวยนะมันก็สวยมันก็เป็นศิลปะแต่ทีนี้เราต้องรักษาอัตลักษณ์แล้วก็ภูมิทัศน์วัฒนธรรมของเราที่ได้สืบทอดกันมานะครับเขาจะมีการมาประเมินมรดกโลกเนี่ยวันที่3ถึง8สิงหาคมนะครับนะ3ถึง8สิงหาคมจะมีไอโคมอสมาตรวจครับเราต้องรักษาบ้านรักษาเมืองของเราเพราะฉะนั้นขอประชาสัมพันธ์นะบ้านเรือนร้านค้าไหนที่ถูกพ่นสีไม่สวยไม่งามนะสามารถที่จะอนุญาตให้กับทีมงานจิตอาสาเข้าไปทาสีได้นะครับเพื่อที่จะได้ร่วมด้วยช่วยกันดูแลความสวยงามของบ้านของเมืองนำพาเชียงใหม่ก้าวสู่การเป็นมรดกโลกนะครับติดต่อได้ที่เพจนะครับเพจ Facebook นะแต่งหน้าบ้านทาสีเมืองโดยสภาเมืองเชียงใหม่นะครับเพจแต่งหน้าบ้านทาสีเมืองโดยสภาเมืองเชียงใหม่นะฮะฝากกันด้วยนะครับฝากประชาสัมพันธ์ต่อๆกันไปด้วยนะครับอีกหนึ่งเรื่องของจังหวัดเชียงใหม่นะครับก็ต้องขอชื่นชมและยินดีด้วยนะครับการมอบประกาศเกียรติคุณนายอำเภอดีเด่นแล้วก็ปลัดอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดนะครับโดยช่วงเช้าที่ผ่านมาผู้ว่ารัฐพลนราดีศรครับก็ได้เป็นประธานมอบประกาศเกียรติคุณแก่ผู้ได้รับรางวัลนายอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดแล้วก็ปลัดอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดนะครับตามโครงการนายอำเภอแหวนเพชรประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569เพื่อที่จะยกย่องเชิดชูเกียรติและสร้างขวัญและกำลังใจแก่ข้าราชการฝ่ายปกครองที่ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่นแล้วก็มีผลงานเป็นที่ประจักษ์นะครับโดยที่ทำการปกครองจังหวัดเชียงใหม่ได้พิจารณาคัดเลือกดังนี้ครับรางวัลนายอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ได้แก่ว่าที่ร้อยตรีนพรัตน์สุภกิจโกศลนายอำเภอฝางครับในขณะที่รางวัลปลัดอำเภอดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2569ก็เป็นฝางเช่นกันครับได้แก่นายทศพรพุ่มเจริญปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการที่ทำการปกครองอำเภอฝางนะครับก็สะท้อนถึงความสำคัญครับที่เราจะต้องพัฒนาศักยภาพบุคลากรฝ่ายปกครองแล้วก็ส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ความเสียสละยึดมั่นในการบำบัดทุกบำรุงสุขเพื่อประโยชน์ของพี่น้องประชาชนนะครับอีกหนึ่งรางวัลประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องกันเลยนะครับจังหวัดเชียงใหม่มอบโล่รางวัลแก่สถานศึกษาตัวแทนจังหวัดสู่เวทีระดับประเทศครับสำหรับการประกวดสวดมนต์เป็นการสวดมนต์หมู่สรรเสริญพระรัตนตรัยทำนองสรพัญญะประจำปี2569นะครับซึ่งผู้ว่ารัฐพลก็ได้มอบไปนะครับ
สำหรับสถานศึกษาที่ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนจังหวัดเชียงใหม่ประกอบด้วยระดับประถมศึกษาก็จะเป็นทีมชายล้วนได้แก่โรงเรียนเทศบาลวัดหมื่นเงินกองประเภททีมหญิงล้วนได้แก่โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ส่วนระดับมัธยมศึกษาทีมชายล้วนได้แก่โรงเรียนเทพบดินทร์วิทยาเชียงใหม่ประเภททีมหญิงล้วนได้แก่วิทยาลัยนาฏศิลป์เชียงใหม่นะครับต้องขอยกย่องชื่นชมน้องๆ นะครับที่จะได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่เข้าไปประกวดในเวทีระดับประเทศต่อไปนะครับเอาละครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ให้ฟังเพลงเพราะๆสลับสับเปลี่ยนกันไปด้วยนะแล้วก็เอี่ยวสุรชัยก็จะมีหลากหลายเรื่องมาพูดมา

เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวท.เชียงใหม่ FM 93.25 ฟังเพลงเพราะๆนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะเอี่ยวสุรชัยก็มาอยู่เป็นเพื่อนท่านผู้ฟังยามค่ำคืนแบบนี้นะครับหลายคนฟังในรถก็ขอให้ขับขี่ด้วยความระมัดระวังขับขี่ด้วยความปลอดภัยเอี่ยวสุรชัยเป็นเพื่อนในยามเดินทางนะแต่ว่าหลายๆคนก็ติดตามรับฟังอยู่ที่บ้านนะครับฟังวิทยุมันก็ได้อรรถรสได้อารมณ์ไปอีกแบบนึงนะครับเราคนยุค80-90นะเราก็ต้องรักษาเรื่องของการฟังวิทยุต่อเนื่องไปด้วยนะครับท่านผู้ฟังครับมีข่าวดีของเชียงใหม่ที่กอบที่โกยเงินเข้าจังหวัดของเราครับผ่านสินค้าโอท็อปหรือว่าสินค้า1ตำบล1ผลิตภัณฑ์เนี่ยนะครับที่ผ่านมาเนี่ยนะทีมงานจังหวัดเชียงใหม่โอ้โหยกทัพสินค้าโอท็อปของบ้านเราเนี่ยบุกไปแสดงแล้วก็จัดจำหน่ายในงานโอท็อปมิดเยียร์2026โกยรายได้มาเยอะเลยนะครับกว่า38ล้านโอ้โหยอดเยี่ยมเลยนะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยท่านผู้ว่ารัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่แล้วก็มีท่านนายกเหล่ากาชาดนะครับท่านพัฒนาชุมชนก็นำทัพผู้ผลิตผู้ประกอบการสินค้าโอท็อปจังหวัดเชียงใหม่ของเราจำนวนกว่า123รายนะครับไปร่วมขายสินค้าภูมิปัญญาอัตลักษณ์ท้องถิ่นภาคเหนือในงานโอท็อปมิดเยียร์2026นะครับยอดเยี่ยมเลยทีเดียวนะครับวันสุดท้ายที่ผ่านมาเนี่ยเมื่อวานนี้เนี่ยนะกอบโกยมาได้ถึง6ล้าน6แสนกว่าบาทนะแต่ถ้าจะพูดถึงยอดจำหน่ายสะสมระหว่างวันที่20จนถึงวันที่28มิถุนายนรวมทั้งสิ้นได้ไป38,201,564 บาทโอ้โหสุดยอดเลยนะครับน่าชื่นชมยินดีนะกอบโกยมาถึงบ้านเรานะครับสินค้าคุณภาพนะครับเท่าไหร่เขาก็ซื้อนะสำหรับผู้ประกอบการที่มียอดจำหน่ายสินค้าสะสมสูง5อันดับของเชียงใหม่บ้านเรานะได้แก่ Hill Price House นะครับได้ไป 2,522,000 นะครับแล้วก็มี O-Top Trader 2,200,000 กว่าบาทหมู่บ้านท่องเที่ยวณวัดวิถีบ้านป่าตาลที่สันกำแพงเนี่ยเนาะก็ได้ไป 1,800,000 กว่าบาทนะครับแล้วก็มีกลุ่มพุทธศิลป์แกะสลักได้ไป1,400,000นะครับมีของคุณนพวงศ์รัตน์ไทยได้ไป1,600,000นะฮะก็ต้องขอชื่นชมด้วยนะครับแล้วก็ให้กำลังใจกับผู้ประกอบการของเชียงใหม่บ้านเรานะครับที่กอบโกยรายได้เข้าสู่จังหวัดเชียงใหม่ของเรานะครับเอาอีกเรื่องนึงครับอันนี้เป็นสินค้าช่วยขายนะฮะกุ้งนะครับกุ้งใครชอบบ้างน้องกุ้งล่ะใครชอบบ้างแต่อันนี้เป็นกุ้งที่กินนะครับไม่ใช่น้องกุ้งนะฮะท่านผู้ฟังครับเขาจะมีคาราวานตลาดสินค้ากุ้งนะครับโดยสำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับกรมการค้าภายในอยากจะเชิญชวนชาวเชียงใหม่ได้เลือกซื้อกุ้งขาวแวนนามายคุณภาพดีนะครับสดจากแหล่งผลิตเลยนะจะมาขายในราคาพิเศษนะปกติกุ้งเนี่ยกิโลละ200กว่าไปปลายเลย300กว่า400กว่าก็มีนะครับแต่ว่ารอบนี้เนี่ยกุ้งที่เขาจะนำมาขายให้ในราคาถูกพิเศษเนี่ยเพียงกิโลกรัมละ200บาทนะครับไม่ได้เป็นกุ้งตัวเล็กๆนะขนาดใหญ่เหมือนกันนะ41ถึง45ตัวต่อกิโลนะครับเขาจะใส่ในตะข่ายนะตะข่ายละ1กิโลกรัมครับสามารถสั่งซื้อได้ไม่จำกัดจำนวนเลยนะครับใครอยากจะได้กุ้งนะสดๆเลยเนี่ยนะอย่างวันพรุ่งนี้เนี่ยครับเขาจะเอามาขายที่ด้านหน้าโรงอาหารสารกลางจังหวัดเชียงใหม่ที่ตลาดนัดเกษตรกรเนี่ยนะครับใครจะมาซื้อที่แถวๆโรงอาหารสารกลางก็เชิญได้เลยนะครับเวลาตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงวันนะครับเวลาตั้งแต่9โมงจนถึงเที่ยงวันเชิญชวนมาได้นะครับกุ้งสดๆเอี่ยวสุรชัยก็คงจะไปซื้อนะเพราะว่าเด็กๆที่บ้านเนี่ยชอบทานกุ้งนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ชอบเท่าไหร่
สาเหตุที่ไม่ชอบก็คือขี้เกียจแกะขี้เกียจแกะเปลือกกุ้งนะครับท่านผู้ฟังครับเชิญชวนนะครับอ้าวช่วงนี้ให้ฟังเพลงพร้อมๆแล้วเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงพร้อม

0: ถึงแล้วเจียงใหม่นครหลวงของล้านนาสู่การเป็นมรดกโลกต่างวัฒนธรรมขององค์การยูเนสโกเมืองที่ยังมีชีวิตและมีประชาชนอาศัยอยู่ร่วมกันวันที่3ถึง8สิงหาคม2569นี้สภาการโบราณสถานระหว่างประเทศจะลงพื้นที่ตรวจความพร้อมจังหวัดเจียงใหม่ขอเชิญชวนภาครัฐเอกชนและพี่น้องชาวเจียงใหม่ทุกคนมาร่วมแฮงร่วมใจพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ทั้ง5ประตู4แจ่งตามแนวคูเมืองและ7วัดสำคัญวัดเจียงมั่นวัดพระสิงห์วัดเจดีย์หลวงวัดพระธาตุดอยสุเทพวัดสวนดอกวัด7ยอดและวัดกูโมงช่วยกันดูแลให้สะอาดงดงามคงคุณค่าสถาปัตยกรรมดั้งเดิมเพื่อต้อนรับการตรวจครั้งสำคัญนี้ร่วมกัน
1: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่กับเอี่ยวสุรชัยสวทเชียงใหม่ FM 93.25
2: เล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังกันด้วยนะครับขอให้มีความสุขกันนะครับอยู่กับผมเอี่ยวสุรชัยเงินคำคงไม่ว่าจะเป็นการฟังผ่านทางหน้าปัดวิทยุหรือว่าจะติดตามทางสื่อออนไลน์นะครับทางเว็บไซต์ของสวทเชียงใหม่เว็บแอปพลิเคชันของ PRDEE กรมประชาสัมพันธ์นะครับท่านผู้ฟังครับโอ้เราเห็นข่าวแผ่นดินไหวเกิดขึ้นในหลายๆที่เนี่ยเนาะสงสารเขาจริงๆนะครับสงสารมากทำไมบ้านเขาเนี่ยแผ่นดินไหวรุนแรงขนาดนั้นนะครับแถวๆบ้านเราก็มีรอยเลื่อนนะครับแต่จะเป็นรอยเลื่อนที่มันเป็นคล้ายๆว่าแมวข่วนประมาณนั้นนะครับจะเยอะในพื้นที่ของจังหวัดเชียงรายนะครับเชียงใหม่ใกล้ๆเชียงรายนะแถวลำปางแถวแพร่นะครับแล้วก็มีแถวอุตรดิตถ์ก็มีนะจริงๆมันก็มีเกือบทุกจังหวัดนะครับแถวๆลำปางลำพูนเชียงใหม่เชียงรายแถวๆนี้ก็จะมากหน่อยนะครับเมื่อคืนนี้นะครับช่วงเที่ยงคืนนิดๆเที่ยงคืน14นาทีเห็นว่าที่เชียงรายเนี่ยมีแผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆนะครับขนาด 1.7 นะครับที่ตำบลดงมะดะอำเภอแม่ลาวจังหวัดเชียงรายนะครับบางครั้งก็อาจจะรู้สึกเวียนศีรษะนะครับคนที่อยู่ใกล้ๆแต่อย่างบ้านเราเนี่ยก็จะไม่รู้สึกแล้วล่ะนะครับเพราะว่ามันเป็นแผ่นดินไหวเล็กๆน้อยๆจริงๆนะครับก็มีโอกาสเกิดแผ่นดินไหวเกิดขึ้นนะครับแต่คงไม่รุนแรงเหมือนต่างประเทศนะอันนั้นเขาค่อนข้างที่จะรุนแรงจริงๆนะครับทีนี้มีความรู้ครับท่านผู้ฟังครับเรื่องของแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับหลายๆคนอยู่บนตึกสูงก็จะกลัวนะครับกลัวเพราะว่ามันไหวถ้ามันไหวเนี่ยมันไหวรุนแรงเนาะแล้วก็ต่างประเทศเนี่ยเราเห็นตึกถล่มเป็นตึกๆเลยเนี่ยนะครับคอนโดแล้วก็ตึกสูงเนี่ยนะครับจริงๆแล้วบางที่บางแห่งก็อาจจะแข็งแรงกว่าบ้านทั่วไปซะด้วยซ้ำนะครับยิ่งเป็นตึกที่เขาสร้างยุคหลังๆมาเนี่ยนะตึกยุคไม่นานเนี่ยก็เขาจะมีการออกแบบตาม building code คำนวณแรงแผ่นดินไหวโดยวิศวกรด้วยนะแล้วก็มีโครงสร้างแข็งแรงยืดหยุ่นใช้วัสดุคุณภาพสูงมีเสริมเหล็กคอนกรีตตามมาตรฐานต่างๆแล้วก็อาจจะมีระบบต้านแรงสั่นสะเทือนนะครับมีการตรวจสอบควบคุมคุณภาพทุกขั้นตอนในการก่อสร้างโดยผู้เชี่ยวชาญมีความปลอดภัยยิ่งขึ้นแล้วนะครับนะยกเว้นตึกสตง.เนาะอันนั้นมันสร้างไม่เสร็จไง นะครับแต่หลายๆคนก็หวั่นใจอยู่ดีนะครับแต่ทีนี้บ้านของเราโดยทั่วไปนะครับจริงๆแล้วเนี่ยบางทีไม่ได้ออกแบบสำหรับการรับแรงแผ่นดินไหวนะครับโครงสร้างก็อาจจะไม่แข็งแรงเพียงพอใช่ว่าจะปลอดภัยนะไม่มีระบบลดแรงสั่นสะเทือนนะครับเมื่อสั่นไหวรุนแรงก็อาจจะเกิดอันตรายได้เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นก็แผ่นดินไหวเนี่ยมันไม่ได้เลือกอาคารนะมาตรฐานเท่านั้นที่จะช่วยให้เรารอดได้นะครับมาตรฐานเท่านั้นไม่ว่าจะเป็นการสร้างบ้านสร้างตึกอะไรก็แล้วแต่ก็จะต้องคำนึงถึงวัสดุในการก่อสร้างความมั่นคงแข็งแรงไว้นะครับเราเห็นแผ่นดินไหวที่เมืองนอกนะเห็นแล้วก็น่ากลัวอย่างยิ่งเลยนะครับฝากกันไว้ด้วยนะครับ

าะนะครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงก็เพราะให้ได้ฟังกันด้วยนะครับเวลาก็ผ่านไปเร็วๆนะครับปุ๊บปั๊บก็มาถึงช่วงท้ายรายการซะแล้วนะครับอ่ะก่อนจากกันไปนะครับเล่าสั้นๆก็แล้วกันนะโอ้โหตอนนี้เทศบาลนครเชียงใหม่เดินหน้าดูแลควงประตูท่าแพนะครับวันก่อนเนี่ยเห็นเขาไปฉีดไปล้างนะครับปกติมันจะมีนกมาเกาะแถวๆนั้นเนาะมีคนลักลอบให้อาหารนกจริงๆเขาก็เตือนกันอยู่แล้วว่าอย่าให้อาหารบริเวณนี้นะครับไม่อยากจะให้มันเกิดโรคระบาดเพราะว่าตอนนี้มีโรคระบาดในนกแล้วก็ในไก่ด้วยนะไก่หลายพื้นที่ตายนะครับท่านผู้ฟังครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลนครเชียงใหม่ไปพ่นยาไล่นกแล้วก็ป้องกันนกพิราบอย่างต่อเนื่องเลยนะครับแล้วก็มีการฉีดล้างทำความสะอาดบริเวณพื้นที่ลานประตูท่าแพนะครับจัดเจ้าหน้าที่เทศกิจคอยดูแลรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อยบนลานประตูท่าแพเป็นประจำทุกวันตั้งแต่8โมงเช้าจนถึง2ทุ่มนะครับก็จะได้ช่วยกันสอดส่องดูแลกลุ่มคนขายอาหารนกพิราบแล้วก็นักท่องเที่ยวที่แอบนำอาหารมาให้นกพิราบบริเวณนี้ซึ่งเป็นภาพที่ไม่สวยไม่งามนะครับนะมันสกปรกนะครับนักท่องเที่ยวอื่นๆมาเขาก็เป็นภาพลักษณ์ที่ไม่ดีต่อบ้านต่อเมืองเรานะหลายๆคนบอกว่าเอ้าทำไมเพิ่งทำล่ะจริงๆเขาก็ทำมาอย่างต่อเนื่องอยู่นะนะครับแต่ว่าสู้กับนกสู้กับคนที่ลักลอบเนี่ยได้บ้างไม่ได้บ้างเนาะแต่ตอนนี้ขอให้ทำอย่างจริงจังนะครับจริงๆแล้วพื้นที่บริเวณขวงประตูท่าแพก็จะเป็นการดูแลของกรมศิลปากรนะครับสำนักศิลปากรที่7เชียงใหม่ถ้าเกิดว่าได้มอบหมายหรือว่าได้อนุญาตนะครับให้ทางเทศบาลนะในฐานะคนที่อยู่ในเขตพื้นที่ของเทศบาลเนี่ยได้ดูแลเนี่ยนะครับก็จะเป็นสิ่งที่ดีนะขอให้จัดการให้ได้ก็แล้วกันนะครับเรื่องของขี้นกเรื่องของคนไปขายอาหารล่อนกลงบริเวณแถวนั้นเนี่ยนะครับอีกเรื่องนึงนะครับท่านผู้ฟังครับเป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะเขาบอกว่าคนไทยไม่อยากมีลูกอัตราเด็กเกิดใหม่เนี่ยลดลงนะครับแต่ว่าอัตราการเลี้ยงแมวพุ่งกระฉูดทะลุ4ล้านตัวนะครับหาเงินมาเลี้ยงแมวนะครับเลี้ยงแมวเพิ่มเนาะไม่มีลูกละเอาหมาเอาแมวเป็นลูกนะครับก็แล้วแต่นะแล้วแต่ความชอบนะครับแต่ว่าต่อไปแมวมันจะดูแลเราไม่ได้นะสินะแต่ว่าถ้ามีลูกเนี่ยลูกมันจะดูแลเราได้นะครับท่านผู้ฟังครับมาแล้วแต่ความชอบแล้วนะอันนี้เป็นข้อมูลที่น่าสนใจนะครับเอี่ยวสุรชัยก็นำมาเล่าให้ได้ฟังกันนะครับคนไม่อยากจะมีลูกแต่ว่าเลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเป็นลูกนะครับโดยเฉพาะแมวเนี่ยนะครับคนเลี้ยงเยอะมันแทบจะเลี้ยงง่ายกินน้อยเนาะแล้วก็เดินไปเดินมาก็มาคลอเคลียนะมีลูกก็เป็นปากเนาะท่านผู้ฟังครับนะอุกำเมืองเนาะมีลูกก็เป็นปากขนาดเลยบางทีก็ลึงนะแต่ว่าในยามน่ารักเขาก็น่ารักอยู่นะเอาละเวลาหมดเวลาครับเล่าเรื่องเมืองเชียงใหม่ที่มีเพลงเพราะๆให้ได้ฟังด้วยเดี๋ยวจะส่งเพลงส่งท้ายนะครับแล้วพรุ่งนี้ตอน3ทุ่มกลับมาติดตามกันใหม่กับผมเอียวสุรชัยเงินคำคงพักผ่อนกันให้เยอะๆนะครับค่ำคืนนี้โชคดีทุกท่านทุกคนนะครับราตรีสวัสดิ์ครับ

0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง22นาฬิกากับชลธรจันยาครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
3: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงรัฐบาลเร่งแก้ปัญหาระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวในการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570
8: นางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์อภิปรายชี้แจงต่อที่ประชุมรัฐสภาในการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570วาระแรกวงเงินรวม 3,788,000 ล้านบาทโดยขอบคุณสมาชิกที่เสนอข้อคิดเห็นพร้อมระบุว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทาย4ด้านทั้งสถานการณ์ภูมิรัฐศาสตร์มาตรการภาษีสหรัฐความขัดแย้งในตะวันออกกลางตลอดจนปัญหาโครงสร้างเศรษฐกิจจึงต้องเร่งแก้ปัญหาในระยะสั้นควบคู่กับการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจระยะยาวทั้งการดูแลค่าครองชีพสร้างรายได้ยกระดับชุมชนรักษาเสถียรภาพและเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรสร้างความเข้มแข็งให้ผู้ประกอบการ SME และชุมชนสร้างสมดุลการส่งออกพร้อมยกระดับเทคโนโลยีและปรับปรุงปลดล็อกกฎระเบียบให้เอื้อต่อการดำเนินธุรกิจส่วนการลดค่าครองชีพได้บูรณาการหลายกระทรวงดำเนินโครงการไทยช่วยไทยพลัสเพื่อช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการส่งผลให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยมากขึ้นขณะที่การดูแลสินค้าเกษตรได้ปรับแก้ไขโครงสร้างทั้งระบบตั้งแต่

0: นายวราวุฒิศิลปะอาชารัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมกล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อโลกป่วนเกมเปลี่ยนนโยบายความยั่งยืนของไทยอยู่ตรงไหนโดยระบุว่าปัจจุบันโลกกำลังเผชิญกับภาวะวิกฤตซ้อนวิกฤตทั้งความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์สภาพภูมิอากาศแปรปรวนและการเปลี่ยนแปลงทางเทคโนโลยีหากผู้ประกอบการไม่เร่งปรับตัวจะเสี่ยงสูญเสียขีดความสามารถในการแข่งขันจนกลายเป็นอุตสาหกรรมที่ตกยุคได้โดยได้เสนอแนวทางให้ธุรกิจนำโมเดลเศรษฐกิจ BCG และ ESG มาประยุกต์ใช้เพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพยากรพัฒนาคาร์บอนเครดิตและดำเนินธุรกิจอย่างโปร่งใสเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพร่วมอุตสาหกรรมพร้อมสนับสนุนผู้ประกอบการ SME กว่า3,300,000รายผ่านการปฏิรูปโครงสร้างกฎหมายที่ล้าสมัยกว่า 7,000 ฉบับการจัดหาแหล่งเงินทุนดอกเบี้ยต่ำผ่านสถาบันการเงินของรัฐและการยกระดับทักษะแรงงานให้ตอบโจทย์ตลาดปฏิพลสถาพรมมารายงาน
1: กรุงเทพมหานครส่งผลนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครครบ 6,628 หน่วยถึงคณะกรรมการการเลือกตั้งเรียบร้อยแล้วรอประกาศรับรองผลอย่างเป็นทางการ
2: นายณรงค์เรืองศรีปลัดกรุงเทพมหานครในฐานะผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่ากรุงเทพมหานครได้รวบรวมและส่งมอบผลการนับคะแนนการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครหรือสก.และผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครจากหน่วยเลือกตั้งทั้ง 6,628 หน่วยให้แก่ประธานและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานครเรียบร้อยแล้วซึ่งจากนี้คณะกรรมการการเลือกตั้งจะดำเนินการตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารและผลการนับคะแนนก่อนประกาศรับรองผลการเลือกตั้งอย่างเป็นทางการภายในกรอบระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดส่วนผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการของการเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานครรายเขตทั้ง50เขตประชาชนสามารถติดตามรายละเอียดผลการนับคะแนนได้ที่เว็บไซต์ www.leuktangkrungthep69.com จุฬามาศรักษาพันธ์รายงาน
1: 1คนลดน้อย100คนลดมากรวมพลังทั้งชาติไทยไม่ขาดพลังงานจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 23:00 น.ครับ
3: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pre.go.th

วัสดีค่ะท่านผู้ฟังค่ะเพื่อนฝันวันนี้วันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ค่ะผู้ควบคุมเสียงคือทูลชัยคำรอดนะคะจะเริ่มกันด้วยอัญเชิญเพลงพระราชนิพนธ์ลำดับที่39ค่ะโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษในปี2508เพลงนี้คือโนมูลคืนวันนี้คุณจินตนาสุขสถิตศิลปินแห่งชาติจะเป็นผู้ขับร้องค่ะ

พลงพระราชนิพนธ์โนมูลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงพระราชนิพนธ์ทั้งทำนองและคำร้องภาษาอังกฤษค่ะท่านผู้ฟังคะในช่วงแรกของรายการในคืนวันนี้เราจะฟังเพลงจากแผ่นครั่งซึ่งบรรเลงโดยกรมโฆษณาการและเป็นแผ่นที่บันทึกเสียงกับห้างตองเง็กชวนเป็นแผ่นตรากระต่ายนั่นเองนะคะห้างตองเง็กชวนเนี่ยเกิดขึ้นได้อย่างไรย้อนไปปี2461ในตองเง็กชวนเป็นผู้จัดการโรงภาพยนตร์นางเลิ้งหรือเฉลิมธานีนะคะก็เช่าร้านจำหน่ายหนังสือพิมพ์รายวันแล้วก็ของเบ็ดเตล็ดต่างๆที่หน้าโรงภาพยนตร์นะคะและด้วยเหตุที่ในต่อเป็นคนที่รักการดนตรีนะคะชอบฟังกระบอกเสียงมาตั้งแต่เด็กก็รับแผ่นเสียงที่ผลิตจากต่างประเทศมาจำหน่ายประสบความสำเร็จพอสมควรดังนั้นในปลายปี2468ในต่อจึงได้ตัดสินใจผลิตแผ่นเสียงจำหน่ายเองถึง8ครั้งค่ะและที่เป็นประวัติศาสตร์ก็คือในปี2491ได้รับพระบรมราชานุญาตจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ให้บันทึกเพลงพระราชนิพนธ์เป็นดนตรีล้วนๆก็คือเพลงสายฝนในจังหวะวอลส์และเพลงยามเย็นในจังหวะสโลเพื่อจะใช้สำหรับงานลีลาดนะคะจากนั้นจึงได้ผลิตเพลงพระราชนิพนธ์ออกจำหน่ายในปี2492รายได้ 50% ส่งไปบำรุงโรงพยาบาลอานันทมหิดลจังหวัดลพบุรีจึงได้รับพระราชทานตราครุฑเมื่อวันที่1มีนาคม2499นะคะนี่ก็เป็นเรื่องราวของนายตองเง็กชวนกับห้างแผ่นเสียงตรากระต่ายและที่ใช้กระต่ายเป็นตราของแผ่นเสียงของห้างก็เพราะนายตอเกิดปีเถาะนั่นเองฟังเพลงที่วงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกเสียงกับห้างนายตองเง็กชวนแผ่นตรากระต่ายนะคะเป็นเสียงของคุณมันธนา3เพลงเลยค่ะดาวที่อับแสงครูแก้วแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนองธรรมชาติสร้างสรรค์ผลงานของครูแก้วและครูเวทนะคะและงามผาเงิบผลงานของครูแก้วและครูเอื้อ3เพลงค่ะ

คุณวินัยจุลบุษปะค่ะก็บันทึกแผ่นกับห้างตรากระต่ายโดยวงกลมโฆษณาการไว้หลายเพลงเหมือนกันเราจะฟัง3เพลงในช่วงนี้นะคะเจ้าชู้ตัวอย่างผู้แก้วแต่งคำร้องส่วนทำนองเป็นของครูเอื้อค่ะเสน่ห์นางผลงานของครูเอิบประภัยเพลงผสมและครูเวทและยอดปรารถนาคุณสุรัตน์ภุกเวทแต่งคำร้องครูเอื้อใส่ทำนอง

ใจง่ายเงินรวยปลายต้องได้ตัวยิ่งนักเลงทำหึดหัดหล่อนปากกัดให้ทำกลัวยิ่งผัวตายใครจะกลัวเคยมีผัวต้องยั่วยวน

นั่นคือเสียงของคุณวินัยจุลบุษปะนะคะแผ่นเสียงตรากระต่ายบรรเลงโดยวงกลมโฆษณาการนายห้างตองเง็กชวนหรือนายตองเง็กชวนชื่อเดิมก็คือเตียเง็กชวนค่ะต่อมาเปลี่ยนชื่อเป็นชวนแล้วก็ได้รับพระราชทานนามสกุลจากพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่7ว่าทันวรชรตั้งห้างอยู่แถวบางลำพูนะคะศาสตราจารย์ในแพทย์พื้นพิษอมาตยกุลให้ข้อมูลไว้ว่าแผ่นตรากระต่ายของในตองเง็กชวนเนี่ยคุณภาพดีวงดนตรีกรมโฆษณาการบันทึกแผ่นเสียงกับห้างตองเง็กชวนเป็นการบันทึกครั้งที่3สำหรับคุณจันทนาโอไบยวาทก็มีเพลงที่บันทึกกับห้างตองเง็กชวนเอาไว้ไม่น้อยเหมือนกันใจหนอใจเพลงนี้คุณมัณฑนามรกุลศิลปินแห่งชาติแต่งคำร้องครูเวชใส่ทำนองมาลีมีขายครูแก้วและครูเอื้อเป็นผู้แต่งค่ะและเพลงที่3ฉันอยากจะลองครูแก้วแต่งคำร้องทำนองโดยครูสริยงยุทธ

0: ก็อยากจะลอง
1: คราวนี้มาถึงคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติบ้างก็มีอยู่หลายเพลงเหมือนกันฟังเพลงรักแรมครูแก้วและครูเวศแต่งนะคะพิษรักและชีวิตกับความรักสองเพลงหลังนี้ครูแก้วแต่งคำร้องค่ะทำนองโดยครูเอื้อเริ่มด้วยรักแรม

สุนทรภรณ์บันทึกแผ่นตรากระต่ายกับวงกลมโฆษณาการไว้เราจะฟังเพลงเกาะลอยค่ะครูแก้วและครูเอื้อแต่งอีกเพลงหนึ่งเป็นเพลงหมู่คือเพลงรื่นเริงใจคำร้องเป็นของสุกรหัตหรือจมื่นมานิตนเรศทำนองโดยครูเอื้อนะคะจบแล้วพบกันในชั่วโมงที่2ค่ะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 23:00 นกับชลธรจันยาครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพอีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดครับ
2: คืน11มิถุนาฟ้าร่ำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
7: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงเดินหน้ายกระดับโครงสร้างพื้นฐานทั้งถนนและระบบรางอย่างเต็มศักยภาพแม้จะมีการปรับลดงบประมาณปี2570กว่า 23,000 ล้านบาทเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจ
8: นายสิริพงษ์อังคสกุลเกียรติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมชี้แจงถึงการปรับลดงบประมาณของกระทรวงคมนาคมในปีงบประมาณ2570ซึ่งถูกปรับลดลงไปประมาณร้อยละ 8.79 หรือคิดเป็นมูลค่ากว่า 23,000 ล้านบาทเน้นย้ำว่ากระทรวงคมนาคมมีภารกิจสำคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนรวมถึงการสร้างโอกาสทางเศรษฐกิจและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศซึ่งเห็นได้จากความสำเร็จของระบบคมนาคมขนส่งทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดนครพนมช่วยให้มูลค่าการส่งออกทุเรียนเติบโตขึ้นถึงร้อยละ50เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีที่ผ่านมาในส่วนข้อสังเกตเรื่องสัดส่วนงบประมาณมุ่งที่ระบบถนนมากกว่าระบบรางเนื่องจากระบบถนนมีความจำเป็นต้องใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงตามอายุการใช้งานและยังเป็นโครงสร้างพื้นฐานหลักที่เชื่อมต่อกับการคมนาคมทุกรูปแบบกระทรวงคมนาคมไม่ได้ลดความสำคัญของระบบรางพร้อมปฏิเสธข้อกล่าวหาเรื่องสวยคมนาคมยืนยันว่าไม่มีการรับผลประโยชน์และพร้อมบริหารจัดการงบประมาณทุกบาทด้วยความบริสุทธิ์ใจเพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชนปฏิพลสัทธพรมมารายงาน
1: ปลัดกระทรวงมหาดไทยประชุมหน่วยงานความมั่นคงพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้สั่งยกระดับมาตรการสร้างความเชื่อมั่นประชาชนดูแลความปลอดภัยอย่างรอบด้าน
9: นายอนุสิทธิ์สัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมติดตามสถานการณ์ความมั่นคงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ห้องประชุมศรียะลาศาลากลางจังหวัดยะลาพร้อมกล่าวว่าจากเหตุการณ์คนร้ายก่อเหตุลอบวางระเบิดและวางเพลิงที่ปั๊มน้ำมันพื้นที่จังหวัดยะลาและปัตตานีรวมถึงเหตุระเบิดถนนพื้นที่นราธิวาสส่งผลให้นักท่องเที่ยวต่างชาติได้รับบาดเจ็บจึงเน้นย้ำ4มาตรการเพื่อยกระดับการปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยประชาชนในพื้นที่ได้แก่บูรณาการ

0: 26รอบ32ทีมสุดท้ายโดยคู่เอกทีมชาติญี่ปุ่นพบทีมชาติบราซิล
1: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายในคืนนี้จนถึงช่วงเช้าวันพรุ่งนี้มีลงสนาม3คู่โดยคู่ที่น่าสนใจเป็นการพบกันระหว่างทีมชาติญี่ปุ่นกับทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยในคืนนี้เวลา 00:00 น.สำหรับความพร้อมของทั้ง2ทีมเริ่มที่ทัพซามูไรบลูเกมนี้จะไม่มีทาเคฟุซะคุโบะแนวรุกคนสำคัญที่มีปัญหาอาการบาดเจ็บหัวเข่าส่วนโคอิตากุระกองหลังคนสำคัญที่มีอาการบาดเจ็บในนัดที่เสมอสวีเดนมา1ประตูต่อ1ในนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มแต่คาดว่าน่าจะกลับมาลงสนามได้ในคืนนี้ด้านทัพแซมบ้าเกมนี้จะยังไม่มีราฟินญาปีกตัวเก่งจาก FC บาร์เซโลนาที่ได้รับบาดเจ็บกล้ามเนื้อหลังต้นขาในเกมที่พบกับเฮติและยังไม่สามารถกลับมาลงซ้อมได้แต่ตัวหลักคนอื่นๆทั้งวินิซิอุสจูเนียมาติอุสคุนย่ารายานรวมไปถึงเนมาที่สามารถกลับมาลงสนามได้แล้วยังอยู่พร้อมหน้าพร้อมตาปุริมพัฒน์สอนการรายงาน
0: น้ำมันทุกหยดมีค่ารู้ใช้รู้รักษาวันข้างหน้าไม่ขาดแคลนจบข่าวชลธรจัญญาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 18:00 นครับ
2: ติดตามข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ชั่วโมงที่2ของเพื่อนฝันวันจันทร์ที่29มิถุนายน2569ผู้ควบคุมเสียงยังคงเป็นทูนชัยคำรอดนะคะเพลงแรกของชั่วโมงนี้ก็คือเพลงไทยทำรงไทยคุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงนะคะเพลงนี้เป็นผลงานของวราวรเวทค่ะ

ที่จบไปนั่นคือเพลงไทยทำรงไทยผลงานของวราวรเวชหรือนายแพทย์วราวุฒิสุมาวงศ์คุณสวรีประกาศพันธ์ศิลปินแห่งชาติบันทึกเสียงต่อด้วยเสียงของคุณนภาหวังในธรรมในเพลงอธิษฐานผลงานของพลตรีโลวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงปี2497ค่ะ

ที่จบไปนั้นคือผลงานของพลตรีหลวงวิจิตรวาทการจากละครเรื่องอนุภาพพ่อขุนรามคำแหงแต่งและแสดงเมื่อปี2497ชื่อเพลงอธิษฐานคุณภาวังในธรรมขับร้องในชั่วโมงที่สองนี้เราจะฟังเพลงผลงานของคณะศิวารมณ์กันนะคะเป็นคณะที่เกิดขึ้นจากการที่จอมพลป.พิบูลสงครามขอให้นาวาอากาศเอกขุนสวัสดิ์ที่คำพรไปจัดการแสดงอย่างใดอย่างหนึ่งเป็นการย้อมใจประชาชนในช่วงสงครามนะคะขุนสวัสดิ์ท่านก็เลยตั้งโรงเรียนนาฏศิลป์สากลของกองทัพอากาศให้ขึ้นอยู่กับกองภาพยนตร์และกองดุริยางค์ค่ะโดยครูสง่าอารัมภีเป็นนักดนตรีนะคะต้องเล่นทั้งเพลงคลาสสิกและเพลงแจ๊สและพร้อมกันนั้นก็เตรียมการแสดงให้ประชาชนชมเป็นการแสดงมหาอุปรากรดารณีค่ะแต่ว่าไม่ทันแสดงญี่ปุ่นก็แพ้สงครามนโยบายของกองทัพอากาศเปลี่ยนไปนะคะนักดนตรีนักแสดงก็เลยชวนกันออกมาตั้งคณะขึ้นให้ชื่อว่าศิวารมณ์ศิวารมณ์หมายถึงอารมณ์ของพระศิวะค่ะโดยขุนสวัสดิ์แบ่งงานความรับผิดชอบเป็นด้านๆค่ะผู้กำกับก็คือเนรมิตและมารุตส่วนครูสง่าอารัมภีรับผิดชอบด้านดนตรีต้องต่อเพลงให้นักร้องร้องสลับม่านแล้วก็แต่งเพลงในละครด้วยในตอนนั้นมีหม่อมหลวงทรงสะอางที่คำพรเป็นอาจารย์ผู้ปกครองนักแสดงประสิทธิ์ยุวภุกกะสร้างฉากสุนทรียานเวียงการกำกับบทแล้วก็แต่งเพลงนี่คือเรื่องราวความเป็นมาของละครคณะศิวารมณ์เราจะฟังเพลงจากละครคณะศิวารมณ์กันนะคะเริ่มด้วยเพลงพวงมาลัยคุณบุญช่วยหิรัญจสุนทรขับร้องนำค่ะของคณะศิวารมณ์นะคะจากละครเรื่องศึกพระการต่อด้วยคอยนางกลางเดือนขับร้องโดยสมพงษ์พงษ์มิตรจากละครเรื่องอมรพิมานสองเพลงนี้สุนทรียานเวียงการแต่งคำร้องทำนองโดยครุสง่าอารัมภีสองศิลปินแห่งชาติค่ะ

จบไป2เพลงแล้วนะคะจากละครคณะศิวารมณ์ชุดต่อไปจะเป็นเสียงของคุณสุพรรณบูรณพิมพ์นางเอกละครนะคะทั้ง3เพลงเพลงแรกฟื้นฟ้าดวงจันทร์จากละครเรื่องผาคำรณเพลงที่2เทพบุตรในนิมิตจากเรื่องม้วนแผ่นดินและเพลงที่3ทานตะวันเพ้อจากละครเรื่องเปลวสุริยา

3เพลงที่จบไปเป็นการขับร้องของสุพรรณบุรณพิมพ์จากละครของคณะศิวารมณ์นะคะอีก3เพลงจะเริ่มด้วยเสียงของคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติค่ะสุริยาทานน้ำเพลงนี้จากละครเรื่องจันทกินนารีเพลงที่2สบายทรงจากละครเรื่องขุนวรวงศาธิราชบันทึกแผ่นโดยอารีมุสิกภุกและเพลงที่3น้ำค้างบนแก้มสาวคุณบุญช่วยฮิรัญจสุนทรขับร้องจากละครเรื่องราชินีบอด

คืนนี้เราฟังเพลงผลงานของละครคณะศิวารมณ์กันมาหลายเพลงนะคะเป็นยุคที่กำลังเฟื่องฟูในตอนนั้นเพลงต่อไปคือสุขใจเพลงนี้สุนทรียานาเวียงการศิลปินแห่งชาติและคุณสุพันธ์บุรณพินบันทึกเสียงร่วมกันค่ะจากละครศิวารมณ์เรื่องพี่ชายดาบหักต่อด้วยอธิษฐานรักคุณชาญเย็นแขและคุณอารีมุสิกภพบันทึกเสียงจากละครเรื่องหัวหมู่ทนงและอุทยานกุหลาบคุณบุญช่วยฮิรัญสุนทรและคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติขับร้องจากละครเรื่องผาคำรณ

สามเพลงที่จบไปนั้นก็เป็นเพลงจากละครของคณะศิวารมณ์นะคะในความควบคุมของขุนสวัสดิ์ที่คำพรค่ะและในชุดต่อไปเริ่มด้วยระฆังทองคุณชาญเย็นแขและคุณภูนศรีเจริญพงศ์บันทึกเสียงร่วมกันนะคะผลงานของชลอไตรตรองสอนและคุณสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเพลงนี้อยู่ในฉากสุดท้ายของละครเรื่องนางไพรบทประพันธ์ของสวัสดิ์วรดิลกหรือระพีพรค่ะเป็นละครที่เกิดขึ้นในปี2494ผู้แสดงนำก็คือสุรสิทธิ์สัตยวงศ์และรัตนพรอินทรกำแหงและในการแสดงละครนั้นคุณเพ็ญศรีพุ่มชูศรีศิลปินแห่งชาติก็จะเป็นผู้ขับร้องค่ะวันไหนถ้าคุณเพ็ญศรีติดธุระคนอื่นร้องแทนรัตนพรนางเอกก็จะร้องไห้ไม่ออกนี่ก็เป็นเกร็ดที่ครูสง่าอารัมภีศิลปินแห่งชาติเขียนเอาไว้ในหนังสือ25ปีในจักรวาลเพลงของเพ็ญศรีพุ่มชูศรีและสุรสิทธิ์สัตยวงศ์เพลงแก้วตานิทราเถิดจากเรื่องนางไพรเช่นเดียวกันคืนนี้ทูลชัยคำรอดดิฉันจารุรินทร์มุสิกพงศ์พบกับเพื่อนฝันครั้งต่อไปในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงจากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครบัดนี้ขอยุติการกระจายเสียงสำหรับวันนี้ไว้แต่เพียงเท่านี้โปรดติดตามรับฟังการกระจายเสียงของทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยได้ใหม่เริ่มตั้งแต่เวลา5 นาฬิกาเป็นต้นไปขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ท่านผู้ฟังทุกท่านราตรีสวัสดิ์ครับ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ FM 93.25 MHz ทำการส่งกระจายเสียงจากอาคารเลขที่49ถนนประชาสัมพันธ์ตำบลช้างคลานอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่เริ่มทำการส่งกระจายเสียงตั้งแต่เวลา5นาฬิกาถึง24นาฬิกาเป็นประจำทุกวันค่ะและต่อจากนี้ไปขอเชิญคุณผู้ฟังติดตามรับฟังรายการต่างๆที่น่าสนใจของทางสถานีได้ตามลำดับค่ะ

ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกระจายเสียงในระบบ FM ความถี่ 92.5 เมกะเฮิรตซ์และระบบ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์จากอาคารถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลา 5:00 น.ถึง 24:00 น.เป็นประจำทุกวัน

0: ถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz เสนอรายการธรรมะรับอรุณ
1: ในเวลาเป็นยามสุดท้ายแห่งราตรีที่เมื่อท่านผู้ฟังมีสติสัมปชัญญะรู้สึกตัวขึ้นเราก็มาฝึกสติพัฒนาสมาธิในช่วงของจิตตวิเวกเพื่อให้เป็นการเพิ่มพูนปัญญาสู่การเข้าถึงอริยมรรคมีองค์8อย่างเป็นระบบเพื่อเราได้ชำระกิเลสเห็นความจริงของชีวิตพบความสงบและก้าวพ้นทุกข์ได้อย่างแท้จริงวันนี้เราจะมาฝึกการพิจารณาถึงการที่จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจการที่จะต้องมาเจอกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเป็นการพิจารณาที่พระพุทธเจ้าให้เรากระทำอยู่เนืองเนืองแต่เวลาเราทำเราปฏิบัตินั้นเราจะทำยังไงเพราะว่าถ้าเราคิดแต่เรื่องร้ายๆเดี๋ยวก็ฉันเกิดตายเดี๋ยวจะเกิดเจ็บเดี๋ยวจะเจอสิ่งที่เป็นแบบนั้นแบบนี้มันเป็นการมองโลกในแง่ร้ายนะท่านผู้ฟังแต่คำสอนของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เป็นการมองโลกในแง่ร้ายแต่เป็นการสร้างปัญญาทำความดีให้เกิดขึ้นในชีวิตมันจึงไม่ใช่เป็นการแค่คิดถึงเรื่องที่เราจะกังวลใจมีปัญหามีความไม่แน่ใจนั่นนี่วันนี้เราจะมาฝึกการทำสมาธิแบบนี้กันเรามาเริ่มกันด้วยการเจริญสติกันซะก่อนท่านผู้ฟังเครื่องมือที่เราจะใช้ในวันนี้คือลมหายใจเป็นการเจริญอานาปานสติด้วยการที่มาสังเกตดูลมหายใจอย่าลืมคำว่าสังเกตให้ใช้การสังเกตการสังเกตหมายถึงการกำหนดดูกำหนดรู้เอาใจใส่อยู่กับอะไรอยู่กับลมลมอยู่ตรงไหนเพราะว่ามันเคลื่อนเข้าเคลื่อนออกอยู่ในร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าออกซิเจนเป็นธาตุลมการสังเกตดูนั้นไม่ใช่เป็นการตามแต่ดูอยู่ณที่จุดเดียวอากาศที่อยู่รอบๆตัวเราตัววังแต่เผื่อมีการเคลื่อนที่เขาก็เรียกว่าลมมันก็จะเคลื่อนจากจุดที่มีความกดอากาศสูงไปกดอากาศต่ำจากอุณหภูมิสูงไปอุณหภูมิต่ำหรือบางทีก็กลับหมุนกันการที่อากาศเคลื่อนที่ไปเรียกว่าเป็นลมไม่ว่าจะเป็นลมธรรมชาติลมร้อนลมหนาวลมพัดลมแอร์เวลามันพัดมาหวังกระทบที่ตัวเราเนี่ยเราจะรู้สึกถึงสัมผัสนั้นได้ถูกไหมมันเป็นงั้นแหละเวลาลมที่เคลื่อนจากข้างนอกเข้าไปสู่ข้างในร่างกายของเราเขาก็เรียกว่าลมหายใจเข้าลมที่อยู่ในร่างกายของเราเคลื่อนออกจากร่างกายออกไปข้างนอกก็เรียกว่าลมหายใจออกนี่เรามาทำความเข้าใจกายภาพของลมกันก่อนนะลมที่เข้าที่ออกมันก็จะผ่านโพรงจมูกเป็นช่องทางที่เขาดีไซน์เอาไว้ให้ลมหายใจเข้าลมหายใจออกผ่านตรงนี้เราจะมีระบบไซนัสระบบช่องทางหายใจระบบอะไรต่างๆก่อนที่จะเข้าสู่ปอดจะมีความจำเป็นยังไงมันอยู่ตรงนี้หมดแล้วไอ้ตรงช่องทางเข้าช่องทางออกของลมนี่แหละทุกฝังเรากำหนดดูตรงนี้ดูยังไงดูตรงที่มันสัมผัสดูตรงที่เรารับรู้ถึงสัมผัสของลมไ ผู้ฟังอาจจะหายใจแรงๆสัก 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสของลมได้นะที่ตำแหน่งไหนตรงนั้นแหละตรงนั้นแหละคือจุดที่เราจะสังเกตดูตั้งจิตจดจ่อเอาไว้ปกติแล้วก็จะเป็นบริเวณที่เรารับรู้ถึงกลิ่นนั่นเองจะเป็นกลิ่นของหอมกลิ่นของเหม็นกลิ่นดอกไม้กลิ่นอาหารบริเวณนั้นจะมีเนื้อเยื่อที่ละเอียดอ่อนอยู่มากทำให้เราสามารถที่จะสังเกตถึงสัมผัสได้ง่ายเอาตรงนั้นแหละท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าเรียกว่าปริมุขขังคือบริเวณทางเข้าทางออกถ้าภาษาทางสถาปัตยกรรมเขาก็เรียกว่าหน้ามุขเพราะว่าอาคารสถานที่ต่างๆแต่บอกว่ามีการสร้างยื่นออกมาจากตัวอาคารเพื่อที่จะใช้กันฝนบอกให้รู้นี้เป็นทางเข้าทางออกเขาก็เรียกบริเวณนั้นว่าหน้ามุขหรือเป็นมุขของอาคารเช่นเดียวกันว่าร่างกายใบหน้าของเรามันมีส่วนที่ยื่นออกมาปากเราไม่ได้ยื่นออกมาถูกปะจมูกต่างหากมันยื่นออกมาตาเราก็ไม่ได้ปูดออกมาถูกปะจมูกต่างหากที่มันปูดออกมาจะปูดออกมาน้อยมากไม่เป็นไรแต่ละคนสรีระศาสตร์กายภาพในรายละเอียดอาจจะไม่เหมือนกันแต่โดยรวมเนี่ยมันเหมือนกันอยู่แล้วล่ะบริเวณที่มันยื่นออกมาคือโพรงจมูกนี่นั่นเองเราสังเกตดูบริเวณนี้ท่านผู้ฟังโดยไม่ต้องตามลมให้หายใจอย่างเป็นธรรมชาติธรรมดาที่หายใจแรงๆแค่ 2-3 ครั้งรับรู้ถึงสัมผัสได้บริเวณไหนเอาจิตของเราตั้งไว้นะที่จุดนั้นโดยไม่ต้องตามลมเข้าไม่ต้องตามลมออกให้กำหนดดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวท่านเปรียบเทียบไว้เหมือนกับยามหรือว่านายทวารที่เขาเฝ้าดูอยู่ที่ประตูเวลาคนเข้าคนออกเขาไม่ได้ตามคนเข้าคนออกไปเขาจะดูอยู่นะที่ตำแหน่งเดียวอยู่ที่ป้อมยามตอนนี้เราให้ลมหายใจเนี่ยเป็นป้อมยามให้มาอยู่ที่นี่ยามคืออะไรยามคือการระลึกถึงการระลึกได้การมาดูกำหนดสังเกตดูอยู่ที่ลมหายใจการดูการสังเกตการกำหนดการไม่ลืมนั่นแหละคือการระลึกได้การระลึกได้สังเกตดูอย่างนี้นั่นคือสติการที่ใช้ลมเป็นเครื่องมือให้เกิดสติเราเรียกว่าอานาปานสติจิตของเราเนี่ยท่านผู้ฟังมันไปทั่วอยู่แล้วนะเดี๋ยวไปตามความคิดเดี๋ยวไปตามเสียงเดี๋ยวไปตามภาพอดีตอนาคตนั่นนี่มันไปทั่วอยู่แล้วไปในที่นี้คือไปทำหน้าที่ในการรับรู้ตามแต่ว่ามีภาษามากระทบหรือไม่รับรู้แล้ว

จิตลมสติมันจึงอยู่ด้วยกันสามอย่างนี้อยู่ด้วยกันลมเรามีอยู่แล้วตลอดเวลาแต่บางทีเราไม่ได้มาสนใจใส่ใจดูลมก็เรียกว่าหายใจทิ้งเฉยๆแต่ก็ทำนั่นทำนี่ลมไม่ลืมดูแต่ว่าเราหายใจอยู่แล้วถูกไหมมันก็อยู่แยกมันไปถ้าเราไม่ได้มาดูจิตบางทีเราก็ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้บ้างมันก็มีอยู่แล้วล่ะจะมีลมหรือไม่มีลมจิตมันก็มีอยู่แล้วแต่จิตพอไม่ได้อยู่กับลมนี่สติมันไม่เกิดไงท่านผู้ฟังเขาเรียกเผลอสติเปลินไปตามอารมณ์แต่พอจิตมาอยู่ก็ล่มปึ้งสติเกิดทันทีเกิดตรงไหนนะเกิดตรงที่เราระลึกได้ไงตรงที่เราระลึกถึงลมได้นั่นนะการนึกถึงระลึกถึงนั่นน่ะคือสติไงทุกฟังมันง่ายๆแค่นี้จริงๆนะมันไม่ได้มีอะไรยากมากมายวิธีการคิดเรื่องอนัตตาพิจารณาอะไรต่างมันยังยากกว่าเพราะนั้นมันเรื่องการใช้ปัญญาที่มันต้องฟังแล้วก็ต้องคิดตามเงี้ยแต่สติเนี่ยมันเป็นเบสิกพื้นฐานก่อนที่จะมาคิดอะไรได้ด้วยซ้ำก่อนที่คุณจะมาคิดตามที่เขาพูดมาว่ายังไงอธิบายคุณก็ต้องฟังก่อนแล้วก่อนจะฟังมันก็ผ่านหูอ้าวสติก็ต้องมาเลยตรงเนี้ยถ้าไม่มีสติฟังแล้วมันไม่เก็ตแน่นอนเดี๋ยวไปคิดเรื่องอื่นหรือไม่ได้ฟังหรือกับไปทางไหนมันจึงต้องมีสติก่อนนะง่ายที่สุดแล้วดูฟังแค่มานึกถึงระลึกถึงลมคือดูลมไม่ใช่โดยไม่ตามลมไม่บังคับลมพอเราสังเกตดูอย่างเป็นธรรมชาติสังเกตดูนะสังเกตดูยามอยู่ที่ป้อมยามป้อมยามคือลมยามคือสติเห็นอะไรบ้างการเห็นเนี่ยคือจิตนะเห็นอะไรบ้างจิตอ่ะผมก็เห็นถ้ายามก็เห็นคนเข้าคนออกสิคนนี้เข้าคนนี้ออกแต่เป็นช่องทางตาก็เห็นภาพเห็นแสงแต่เป็นช่องทางหูก็ได้ยินเสียงช่องทางลิ้นก็ลิ้มรสช่องทางใจก็ความคิดนึกนั่นนี่เราจะเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้เราจะได้ยินเสียงเราจะมีความคิดลืมตาเราก็เห็นภาพด้วยเหมือนที่ยามอยู่ที่ป้อมยามไม่ได้หนีไปไหนแล้วเห็นคนเข้าคนออกตรงนี้สำคัญตัวหลังเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่มีความคิดนะเราดูลมไม่ใช่ว่าเราไม่เห็นสิ่งใดได้ยินสิ่งใดนะเราก็ถูกไม่ได้ยามก็อยู่ในป้อมยามก็ไม่ได้หลับตาป่ะเขาก็ต้องเห็นคนเข้าคนออกถ้ามันมีคนเข้าคนออกถ้าไม่มีคนเข้าคนออกเขาก็ไม่เห็นอยู่แล้วล่ะแต่ถ้ามีคนเข้าคนออกเขาก็ต้องเห็นนะถ้ามีเสียงมากระทบหูเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้ยินนะถ้ามีความคิดเกิดขึ้นเป็นธรรมารมณ์อยู่ในช่องทางใจเราดูลมอยู่ความคิดนั้นก็ต้องรับรู้ด้วยถ้ามีกลิ่นผ่านมากลิ่นดอกไม้กลิ่นขยะกลิ่นอาหารเราดูลมอยู่เราก็ต้องได้กลิ่นด้วยเหมือนยามอยู่ในป้อมยามมีคนเดินผ่านมาเขาต้องเห็นนะไม่ใช่หลับในนะนี่แหละท่านผู้ฟังคือการสังเกตสังเกตดูยามก็สังเกตจิตเราสังเกตสังเกตดูลมแล้วเราจะเห็นไม่ใช่ว่าไม่เห็นอะไรเลยนะไม่ใช่ว่าไม่คิดอะไรเลยนะจะเห็นความคิดบ้างบางทีผ่านมาเห็นเสียงบ้างบางทีได้ยินผ่านหูเห็นภาพบ้างผ่านตาพอเราสังเกตดูลมเราจึงสังเกตเห็นสิ่งต่างๆการสังเกตเห็นสิ่งต่างๆเหมือนที่ยามเขาเห็นคนเข้าคนออกเนี่ยเขาจะแยกแยะได้ตั้งแต่ว่าแยกแยะได้ว่าอ๋อนี่คนเข้านี่วะนี่คนออกนะนี่นะคนเข้านี่มาทำสิ่งนี้นี่แต่งตัวแบบนี้นี่ควรให้เข้าคนแบบนี้แต่งตัวงี้ไม่ควรให้เข้าก็จะแยกแยะแบ่งจำแนกได้จากการที่เขาสังเกตเช่นเดียวกันท่านผู้ฟังเราสังเกตดูลมบึ้งการสังเกตการดูการระลึกถึงนั้นคื

0: ติใช่ไหมเราก็จะเริ่มสังเกตเห็นว่าความคิดก็มีเนี่ยว่าในขณะที่เราดูลมคือเสียงเราก็ได้ยินนั่นแหละภาพเราก็ได้เห็นด้วยเนี่ยพอเราสังเกตปุ๊บเราจะเริ่มแยกแยะตรงที่ว่าอ๋อจิตนี่มันอันหนึ่งนะเพราะว่ามันดูอยู่กับลมนี่และการที่เรารับรู้เสียงได้นี่มันอะไรพร้อมเป็นการรับรู้นี่นะจิตกับวิญญาณเนี่ยมันจะคนละอย่างกันภาพโอ้ภาพก็เป็นภาพผ่านตาความคิดนึกความคิดนึกกับผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึกมันคนละอย่างกันนะความคิดนึกก็เป็นธรรมารมณ์ใช่ไหมผู้ที่เขาไปรู้ความคิดนึกรู้เสียงรู้ภาพเป็นกับวิญญาณเนี่ยแล้วเราก็รู้ลมด้วยแล้วเราก็รู้ความคิดด้วยเหรอใช่ไงมันเลยแยกกันไงเนี่ยท่านผู้ฟังอ๋อมันแยกกันได้นะเนี่ยใช่การแยกแยะมันจึงปรากฏขึ้นอีกครั้งนะอีกครั้งนึงมันแยกกันตรงไหนนะตรงที่เราสังเกตนั่นแหละมันแยกกันตรงนั้นเลยแยกแยะได้ตรงที่ว่าไอ้จุดที่เราสังเกตคือลมหายใจใช่ไหมเราตั้งไว้เป็นฐานเนี่ยก็เรียกว่าสติแล้วเราก็เห็นความคิดด้วยก็ถ้าเราคิดทำไมเราจะไม่รู้เราคิดอะไรใช่ไหมก็ต้องรู้ดิเหมือนเราได้ยินเสียงเสียงอะไรเสียงรถบ้างเสียงเครื่องยนต์บ้างเสียงแม่เรียกบ้างเสียงไก่ขันบ้างเราก็ต้องรู้ดิเราได้ยินเสียงหรือเราไม่ได้ยินเสียงเราเห็นภาพหรือเราไม่เห็นภาพเรามีความคิดหรือเราไม่มีความคิดถูกปะล่ะในการรู้ได้น่ะคือวิญญาณต้องแล้วจิตที่มาดูอยู่กับลมนี่อะไรมันคนละอย่างไงมันจึงเป็นการแยกแยะไปพร้อมกันในตัวเลยอ๋อจิตมารู้อยู่กับลมก็ได้นะนี่นะจิตไปรู้ความคิดก็ได้นะนี่นะเออความคิดนี่เป็นธรรมารมณ์ก็ไม่ใช่จิตละมันจึงมีการแยกแยะไปในตัวการแยกแยะทุกฝั่งเป็นหนึ่งในคุณสมบัติของสติที่เมื่อพอเราตั้งไว้อยู่กับลมนี่การแยกแยะมันจึงจะเกิดขึ้นได้พระพุทธเจ้าอยากจะให้ทุกฝั่งดูตรงนี้ให้ดีแยกแยะแยกแยะแยกอะไรเหมือนยามที่เขาเฝ้าอยู่ที่ประตูก็ต้องรู้นะว่าใครควรให้เข้าใครไม่ควรให้เข้าถูกปะแยกแยะไม่งั้นจะแยกทำไมใช่ไหมล่ะก็ได้ให้เข้าทุกคนก็ต้องแยกว่าใครเข้าได้ใครไม่ควรให้เข้าเข้าไม่ได้ใครในพวกนี้คือใครเราก็จะเป็นพนักงานบริษัทมีบัตรมีภารกิจใดๆที่เหมาะสมกว่าให้เข้าได้แต่ถ้าพวกโจรขโมยจะมาขโมยสิ่งของโอ้โหนี่ไม่ให้เข้าแยกแยะแล้วก็ต้องรู้จักที่ว่าจะแยกตัวออกแยกส่วนออกแยกแยะนี่หมายถึงจำแนกได้ว่าอะไรเป็นอะไรใช่ไหมและอะไรที่ไม่ดีไม่ควรก็อย่าไปเอาอย่าให้เข้ามาอะไรที่ดีที่ควรก็ให้เข้าได้ในที่นี้ก็เหมือนกันนะบุฟังว่าพอเราตั้งสติอยู่กับลมจิตเราก็เป็นอย่างหนึ่งความคิดก็อย่างหนึ่งลมหายใจก็อย่างหนึ่งเสียงก็อย่างหนึ่งแยกแยะแยกแยะแยกไปทำอะไรเราก็ต้องแยกสิ่งที่ไม่ดีออกจากสิ่งที่ดีดีไม่ดีดูยังไงดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลดีไม่ดีไม่ใช่ดูที่ว่าเราชอบใจหรือเราไม่ชอบใจดูที่ว่ามันเป็นกุศลหรืออกุศลแล้วกุศลหรืออกุศลมันดูยังไงก็ดูว่าถ้ามันเป็นไปเพื่อความกำหนัดยินดีราคะเลิดเพลินลุ่มหลงอันนี้ไม่ดีเป็นความหิวความอยากหรือถ้ามันเป็นไปให้เกิดความเร่าร้อนพยาบาทไม่พอใจโกรธเคืองอันนี้ก็เป็นสายความร้อนเป็นสายความโกรธอันนี้ก็ไม่ดีหรือถ้ามันเป็นไปเพื่อความลุ่มหลงไม่เข้าใจสถานการณ์ไม่รู้คุณไม่รู้โทษอันนี้เป็นโมหะนะโมหะก็เป็นความมืดความไม่เข้าใจอันนี้ก็ไม่ดีจึงเป็นความหิวความร้อนความมืดลักษณะของกิเลสเนี่ยคือเป็นอกุศลแล้วถ้า ตรงกันข้ามก็ไม่ใช่ให้ลุ่มหลงไม่ใช่เพลิดเพลินไม่ให้มัวเมาก็อันนี้ก็ดีอยู่นะเออใช่แล้วก็ทำให้โกรธเคืองไม่คิดร้ายคิดพยาบาทอันนี้ก็ดีอยู่นะก็ใช่ใช่หรืออะไรที่มันจะเป็นไปเพื่อความเข้าใจลึกซึ้งคัมภีรภาพรู้คุณรู้โทษจำแนกแจกแจงพวกนี้ก็ดีอยู่นะเป็นความสว่างเป็นปัญญาไงแล้วก็คืออะราคะอะโทสะอะโมหะไงท่านผู้ฟังมันจึงเป็นกุศลแยกออกแล้วเนี่ยนะเอาส่วนที่ไม่ดีออกไปเอาส่วนที่ดีๆเอาไว้ส่วนดีๆตรงนี้แหละท่านผู้ฟังเรากำหนดสร้างขึ้นมาเลยด้วยการที่เรานึกถึงลมอยู่นี่นึกถึงลมอยู่นะกำหนดให้จิตใจของเรานี่ชุ่มชื่นชุ่มทั่วเต็มรอบด้วยสิ่งที่เป็นกุศลหมายถึงเราก็เราดูลมอยู่เนี่ยเราก็ไม่ได้คิดให้จิตเรามันไปทางลุ่มหลงคิดร้ายพยาบาทขัดเคืองหรือว่าไม่รู้ไม่เข้าใจนี่นะเราดูลมหายใจของเราอยู่เนี้ยเราทำเนี่ยเออให้เกิดความรู้ความเข้าใจเป็นจิตที่ไม่มีพยาบาทคิดร้ายกับใครก็ไม่ได้ว่าจะไปซื้อของอะไรคิดลุ่มหลงนั่นนี่ก็อะราคะอะโทสะอะโมหะอยู่ตรงนี้กำหนดให้เกิดขึ้นเลยกำหนดให้เกิดขึ้นตรงนี้ให้มีความสบายใจเลยทุกฝั่งให้มีความสบายใจอิ่มเอิบใจฟูใจยินดีในความที่จิตของเราไม่ได้ไปในทางอกุศลการกำหนดขึ้นแบบนี้นี่เรียกว่าเป็นองค์ของสมาธิแล้วสติตอนแรกยังไม่เป็นสมาธิเพราะสังเกตดูเฉยๆแต่พอสังเกตดูแล้วแยกแยะสิ่งไม่ดีกำหนดสิ่งที่ดีเอาไว้จนเกิดเป็นความอิ่มเอิบใจความสบายใจสมาธิเกิดขึ้นบึ้มทันทีเลยสติจึงมาก่อนสมาธิจึงมาทีหลังสติจึงเป็นเหตุสมาธิจึงเป็นผลผลที่เกิดขึ้นจากการสังเกตแยกแยะแยกตัวแล้วจิตจะระงับลงรวมลงดูได้จากความสุขที่เกิดขึ้นจากในภายในที่ไม่มีราคะไม่มีโทสะไม่มีโมหะพระพุทธเจ้าบอกว่าเวลาที่เราเจริญอานาปานสติหรือสติแบบใดแบบหนึ่งก็ตามดูฟังสัมมาสมาธิเนี่ยจะเกิดขึ้นได้เพราะเวลาที่จิตเราตั้งสติไว้แยกส่วนไม่ดีออกจิตเราเนี่ยจะไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงเป็นตามลักษณะของความหิวความร้อนหรือความมืดนั้นจิตที่ไม่ได้วุ่นวายขึ้นขึ้นลงลงไปตามความหิวร้อนมืดคือไม่กระวนกระวายคือเป็นจิตที่มีความระงับไงความระงับลงนี่แหละท่านผู้ฟังมันจึงเป็นสมาธิไงสมาธิเกิดขึ้นได้เพราะสติที่เราตั้งไว้ทีนี้สมาธิเป็นผลของสติแล้วใช่ไหมเราจะเอาสมาธิเป็นเหตุคราวนี้เราจะเอาสมาธิเป็นเหตุให้เกิดผลคือปัญญาเราจะใช้สมาธิให้เกิดปัญญาคราวนี้โดยการพิจารณาให้เห็นถึงการพลัดพรากจากของรักของชอบใจการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจต้องขอเตือนตรงนี้ก่อนท่านผู้ฟังว่าถ้าจิตเราไม่เป็นสมาธินะแล้วเราก็คิดเรื่องที่เรากังวลใจเลยเนี่ยนะที่เราแบบไม่ชอบใจไม่อยากให้มันเกิดกังวลใจเรื่องอะไรบ้างเรื่องลูกนี่แล้วโอ้ยลูกจะเป็นยังไงสมมตินะกังวลใจเรื่องก็คู่ครองนี่แล้วคู่ครองจะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องงานนี่แล้วโอ้ยงานนี่จะเป็นยังไงกังวลใจเรื่องโอ้ยเงินทองทองนี่แล้วมันจะมีพอใช้ไหมนี่พอเราคิดเรื่องที่จะให้เกิดความกังวลใจโดยที่จิตไม่เป็นสมาธินะท่านผู้ฟัง จิตเรามันจะกลุ้มใจโดยที่ไม่มีสติมันจะจมลงไปในความทุกข์ใจนั่นเลยจมลงไปในสิ่งที่เราไม่อยากให้มันเกิดแต่ว่าเรามาคิดอ่ะไม่อยากให้เกิดแต่มาคิดนี่ทำไมอ่ะกังวลแล้วมาคิดเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดคือเพลินไปในเรื่องนั้นไงหรือเรื่องที่ไม่ดีมันเกิดขึ้นแล้วเช่นเขาด่าเราแล้วเขาไล่เราออกแล้วเขาว่าเราแล้วอย่างเงี้ยแล้วเราก็คิดอยู่นั่นน่ะคิดเรื่องที่ให้เราทุกข์ใจกังวลใจเศร้าใจเสียใจคิดโดยที่ไม่มีสตินะแล้วก็ไม่ต้องพูดถึงสมาธิอ่ะแต่สติไม่มีสมาธิไม่มีแน่นอนคิดอยู่นั่นน่ะซึมเศร้าเลยท่านผู้ฟังมันจะเครียดมันจะตึงมันจะปวดคอปวดหัวปวดท้องปวดไปหมดอ่ะถึงบางทีก็แบบมีอาการต่างๆในร่างกายฮอร์โมนแปรปรวนเกิดเป็นโรคนั่นโรคนี่ก็คือการมองโลกในแง่ร้ายผิวพรรณเศร้าหมองหน้าตาหมองคล้ำนั่นก็คือการมองโลกในแง่ร้ายคิ้วนี่ก็หมดอยู่ตลอดเวลาร่อง11นี่เกิดขึ้นระหว่างคิ้วไม่ได้เกิดระหว่างท้องหรอกอยู่นู่นก็เพราะว่าไม่มีสติไม่มีสมาธิคิดเรื่องที่กังวลใจสถานการณ์ที่ไม่น่าพอใจสถานการณ์ที่เราจะพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอันนี้ต้องระวังมันกลายเป็นการมองโลกในแง่ร้ายโอ้แล้วตรงนี้มันต่างกันยังไงถ้าเราจะไปคิดเรื่องไม่ดีทำไมก็ถ้าเราไม่อยากให้มันเกิดใช่ไหมเราจะไปคิดถึงมันทำไมแล้วยิ่งพระพุทธเจ้าเคยตรัสไว้ด้วยนะว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราจะน้อมไปทางนั้นนะหรือเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นไม่ใช่เหรอแล้วถ้าเราน้อมหรือไม่น้อมไปทางไหนที่น้อมไปก็มีพลังที่ไม่น้อมไปก่อนพลังนะใช่ท่านผู้ฟังแต่ในแนวไว้งั้นแล้วในที่นี้เราจะมาคิดถึงเรื่องที่เราไม่พอใจทำไมไม่อยากได้คิดปุ๊บเดี๋ยวมันก็เกิดดิอันนี้เขาก็เรียกว่าเป็นแนว positive thinking ด้วยนะก็มีการสอนกันนะว่าถ้าอยากให้สิ่งไหนเกิดเราก็นึกถึงสิ่งนั้นให้มากๆเช่นอยากให้ลูกเราได้ดีคู่ครองเรารักเราหรือการงานสำเร็จต่างๆได้ๆยังไงก็จินตนาการเลย visualize ขึ้นมาว่าต้องสำเร็จอย่างนี้ปลอดภัยอย่างนั้นเรียบร้อยอย่างนี้ราบรื่นตรงนี้ก็ไปใช้ในทางด้านกีฬาด้วยทุกฟังนักยิมนาสติกอย่างเงี้ยเขาก็โดดขึ้นปุ๊บก็ต้องจินตนาการอย่างหมุนกี่รอบควงกี่รอบวิ่งไปนี่เขาวิ่งไปด้วยลักษณะอาการร่าเริงแจ่มใสมีพลังจนเข้าถึงเส้นชัยเขาจินตนาการกันอย่างนี้เลยทุกฟังเรียกว่า visualization ไงเราให้แบบว่าร่างกายจิตใจของเรานี่มันอิ่มเอิบเข้าถึงอารมณ์นั้นๆที่มีพลังขึ้นมาก็มีการสอนการอบรมการเทรนในเรื่องนี้กันมามากทีเดียวผู้ฟังหรือว่าลักษณะของ positive thinking การคิดในทางบวกลักษณะของ visualization การจินตภาพในเรื่องที่เราต้องการให้เกิดขึ้นอันนี้ก็เป็นหลักการที่ถูกต้องอยู่ทั้งวังในทางพระพุทธศาสนาเนี่ยเราไม่ได้เถียงเรื่องนี้เลยเราก็ยังมีพุทธพจน์ที่ยืนยันไว้ด้วยซ้ำว่าเราตรีตรึกไปทางไหนจิตเราน้อมไปทางนั้นแต่เราไม่อยากได้เรื่องไหนเราก็อย่าไปคิดถึงมันเราไม่ตรีตรึกไปทางไหนจิตเราก็ไม่น้อมไปทางนั้นเหมือนกันอันนี้คือในด้านที่ให้จิตเราน้อมไปหรือไม่น้อมไปทั้งวังทีนี้วันนี้เราฝึกสมาธิแบบที่ข้าพเจ้าจะใช้คำว่า inversion inversion หมายถึงการเรามองดูตรงข้ามถ้าเราต้องการอะไรใช่ไหมเช่นคุณต้องการความสุขความเจริญตรงข้ามของความสุขความเจริญคืออะไรก็ตกต่ำทุกข์ระทมยิ่งกว่ากินระกรรมมันตรากตรำโอ้ ไม่ดีใดๆทั้งสิ้นเอามาหมดอ่ะใช่ตรงข้ามเป็นอย่างนั้นใช่ไหมล่ะเทคนิคของ inversion ก็คือว่าถ้าเราไม่ต้องการอะไรเรามาคิดดูดีว่าเหตุของสิ่งที่เราไม่ต้องการเนี่ยมันคืออะไรใช่ไหมเช่นถ้าเราบอกว่าอยากสอบผ่านเราลองคิดกลับหลังคิดกลับหลังคือว่าเอ้ยถ้าสอบไม่ผ่านคือคนที่เขาจะสอบไม่ผ่านเนี่ยก็ต้องทำยังไงคิดแบบนี้นะก็เลยคิดกลับหลังถ้าคิดเดินหน้าก็คือว่าเออคุณสอบผ่านคุณต้องทำอะไรใช่ไหมหนึ่งสองสามสี่คิดกลับหลังคือ inversion ก็คิดดูว่าเอ้ยถ้าคนสอบเขาจะให้ไม่ผ่านเนี่ยเขาจะต้องทำอะไรใช่ปะเขาก็จะต้องไปกินไปเล่นไปเที่ยวถ่ายโซเชียลไม่อ่านหนังสือโอ้ยมันสอบไม่ผ่านแน่หรือถ้าเราต้องการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานต้องการเลื่อนตำแหน่งต้องการขายของได้ธุรกิจต้องการที่จะมีความเจริญก้าวหน้าต้องอินเวอร์ชันนะคิดกลับด้านใช่ไหมที่ถ้าตำแหน่งมันจะไม่ขึ้นแบบแป๊กแล้วก็ขายของไม่ดีไม่ได้ก็ต้องทำยังไงเช่นก็ด่าเจ้านายเล่นการเมืองในที่ทำงานไม่สนใจลูกค้าเที่ยวเล่นทั้งวันเพลิดเพลินไปตามเรื่องราวต่างๆเทรนนั่นนี่การคิดกลับด้านนี่เรียก inversion ใช่ไหมท่านฟังหรือสุขภาพดีอย่างนี้ก็ได้เราบอกว่าเออฉันต้องการมีสุขภาพดีเขาก็ส่งมาบอกว่าเออสุขภาพดีต้องกินอันนี้ต้องออกกำลังกายอย่างนี้ต้องทำอย่างนี้อย่างนี้เรามาคิดกลับด้านอยู่นะว่าถ้าคนสุขภาพไม่ดีคนสุขภาพไม่ดีเนี่ยเขาต้องทำอะไรบ้างโอ้ยจังฟู้ดนี่ฟาดเข้าไปนอนดึกดึกตีสองตีสามยังไม่นอนอดหลับอดนอนกินสุราเยอะๆโอ้ยนี่สุขภาพย่ำแย่แน่นอนประเด็นคือพอเราคิดกลับด้านแล้วว่าถ้าจะให้สอบไม่ผ่านต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้ไม่ได้เลื่อนตำแหน่งตกงานขายของไม่ได้ต้องทำอย่างนี้ถ้าจะให้สุขภาพแย่ๆคุณต้องทำอย่างนี้และไอ้อย่างนี้อย่างนี้นะอย่าทำนะถ้าไม่ต้องการได้อย่าทำนะเพราะว่าถ้าเราไปทำเราจะได้ผลคือความไม่ดีเหล่านั้นออกมานะเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากสอบผ่านคุณก็อย่าไปเที่ยวเล่นอย่าไปไถแต่โซเชียลไม่ใช้เวลาอ่านหนังสือแต่คุณอยากจะเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานคุณก็อย่าไปเล่นการเมืองในที่ทำงานคุณอย่าไปว่าหัวหน้าอย่าไปแบบไม่แคร์ลูกค้าหรืออยากสุขภาพดีคุณก็อย่าไปกินจังฟู้ดอย่านอนดึกอย่าดื่มสุราเอ้าเราคิดกลับด้านเพื่อที่เราจะไม่ทำอย่างนั้นใช่ไหมให้เราเห็นภาพอ๋อเราสร้างเหตุแบบไหนนะคุณจะไปเป็นแบบนั้นนะประเด็นต่อไปของเรื่องการพิจารณาตรงนี้นะทุกฝั่งคือบางทีบางครั้งมันไม่ได้เป็นแบบที่เราต้องการนะหมายความว่าไงท่านเช่นนักเรียนบางคนทุกฝั่งก็ที่มันมีจำกัดที่มันมีแค่นี้คุณอ่านหนังสือมาขนาดไหนคุณก็ไม่ได้เล่นโซเชียลแล้วก็ใช้เวลาอ่านหนังสือเต็มที่แต่คุณก็สอบไม่ผ่านนะหรือคุณทำธุรกิจหรือคุณทำงานในที่ทำงานบางทีเราก็ดีกับทุกคนเลยนะทำงานก็เต็มที่ performance ก็ดีไอ้อะไรที่มันไม่ควรทำเนี่ยฉันไม่ได้ทำเลยนะแต่คุณก็ไม่ได้ตำแหน่งขึ้นนะหรือขายของก็ขายไม่ได้เพราะว่าเศรษฐกิจไม่ดีมันเหตุปัจจัยอย่างอื่นนะเราก็ขายของไม่ได้ทั้งที่เราก็ดูแลลูกค้าเต็มที่มันอาจจะเป็นเรื่องธุรกิจมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วทำแบบเดิมไม่ได้มันเป็นได้หลายอย่างตำแหน่งไม่ขึ้นก็อาจจะเป็นเพราะว่าตำแหน่งมันไม่มีหรือมันมีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่เราควบคุมไม่ได้นะหรือสุขภาพมีเป็นต้นเราก็กินอาหารดีๆนอนเต็มที่เลยตั้งแต่สามทุ่มตื่นตีห้าอย่างเงี้ยมาฟังรายการธรรมะรับอรุณ8ชั่วโมงกดไปเต็มๆกินอาหารก็สุขภาพตลอดไม่มีจังฟู้ดออกกำลังกายสม่ำเสมอสุดท้ายเป็นมะเร็งได้นะ ะเร็งเม็ดเลือดขาวท่านผู้ฟังปุ๊บปั๊บเลยนะอุ้ยถึงเวลานั้นจะทำยังไงหมายความว่าเราก็มองกลับด้านแล้วใช่ไหมล่ะเราไม่ทำแล้วแต่บางครั้งบางทีเราก็จะพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจได้หรือจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจก็มีได้มันเป็นอย่างโลกนี้มันเป็นอย่างนี้เรามาดูพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างก็ได้นะฟังถามว่าท่านสร้างเหตุแห่งการให้คนเกลียดหรือเปล่าเช่นแบบด่าเขาแบบเยอะๆด่าคนเยอะๆมีใครก็ติไปหมดตีหัวหมาด่าแม่เจ๊กทำอะไรไม่ดีร่วมด้วยอ่ะไม่มีนะดูฟังท่านไม่ได้ทำเหตุแบบนั้นถูกไหมแถมยังมีเมตตากรุณามีพระปัญญาคุณพระวิสุทธิคุณโอ้เต็มที่เลยคุณของพระพุทธเจ้าย่อๆมาเหลือสามเอาแต่จริงๆแล้วมันเยอะมากกว่านั้นบทอิติปิโสเนี่ยเอาไปเก้าแล้วยังอื่นๆอีกโอ้อนุพยัญชนะเยอะแยะเป็นหลายพันหลายหมื่นคุณของพระพุทธเจ้าเนี่ยแต่แม้กระนั้นน่ะมีคนเกลียดได้ไหมโอ้ยมีโดนเขาเกลียดเขาด่ากันจนเต็มที่แล้วล่ะมีตัวอย่างเช่นนางมาคันธยาเป็นต้นเกลียดพระพุทธเจ้าเข้าใส่เลยหรือแม้พระเทพทัตเนี่ยเกลียดกันมาตั้งแต่เด็กอะจนกระทั่งว่าจะตายแล้วถึงค่อยนึกได้ว่าโอ้ถ้ามีเมตตาเปลี่ยนจิตใจได้โดยนิสงส์นี่เลยทำให้พระเทพทัตนี่จะไปได้เป็นพระประเจกพระพุทธเจ้าแต่ว่าก็เกลียดกันมาตั้งแต่ไหนแต่ทั้งที่พระพุทธเจ้าตั้งแต่เป็นโพธิสัตว์เนี่ยไม่ได้จะรังเกียจใครคิดร้ายใครให้ร้ายใครมีแต่ปรารถนาดีปรารถนาให้เขาพ้นทุกข์ทำดีๆมาหมดนะทุกฝั่งแล้วแต่ทำไมแบบมึงดิ้มเป็นอย่างนั้นน่ะก็นั่นแหละทุกฝั่งมันเป็นอย่างนั้นโลกนี้มันเป็นอย่างนี้โลกนี้ที่มนุษย์เราอยู่กันเนี่ยสุขทุกข์มันมีพอๆกันไม่ใช่ว่าจะเอาแต่สุขอย่างเดียวถ้าสุขมากกว่าทุกข์จริงๆนู่นไปสวรรค์นู่นสุขมากกว่าทุกข์มากกันมากๆเลยต่างกันมากหรือถ้าทุกข์มากกว่าสุขมากๆนี่ก็นรกสุขนี่โอ้แทบไม่มีหาไม่เจอทุกข์นี่มีมากกว่าแต่ว่ามนุษย์เนี่ยเราจะเจอพอๆกันบางคนจะเสียงว่าโอ้ไม่จริงอ่ะมนุษย์บางคนก็มีความสุขมากกว่ามนุษย์บางคนมีความทุกข์มากกว่าก็มากกว่าแตกต่างกันก็นิดหน่อยท่านผู้ฟังไม่ได้มากถึงขนาดแบบว่าคนละเรื่องเหมือนนรกหรือสวรรค์อย่างนั้นเพราะนั้นในมนุษย์เนี่ยท่านผู้ฟังพระพุทธเจ้าจึงให้เราพิจารณาตรงนี้ว่าเออมันเกิดขึ้นได้นะเราจะต้องพลัดพรากจากสิ่งที่รักที่พอใจอาจจะเจอสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจมันอะไรบ้างระวังพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบนะเหมือนกับว่าเราเอาไม้ทั่วชมพูทวีปทั่วโลกอะไรกันนะตัดป่าไม้มาทั่วโลกแล้วทำให้เป็นไม้ลูกชิ้นไม้ลูกชิ้นอย่างใหญ่ก็มีไม้ลูกชิ้นอย่างเล็กก็มีเอาไปทำอะไรไม้ลูกชิ้นเอาไปเสียบสัตว์ทะเลจับสัตว์ที่อยู่ในทะเลขึ้นมาทั้งหมดตัวไหนใหญ่เสียบด้วยไม้ลูกชิ้นใหญ่ตัวไหนเล็กเสียบด้วยไม้ลูกชิ้นเล็กหยิบขึ้นมาให้หมดเสียบเข้าไปเสียบเข้าไปเสียบจนกระทั่งว่าไม้หมดโลกแล้วดูฟังไม้ลูกชิ้นที่เตรียมไว้หมดแล้วแต่สัตว์ทะเลที่ยังอยู่ยังไม่หมดเลยอ้าวทำไมคุณซื้อไม้มาไม่พอโถแล้วจะขายของยังไงคนนั้นแล้วอันนี้เป็นอุปมาท่านผู้ฟังอุปมาว่าทุกในโลกเนี่ยมันมากจะให้แบบว่ามันจำแนกแจกแจงเนี่ยเยอะมากไอ้ความพลัดพรากเ จากสิ่งที่น่าพอใจเจอสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันทุกอย่างทุกคนมีหมดจะมีบ่อยครั้งหรือจะมีน้อยครั้งทุกคนได้เจอหมดพระพุทธเจ้าจึงใส่ไว้เพียงแค่หัวข้อว่าที่เราต้องพิจารณาเนืองๆคือการพลัดพรากจากของรักของชอบใจและการประสบกับสิ่งที่ไม่น่ารักไม่น่าพอใจเอามาพิจารณามีทุกคนเอามาเวลาพิจารณาเราไม่ใช่ว่าให้กำลังกับสิ่งนั้นเพราะอะไรท่านบังก็อย่างที่บอกไว้ว่าถ้าเราตริตรึกไปทางไหนสิ่งนั้นจะมีพลังใช่ไหมล่ะแล้วถ้าเราเอาเรื่องที่ไม่น่าพอใจมาคิดเรื่องที่พลัดพรากจากของชอบใจมาคิดสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นได้นะนี่แหละคือความแตกต่างท่านบังเราไม่ได้ทำอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะตอนนี้เรามีสติตั้งไว้จิตเนี่ยจะไม่เพลินไปตามเสียงตามภาพตามความคิดถูกไหมพอเรามีสติตั้งเอาไว้เราเกิดสมาธิมีความแช่มชื่นใจมีความอิ่มเอิบใจแล้วเรามาพิจารณาสิ่งที่เรากลัวที่สุดที่มันจะเกิดขึ้นในสถานการณ์นั้นเช่นถ้านักกีฬานักกีฬาคุณเล่นกีฬาเสร็จปุ๊บอ้าวคุณซ้อมมาอย่างดีสิ่งที่ไม่ควรทำของความพ่ายแพ้เช่นขี้เกียจซ้อมนอนตื่นสายกินอาหารไม่ดีเราไม่ได้ทำเลยสิ่งที่ควรทำฉันทำมาเต็มที่ตารางการฝึกซ้อมการรับประทานอาหารแต่ว่าแพ้จินตนาการเลยนะตอนนี้นะแพ้ worst case ของการเล่นกีฬาคือคุณแข่งแพ้แข่งแพ้แล้วเราตั้งสติไว้ใช่ไหมเราจะไม่เพลินไปตามความพ่ายแพ้นั้นด้วยสติสัมปชัญญะเราจะไม่ได้ยินร้ายในความพ่ายแพ้เพราะเรามีสติมีสมาธิถ้าเกิดความพ่ายแพ้ขึ้นจริงๆเราจะนิ่งเฉยอยู่ได้คิดรอบที่1คิดรอบที่2คิดรอบที่3กรณีของนักกีฬาต่อมาอีกถ้าเป็นนักเรียน worst case ของการเป็นนักเรียนก็คือสอบตกบ้างสอบไม่ติดบ้างนะสอบตกหรือสอบไม่ติดโอ้โหอะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบตกหรือคนสอบไม่ติดเขาจะทำกันเนี่ยเช่นขี้เกียจอ่านหนังสือไถแต่โซเชียลเราไม่ได้ทำใช่ไหมนี่คือคิดตรงข้ามหรืออะไรที่นักเรียนที่เขาจะสอบผ่านกันเขาทำตั้งใจอ่านหนังสือมีตารางทำอย่างดีเราก็ได้ทำหมดแล้วแต่เกิดสอบไม่ติดสอบไม่ผ่านคิดเลยนะคิดเลยว่าเราสอบไม่ผ่านเราสอบไม่ติดสถานการณ์จะเป็นยังไงเห็นภาพของคนที่นั่นเราอ่านผลสอบดูทางมือถือเว็บไซต์หรือไปที่บอร์ดไม่ติดเนี่ยแล้วตอนนี้นะเรามีสติมีสมาธิอยู่โอ้เราจะเจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจเราจะไม่เพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจนั้นไม่เกิดความยินร้ายขึ้นเพราะอะไรนะเพราะเรามีสติมีสมาธิอยู่ต่อไปอีกท่านผู้ฟังมันเหมือนไม้เสียบลูกชิ้นเสียบสัตว์ทะเลมันเยอะเอามาอีกสำหรับบางคนคุณมีคนที่รักมีคนที่เรารักมีคนที่เราเคารพมีคนที่เราห่วงใยมีคนที่เราปรารถนาความสุขกับเขามีทุกคนถูกไหมถ้าเป็นภรรยาก็สามีถ้าเป็นสามีกับภรรยาถ้าเป็นลูกกับพ่อแม่ถ้าเป็นพ่อแม่ก็เป็นลูกเวลาที่เราเจอคนที่เรารักใครเอามาคนหนึ่งสำหรับคนที่พ่อแม่ยังอยู่นะเกิดพ่อแม่เราตายไม่ใช่ตายแบบธรรมดาด้วยตายแบบทรมานสุดๆตายหวงบ้างเป็นมะเร็งแบบขั้นรุนแรงตรวจเจอปุ๊บอ้าว7วัน10วันตายเลยหรือไปเที่ยวต่างประเทศเกิดกินอาหารติดคออึกๆตายอุ้ยคนที่เรารักตายนะก็ตายแบบโอ้โหน่าเศร้าใจด้วยคุณจินตนาการสถานการณ์นี้ใช่ไหมขณะตอนนี้ที่เรามีสติมีสมาธิอยู่ ถ้าเราจินตนาการสถานการณ์นี้ตอนที่เราไม่มีสติไม่มีสมาธิเราจะเพลินไปตามผัสสะที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายเหมือนอย่างคนที่เขาเป็นซึมเศร้าเนี่ยเขายินร้ายในเรื่องที่เขาไม่อยากได้แต่เขาคิดอยู่เป็นประจำมันจะดึงดูดสิ่งนั้นมาถูกไหมแต่ในที่นี้เราไม่ได้ทำอย่างนั้นนะเรามีสติมีสมาธิตั้งเอาไว้อยู่ใช่ไหมเรานึกถึงความที่พ่อแม่เราจากไปอย่างโอ้โหไม่น่าดูเลยแล้วเราจะเกิดความเสียใจแต่ด้วยสติสมาธิที่เราตั้งไว้เราจะไม่เพลินไปตามความคิดนั้นสถานการณ์นั้นที่เราจินตนาการขึ้นเราจะไม่เกิดความยินร้ายนี่คือซ้อมไว้ก่อนซ้อมการที่เราเจอความพลัดพรากจากของรักของชอบใจครั้งที่หนึ่งคิดดูครั้งที่สองคิดดูครั้งที่สามคิดดูคิดให้เห็นภาพในจิตใจแต่ตั้งสติไว้กับลมเอาความแช่มชื่นอยู่ในใจมาตั้งเอาไว้พอเราคิดเรื่องนี้แล้วเรามีสติเนี่ยเราจะไม่ได้กลัวความที่มันไม่ดีนั้นเกิดขึ้นอีกแล้วการที่เราไม่กลัวเนี่ยมันสำคัญนะทุกท่านเพราะความกลัวเกิดจากความเพลินคุณเพลินไปตามเรื่องที่ไม่น่าพอใจจนเกิดเป็นความยินร้ายพอมีความยินร้ายแล้วมันมีความกลัวยินร้ายคือลักษณะของโทสะใช่ไหมมันมีรากมาจากโมหะคือความกลัวเรากลัวสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยทันทีเรากลัวสิ่งใดมันจะถูกดึงดูดจิตเราไปหาสิ่งนั้นทันทีตอนนี้คุณมีความกังวลอะไรเอามาเลยเรื่องลูกใช่ไหมมาลูกเป็นยังไงอ่ะโอ้ยลูกเขาจะเป็นอย่างนี้ลูกเขาก็จะเป็นอย่างนั้นทำไมลูกเราเป็นอย่างนี้สอนได้แต่ตัวทำไมจิตใจมันเป็นอย่างนี้กังวลใจไปใช่ไหมมาเอาเรื่องที่กังวลใจมาเลยคิดดูเดี๋ยวตั้งสติไว้ยังสมาธิมีพร้อมไหมเอามาก่อนพอเราตั้งสติไว้อยู่กับลมมีความเชื่อมชื่นอยู่ในใจเอาเรื่องที่กังวลใจมาเรื่องที่กลัวมาลูกมาลูกเป็นยังไงโอ้ยเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนี้ไอ้เรื่องอะไรที่เราไม่น่าพอใจใช่ไหมนี่คือลักษณะของสิ่งที่ไม่น่าพอใจมันจะทำให้เราเกิดความกลัวขึ้นเรากลัวต่อสิ่งใดสิ่งนั้นจะเป็นภัยใช่ไหมในที่นี้เราตั้งสติไว้ตั้งสติไว้เราคิดเรื่องที่เรากลัวนั่นแหละพอเราคิดเรื่องที่เรากลัวเราไม่น่าพอใจเราไม่อยากจะได้มันตั้งสติไว้จิตเราจะไม่เพลินไม่เพลินไปตามความคิดนั้นพอเราไม่เพลินไปทางไหนจะเป็นยังไงท่านผู้ฟังสิ่งนั้นจะอ่อนกำลังคำว่าอ่อนกำลังหมายถึงอะไรหมายถึงพลังความยินร้ายหมายถึงพลังความกลัวมันจะลดลงเราไม่ได้อยากให้เรื่องนี้เกิดขึ้นหรอกนะก็ถ้าไม่อยากให้เกิดขึ้นทำไมจะไปคิดถึงมันใช่ไหมผมควรจะคิดอย่างนี้นี่คือเทคนิคของ inversion ไงนี่คือเทคนิคของการคิดตรงข้ามว่าเราไม่ต้องการเรื่องนี้แต่เราต้องคิดเรื่องนี้ด้วยจิตที่มีสติสมาธิความคิดนั้นมันจะอ่อนกำลังแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆเราจะยังมีสติมีสมาธิไว้พร้อมแล้วเพราะจริงๆท่านผู้ฟังอย่างโรคภัยไข้เจ็บเช่นมะเร็งอย่างเงี้ยนะทุกวันนี้มันเหมือนจับสลากเอาจริงๆเราถ้าเกิดเราจับได้ทำไงก็นั่นแหละก็เจอกับสิ่งที่ไม่น่าพอใจพลาดพลาดกับสิ่งที่พอใจพระพุทธเจ้าเตือนไปแล้วบอกท่านพระอานนท์ตอนที่ท่านปรงอายุสังขารอานนท์เราได้บอกกับเธอแล้วไม่ใช่หรือว่าสัตว์ทั้งหลายจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นการที่สัตว์จะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้มันจะมีที่ไหนข้อที่สัตว์ทั้งหลายจะหวังเอาสิ่งที่เกิดแล้วเป็นแล้วมีปัจจัยปรุงแต่งแล้วมีการแตกดับเป็นธรรมดาว่าขอสิ่งนี้นั้นอย่าชิบหายเลยนั่นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้เป็นได้ไม่ได้ยังไงก็ไม่ได้น้อยหรือมากจะหนักหน่วงหรือเบาบางทุกคนมีหมดมีแล้วยังไงนี่แหละมันมีแล้วแล้วยังไงเราก็ต้องเตรียมตัวไว้ในที่นี้เราจึงมีการเตรียมตัวด้วยสติและสมาธิ เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำให้ถึงทำให้แจ้งทำให้บรรลุถ้าไม่มีเกิดขึ้นอย่างที่เรามีตอนนี้ในตอนนั้นที่สถานการณ์เกิดขึ้นตอนนี้เราจึงซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้ว่าถ้าลูกตายก่อนแม่หรือพ่อด้วยสถานการณ์ที่เราควบคุมไม่ได้เลยพระพุทธเจ้าได้อุปมาถึงภัยภัยเกิดจากไฟไหม้ภัยเกิดจากน้ำท่วมภัยเกิดจากโจรขบฏม็อบภัยเกิดจากสัตว์ร้ายบางคนบอกว่าโอ้ยภัยพวกนี้โอ้โหมันช่วยกันไม่ได้แน่นอนเลยแบบสงครามเกิดขึ้นแม่ไปทางลูกไปทางคนที่เรารักไปทางหนึ่งน้ำท่วมนี่พัดพาไปสึนามิพัดมาเงี้ยกระจัดกระจายแตกหนีกันไปหมดเหมือนอย่างเกาหลีเหนือเกาหลีใต้เงี้ยเขาแยกประเทศปึ้งเนี่ยโอ้ไม่ได้เจอกันเป็น 40-50 ปีอ่ะเพราะว่ามันพลัดพรากจากกันด้วยภัยสงครามคิดว่าเนี่ยแบบช่วยกันทำอะไรไม่ได้แต่จริงๆท่านผู้ฟังบางครั้งแม่ลูกยังช่วยกันได้ในภัยเหล่านั้นจากสัตว์ร้ายบ้างจากไฟไหม้จากน้ำท่วมบางคนก็ยังช่วยกันและกันได้แต่ภัยที่ช่วยกันและกันไม่ได้จริงๆคือความแก่ความเจ็บและความตายข้าพเจ้าเคยผู้ฟังตอนเป็นเด็กประมาณสัก10ขวบไปนอนกับคุณแม่คุณพ่อก็นอนอยู่ด้วยเราก็ไปนอนกับพ่อแม่ให้หาความอบอุ่นประมาณสักตี3ผู้ฟังแม่ข้าพเจ้านี่ลุกขึ้นมานั่งแล้วก็ปวดขาปวดที่น่องนี่นะทั้งซ้ายและขวาเพราะว่ายืนเดินขายของทำงานนั่นนี่ปวดปวดปวดปวดจนนอนไม่หลับอ่ะต้องลุกขึ้นมาข้าพเจ้าก็รู้สึกตัวขึ้นแม่มาทำไรโอ้ปวดขาเราก็เลยช่วยนวดอ่ะช่วยนวดขานวดที่น่องบีบเข้าไปบีบเข้าไปจนมาคิดว่าโอ้แม่เราปวดขนาดนี้เราจะแบ่งความปวดนี้มาได้ไหมแบ่งมาสักครึ่งนึงเอาให้แม่ปวดลดลงด้วยความคิดอย่างนี้มันไม่ได้ดีที่สุดก็คือไปช่วยนวดเอาเป็นภัยที่แม่ลูกช่วยกันไม่ได้แต่ผู้ฟังแม่จะมาบอกว่าเออลูกอย่าเจ็บเลยเดี๋ยวแม่เจ็บแทนให้ลูกอย่าตายเลยเดี๋ยวพ่อตายแทนให้แม่อย่าเจ็บเลยเดี๋ยวลูกเจ็บแทนให้เราจะได้ตามปรารถนาในสังขารนี้แต่ที่ไหนเล่าแล้วถ้าสถานการณ์นั้นมันเกิดขึ้นจริงๆคุณจะหวั่นไหวคุณจะร่ำไรกร่ำครวญทุบอกชกตัวถึงความเป็นผู้มึนงงคลั่งเพ้อหรอไม่นั่นปุถุชนก็เป็นกันแต่คนประเสริฐตั้งฟังคนประเสริฐอย่างท่านผู้ฟังมาฟังธรรมะฟังจนมาป่านเนี่ยมันไม่ใช่คนธรรมดาแล้วก็เรียกว่าคนประเสริฐเขาจะมีสติมีสมาธิพร้อมรับสถานการณ์ทุกอย่างที่มันมาเราตั้งจิตด้วยสติสมาธินะนึกถึงสิ่งที่เราไม่อยากให้เกิดครั้งที่1ครั้งที่2ครั้งที่3ทำอยู่เนืองๆเพราะพระพุทธเจ้าบอกไว้แล้วสัตว์จะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นถ้าเราเกิดพลัดพรากจากคนที่เรารักด้วยสถานการณ์ใดสถานการณ์หนึ่งนึกไว้มีสติสัมปชัญญะไว้ไม่ให้จิตเราเพลินไปตามเราจะนิ่งเฉยได้ทุกฝันในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นเช่นแต่คู่ครองของเราเนี่ยเอ้าย้ำอีกซ้ำอีกเอ้าเกิดนอกใจเขาส่งซองอะไรไม่รู้มาให้ซองใหญ่ๆมีทั้งรูปภาพข้อความหลักฐานทุกอย่างของผัวเราทำไมมีชู้โอ้ยลูกก็โตแล้วด้วยอีกฝั่งหนึ่งนั้นหรือเมียของเราทำไมมีกิ๊กโอ้ยสับล้างนี่นะหรือแฟนของเราทำไมแบบ2-3คนเรารักทุ่มจิตใจเต็มที่เลย เราคิดนะแต่อย่าคิดแล้วเพลินไปเพราะนั่นจะทำให้เกิดความยินร้ายเกิดความกลัวแต่ด้วยสติด้วยสมาธิมีอยู่แล้วจินตนาการเรื่องที่ไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยเรื่องที่กลัวที่สุดเรื่องที่จะกังวลใจมากที่สุดให้มีสติสมาธิแล้วเราจะไม่ได้เพลินไปตามความคิดนั้นความยินร้ายจะไม่เกิดความกลัวจะไม่เกิดเราจะระงับความกลัวความยินร้ายลงได้เมื่อเราไม่ยินร้ายเราก็ไม่ยินดีนะผู้ฟังคนที่ไม่ยินดีไม่ยินร้ายในทุกสถานการณ์เขาจะมีเมตตาได้เขาจะมีกรุณาเขาจะมีอุเบกขาได้ก็เรานี่แหละเพราะว่าไม่ไปตามกิเลสไงพอไม่ตามกิเลสจิตมีความผ่องใสไม่เศร้าหมองเมตตาอุเบกขาเป็นต้นเกิดขึ้นได้เรากำหนดดูการทำสมาธิแบบคิดตรงข้ามภาษาอังกฤษเรียก inversion แต่มีเงื่อนไขนะเราต้องมีสติสมาธิถูกไหมล่ะหรืออย่างการพิจารณามรณสติมรณสติคือความตายเราตัวเองตายเอาโอ้ไม่ได้จะตายธรรมดาธรรมดาด้วยตายแบบตกตึกตายอ่ะตายแบบเจ็บๆอ่ะตายแบบต้องเสียเงินอีกเอาเป็นมะเร็งเงี้ยอ่ะโอ้เราต้องตายบางทีเราจะมากำหนดว่าถ้าฉันจะต้องตายฉันจะไม่กลัวหรอกแต่ว่าให้แบบตายแบบเร็วๆว่าไม่ต้องเจ็บมากคุณเลือกไม่ได้หรอกท่านผู้ฟังดูอย่างพระพุทธเจ้าดูอะเจ็บสุดๆถ่ายเป็นเลือดอะกระทนหนึ่งเข้ากระทนหนึ่งออกอะทั้งยังเจ็บเลยจะมาบอกตายแล้วก็จบๆไปเร็วๆจะได้ไม่ต้องแบบทุกข์มากอย่างบางคนนี่นะเป็นกรณีของท่านพระอานนท์อย่างเงี้ยวันที่จะตายเนี่ยไม่ได้เจ็บป่วยใดๆยังเดินอยู่สบายๆเลยวันนี้เราจะหมดอายุแล้วนี่อ่ะบึ้มร่างกายแตกสลายออกไม่ต้องเจ็บนานบางคนก็อยากได้แบบนั้นไงแต่พอดีเราเลือกไม่ได้นะเป็นมะเร็งเนี่ยสู้กับมะเร็งอ่ะดูไอ้ตอนที่สู้อ่ะสู้จะเอาหายใช่ไหมสู้ไปโหมันไม่หายอยู่กับมันก็แล้วกันอยู่ไปอยู่ไปเสียเงินมากอีกเอ้าแล้วถ้าเราจะมีความกังวลใจกลุ่มใจเพราะเหตุนี้อย่านะอย่าหยุดไว้นึกถึงความดีไงมรณสติมีไหมความดีของเราที่ถ้าเมื่อเราตายไปแล้วเราจะไม่ไปนรกให้ยินดีเลยนะหวังก็คือสติสมาธินี่แทนที่จะคิดถึงว่าโอ้เราจะต้องตายคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้เงินตอนนั้นหยุดเรามาคิดถึงว่าความดีเรามีไหมในการระลึกได้นี่นะทุกฟังคือสตินะเราตั้งสติจิตมีความชุ่มชื่นสมาธินึกถึงความตายบ้างนึกถึงเรื่องที่ไม่น่าพอใจนึกถึงการพลัดพรากจากสิ่งที่น่าพอใจจินตนาการเลยมีท่านผู้ฟังท่านหนึ่งก็เล่าให้ฟังว่าพ่อนี่ป่วยอยู่ต่างจังหวัดนี่คือสมัยที่ยังไม่มีอินเทอร์เน็ตยังไม่มีสมาร์ทโฟนนะแล้วก็โอ้ยก็ไม่รู้ว่าพ่อจะจากไปเมื่อไหร่ก็รอโทรศัพท์ว่าจะโทรมาแจ้งตัวเองทำงานอยู่กรุงเทพเดินผ่านโทรศัพท์ที่ไรนึกเรื่องนี้ทุกทีนึกจนมันจะเป็นประสาทโอ้พ่อเราจะตายหรืออย่างนะแต่เธอมาคิดใหม่ดูบังตั้งสติไว้เฮ้ยฉันจะไม่ร้องไห้ฉันจะไม่ร่ำไรก็ร่ำกรวนถ้าโทรศัพท์มาปุ๊บนี่ฉันจะมีสติสัมปชัญญะรับข่าวสารนี้เธอก็คิดแบบนี้พ่อเราจะตายอย่างน่ามองโทรศัพท์ที่ไรนึกเรื่องนี้ทุกทีวันหนึ่งมัน10กว่าครั้งอ่ะนั่งลงตรงโต๊ะเห็นโทรศัพท์ได้นึกลุกขึ้นมาปุ๊บเห็นโทรศัพท์ได้นึกแล้วก็มีสติด้วยไม่ใช่นึกแบบกังวลใจคิดถึงแบบมีสติตั้งไว้ความยินร้ายความกลัวจะระงับไปให้ท่านผู้ฟังตั้งจิตที่มีสติรักษาสมาธิพิจารณาถึงความจริงข้อนี้ไว้ต่อไปแล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้เจริญพร
1: ติดตามรับฟังรายการธรรมรับอรุณได้เป็นประจำทุกวันทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz
2: คำบางคำคุณไม่คิดแต่พ่อแม่คิด
3: โอ๊ยเลิกบ่นเลิกจู้จี้สักทีได้ไหมน่ารำคาญ
2: คำพูดรุนแรงสาเหตุสำคัญที่ก่อให้เกิดภาวะซึมเศร้าในผู้สูงอายุลูกหลานอย่างเราสามารถดูแลท่านผ่านทริคิวใจพระในบ้านเริ่มจากงดใช้คำพูดรุนแรงหากิจกรรมทำร่วมกันมอบงานสร้างคุณค่ากอดเพิ่มพลังใจและพาไปหาหมอด้วยตัวเองรักแท้ดูแลด้วยใจให้ผู้สูงวัยสุขกายสุขใจทุกวันนะคะ

0: สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวต้นชั่วโมงรู้เร็วรู้จริงเกาะติดทุกสถานการณ
1: ์รับฟังข่าวต้นชั่วโมง6นาฬิกากับจันทิมาเจษฎาจิตพัฒนาค่ะกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้อีกสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะ
2: ติดดีไหมนะใช้ดีไหมเนี่ย
3: ลังเลอยู่ได้กังวลทำไมติดเลยสิพ่อใช้เลยสิแม่ Do it now เลือก Green Power by PEA เลยวันนี้เพราะมีทั้งบริการติดตั้ง PEA Solar ทั้งตู้ชาร์จและแอป PEA Volta สำหรับรถ EV หรืออยากสร้างมาตรฐานทุกธุรกิจให้เติบโตยิ่งขึ้นก็มีเครื่องมือวัดคาร์บอนด้วยคาร์บอนฟอร์มและ REC ไปรับรองพลังงานหมุนเวียนด้วยนะครับ
4: รับโลกได้เลยแค่ลงมือทำ Do it now Green Power by PEA
5: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ 1,999 บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
7: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวัง
8: กราบก้มบังคมบ่าปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟ้าปวงประชาร่ำให้ครวญนานาพระกรณียกิจในดวงจิตทวินหวนทุกเร้าเศร้าในสวงพระคือดวงใจไทย
1: กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาเพิ่มเบี้ยคนพิการ 1,000 บาทในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมปรับเพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพเป็น 300,000 บาท
9: นายภูผาไทยแท้โฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ฝ่ายการเมืองเปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแห่งชาติหรือกพช.เห็นชอบผลักดันการปรับเพิ่มเบี้ยความพิการสำหรับผู้ถือบัตรประจำตัวคนพิการจาก800บาทเป็น 1,000 บาทต่อเดือนโดยกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการจะเร่งจัดทำรายละเอียดคาดว่าจะเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีภายในเดือนกรกฎาคมนี้พร้อมเห็นชอบปรับปรุงระเบียบกพช. 6 ฉบับโดยสาระสำคัญได้แก่เปิดให้ยื่นคำขอจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการและขอมีบัตรประจำตัวคนพิการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์เพิ่มวงเงินกู้ยืมประกอบอาชีพของคนพิการจาก 120,000 บาทเป็น 300,000 บาทเพื่อให้สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจรวมทั้งปรับหลักเกณฑ์การพิจารณาให้สะท้อนศักยภาพของผู้กู้มากขึ้นและเปิดโอกาสให้ผู้ดูแลคนพิการพัฒนาศักยภาพเป็นผู้ช่วยคนพิการเพื่อเสริมการดูแลในครอบครัวและชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพนิตยาคุณสิมรายงาน
1: กรมควบคุมโรคเตือนโรคมือเท้าปากเริ่มระบาดช่วงเปิดเทอมรับหน้าฝนแนะนำผู้ปกครองและสถานศึกษาเพิ่มการเฝ้าระวังในเด็กเล็ก
10: นายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าจากข้อมูลระบบเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง25มิถุนายน2569พบผู้ป่วยโรคมือเท้าปากสะสม 16,332 รายยังไม่พบรายงานผู้เสียชีวิตโดยจำนวนผู้ป่วยในปีนี้ยังต่ำกว่าปีที่ผ่านมาในช่วงเวลาเดียวกันกลุ่มเด็กเล็กอายุ 0-4 ปีเป็นจำนวนผู้ป่วยที่สูงที่สุดอย่างเห็นได้ชัดปัจจุบันกำลังเข้าสู่ช่วงขาขึ้นของวงรอบของการระบาดตามฤดูกาลจึงขอเตือนผู้ปกครองสถานศึกษาศูนย์พัฒนาเด็กเล็กหรือสถานรับเลี้ยงเด็กในชุมชนเพิ่มความเข้มงวดในการคัดกรองและเฝ้าระวังเด็กเล็กอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะหลังช่วงเปิดภาคเรียนที่มีการทำกิจกรรมร่วมกันและมีโอกาสสัมผัสใกล้ชิดกันมากขึ้น หากพบว่ามีไข้ร่วมกับมีแผลหรือจุดแดงในช่องปากมีผื่นหรือตุ่มน้ำใสบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าลำตัวหรือก้นในเด็กเล็กมีอาการงอแงไม่ยอมรับประทานอาหารหรือดื่มนมมีน้ำลายไหลหรือบ่นเจ็บปากให้สงสัยว่าอาจเป็นโรคมือเท้าปากในกรณีที่มีอาการรุนแรงเช่นไข้สูงรับประทานอาหารและน้ำได้น้อยมากซึมลงชักเกร็งอาเจียนมากหรือหายใจหอบเหนื่อยควรรีบพาไปพบแพทย์ทันทีเพื่อรับการวินิจฉัยและรักษาเนื่องจากอาการดังกล่าวอาจเป็นสัญญาณเตือนของภาวะสมองอักเสบหรือกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบซึ่งอาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้นะหรือมนอุดมพรรายงาน
1: ทีมชาติบราซิลยิงประตูชัยนาทีสุดท้ายชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมสุดท้ายได้สำเร็จ
11: การแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ32ทีมสุดท้ายระหว่างทีมชาติบราซิลอดีตแชมป์โลก5สมัยพบกับทีมชาติญี่ปุ่นเกมนี้ทัพซามูไรบลูเล่นเกมรับได้เหนียวแน่นและอาศัยจังหวะสวนกลับจนมาได้ประตูขึ้นนำในนาทีที่29จากไคซูซาโนะจนกระทั่งในครึ่งหลังบราซิลแก้เกมมาโดยเน้นลูกกลางอากาศมากขึ้นเดินหน้ากดดันญี่ปุ่นอย่างต่อเนื่องกระทั่งนาทีที่56คาเซมิโร่มงทำประตูตีเสมอให้ทัพแซมบ้าเป็น1-1จากนั้นในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนาทีสุดท้ายกราเบียมาร์ติเนลลี่มายิงประตูชัยให้บราซิลเอาชนะไปได้2-1ทำให้ทัพแซมบ้าผ่านเข้าสู่รอบ16ทีมสุดท้ายไปรอพบผู้ชนะระหว่างไอวอรี่โคสต์หรือนอร์เวย์ต่อไปส่วนทัพซามูไรบลูหยุดเส้นทางไว้ที่รอบ32ทีมปุริภัทรสอนการรายงาน
1: รู้ปิดรู้ใช้ร่วมใจประหยัดพลังงานจบข่าวจันทิมาเจษดาจิตพัฒนาอ่านรับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.
0: ข่าวที่นำเสนอไปแล้วได้ที่ www.thainews.pr.go.th

ิบข่าวอุ่นๆข่าวยามเช้าเข้าถึงประชาชนทุกวันเวลา6นาฬิกาถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz AM 819 891 kHz สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยในส่วนภูมิภาคพร้อมหอกระจายข่าวทั่วประเทศ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะต้อนรับเข้าสู่รายการข่าวยามเช้าค่ะวันนี้เช้าวันอังคารที่30มิถุนายน2569นะคะตรงกับแรม1ค่ำเดือน8ปีมะเมียคุณผู้ฟังอยู่กับดิฉันพิริยาพรวงศ์อุบลค่ะและคุณสุกัญญาสว่างสันติสกุลสวัสดีค่ะพี่กบค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเช่นกันนะคะวันนี้เตรียมต้อนรับฝนด้วยนะคะ
0: ค่ะ
1: เพราะว่าวันนี้ดูจากพยากรณ์อากาศมาตั้งแต่ช่วงเช้าตรู่แล้วนะคะทีท่าเนี่ยฝนไม่ลดลงเลยนะอาก็เตรียมพร้อมให้ดีค่ะวันนี้เรามากับทีมงานเหมือนเดิมนะคะทีมงานของเราคุณสายชนีสังควบคุมเสียงวันนี้ค่ะส่วน Facebook Live ก็จะเป็นทีมน้องๆจาก New Media ค่ะคุณแป้นอัครเดชคัมภีรักษ์คุณฟิลเดชาธรชัย

0: เดตนะคะเรื่องของการประกาศเตือนกันหน่อยค่ะประกาศเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะฉบับที่8ค่ะฉบับที่8เนี่ยในช่วงวันที่30มิถุนายนก็คือวันนี้นะคะไปจนถึง3กรกฎาคมก็มีประกาศเตือนนะคะประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งโดยเฉพาะบริเวณภาคตะวันออกค่ะแล้วก็ภาคใต้ฝั่งตะวันตกเนื่องจากจะมีร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะยังไงให้คุณผู้ฟังทุกท่านนะคะระมัดระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งบางพื้นที่อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ในพื้นที่ลาดเชิงเขาที่เป็นทางน้ำไหลผ่านแล้วก็พื้นที่ลุ่มด้วยนะคะส่วนภาคใต้ค่ะคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนนะคะตอนนี้จะมีกำลังค่อนข้างแรงเลยค่ะโดยตั้งแต่วันนี้30มิถุนายนถึง3กรกฎาคมนั้นจะมีคลื่นสูง 2-3 เมตรเลยนะคะส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะยังไงนะคะขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังค่ะแล้วก็หลีกเลี่ยงเรื่องของการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนไว้ด้วยและเพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะคุณผู้ฟังคะให้คุณผู้ฟังทุกท่านวางแผนการใช้ชีวิตแล้วก็การเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวด้วยอย่างระมัดระวังนะคะติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้หรือว่าจะติดตามจากข่าวต้นชั่วโมงของเราก็ได้หลังจบข่าวต้นชั่วโมงทุกๆชั่วโมงนะคะเริ่มตั้งแต่9นาฬิกาทุกวันก็จะมีพยากรณ์อากาศจันทร์ถึงศุกร์นะคะติดตามกันได้ค่ะ
1: ค่ะมาดูพยากรณ์อากาศวันนี้กันหน่อยค่ะตั้งแต่เช้าเลยนะเพราะว่าวันนี้ต้องเตรียมรับมือกับฝนไว้ให้ดีค่ะภาคเหนือวันนี้ฝนประมาณ 70% ภาคอีสานนะคะภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ 70% เหมือนกันค่ะส่วนภาคตะวันออกนะคะภาคตะวันออกเมืองผลไม้วันนี้ฝน 70% เช่นกันมาดูในส่วนของภาคใต้นะคะเหมือนที่คุณพลอยบอกวันนี้นะคะฝนถ้าเป็นฝั่งอ่าวไทย 60% ค่ะแล้วก็ภาคใต้อันดามันนั้นจะตก 70% คลื่นสูงประมาณ 2-3 เมตรเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องงดออกจากฝั่งสำหรับเรือที่จะเดินทางนะคะแล้วก็ภาคกลางวันนี้ 60% ค่ะกรุงเทพมหานครวันนี้นะคะรวมไปถึงปริมณฑล 60% เช่นกันค่ะ
0: ค่ะนอกจากนี้นะคะฝากฝั่งกรมชลประทานเองนะคะก็ยังเร่งกำจัดวัชพืชหลายพื้นที่เลยค่ะเพื่อเป็นการเปิดทางน้ำที่จะรับกับฝนที่จะตกหนักลงมานะคะโดยกรมชลประทานเองก็มีการเร่งกำจัดผักตบชวาและวัชพืชอย่างต่อเนื่องเพื่อหวังที่จะเพิ่มพื้นที่รับน้ำแล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำติดตั้งเครื่องสูบน้ำส่งน้ำให้ภาคการเกษตรค่ะนอกจากนี้ยังนำนวัตกรรมโดรนเพื่อการเกษตรนะคะมาใช้บินพ่นสารกำจัดวัชพืชด้วยสารผสมสูตรสวพ62นะคะเป็นการควบคุมวัชพืชลดการกีดขวางทางน้ำแล้วก็ช่วยรักษาคุณภาพน้ำให้มีความเหมาะสมก็เป็นไปตามนโยบายของคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะซึ่งมุ่งเน้นเรื่องของการบริหารจัดการน้ำอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นมีน้ำใช้อย่างทั่วถึงค่ะกรมชลประทานก็เลยเดินหน้าภารกิจเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนอย่างต่อเนื่องมาดูภารกิจกำจัดผักตบชวาเขาทำหลายพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นที่สำนักงานชลประทานที่1ที่อำเภอจอมทองและอำเภอดอยหลอดที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วก็กำจัดผักตบชวาที่โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาหัวนาค่ะที่อำเภอกันทรารมณ์นะคะจังหวัดศรีสะเกษแล้วก็โครงการส่งน้ำบำรุงรักษาชันสูตรนะคะอำเภอค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีแล้วก็ที่อำเภอบ้านหมี่ลพบุรีนะคะมีที่อำเภอเมืองฉะเชิงเทราอำเภอมีที่บางเลนนครปฐมด้วยแล้วก็บางพูนปทุมธานีแล้วก็มีระโนดสงขลาแล้วก็อำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาสด้วยค่ะนอกจากนี้นะคะนอกเหนือจากภารกิจกำจัดผักตบชวาแล้วเนี่ยยังมีภารกิจติดตั้งเครื่องสูบน้ำด้วยก็จะมีที่สำนักงานชลประทานที่12อันนี้ส่วนเครื่องจักรกลนะคะแล้วก็มีติดตั้งเครื่องสูบน้ำที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่าโบสถ์โครงการชลประทานอุทัยธานีค่ะแล้วก็ยังคงเดินหน้ากำจัดวัชพืชสิ่งกีดขวางทางน้ำกันอย่างต่อเนื่องควบคู่ไปกับการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝนอย่างเต็มศักยภาพนะคะร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นทั้งประสบปัญหาภัยน้ำท่วมหรือว่าภัยแล้งค่ะ ยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังในพื้นที่

0: ต้องการความช่วยเหลือติดต่อโครงการชลประทานใกล้บ้านท่านได้สายด่วนกรมชลประทาน1460ค่ะ
1: ค่ะเรื่องการบริหารจัดการน้ำก็ต้องบริหารให้ดีด้วยเช่นกันนะคะยังไงก็ตามต้องประหยัดน้ำเหมือนเดิมนี่แหละค่ะ
0: ค่ะ
1: ค่ะคุณผู้ฟังคะเมื่อวานนี้29มิถุนายนนะคะก็เป็นอีกหนึ่งหน้าประวัติศาสตร์ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาค่ะเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการนะคะที่อนุสรณ์สถานโอเทลเดซองวาลิสกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่เลยค่ะซึ่งอยู่ที่ฝรั่งเศสนะคะสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ค่ะในสมัยรัชสมัยพระเจ้าหลุยที่14เพื่อเชิดชูเกียรติแล้วก็ดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วก็ทหารการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงวาลิสมหาวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสนั่นเองค่ะและอาคารโดมเดแซงวาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดิณโปเลียนที่1นะคะสถานที่แห่งนี้ก็เลยถือว่าเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางการทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสนั้นจัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติค่ะจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซซึ่งเป็นการใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2ค่ะในปีพ.ศ. 2391ค่ะอาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้นะคะเดิมนั้นเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรนะคะเอเวอรอนะคะแล้วก็ปัจจุบันนั้นใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีประชุมระดับสูงแล้วก็มีการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกด้วยค่ะในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอมานูเอลมาครงนะคะประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสด้วยค่ะเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกระยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์ค่ะการต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งค่ะแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยแล้วก็ฝรั่งเศสด้วยค่ะสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไปค่ะ
0: ค่ะและนอกจากนี้นะคะเมื่อวานนี้ท่านนายกรัฐมนตรีคุณอนุทินชาญวีรกูลนะคะก็ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการค่ะระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคมนี้นะคะตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบรอบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสค่ะเมื่อ2399นะคะเมื่อปี2399แล้วก็ต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228นะคะก็ท่านนายกรัฐมนตรีจริงๆเมื่อวานนี้เนี่ยมีการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปี2570ค่ะท่านก็มอบหมายให้ทางด้านของคุณเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังค่ะเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติหรือว่าพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570ในวาระที่1รับหลักการนะคะและขอให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยท่านนายกย้ำว่าให้ใช้โอกาสนี
1: ้
0: ไปตอบคำถามข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างแล้วก็ให้ใช้โอกาสนี้ชี้แจงกับประชาชนได้รับทราบถึงความจำเป็นเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนค่ะสำหรับการพิจารณาร่างพรบ.งบประมาณนะคะวาระที่1รับหลักการนี้เนี่ยก็คือมีขึ้นตั้งแต่เมื่อวานนี้นะคะ29มิถุนายนที่ผ่านมาจะมีไปจนถึงวันที่3ขออภัยค่ะ1กรกฎาคมนะพรุ่งนี้รวมทั้งหมด3วันด้วยกันค่ะร่างพรบ.งบประมาณนี้ถูกจัดทำขึ้นภายใต้ข้อจำกัดด้านการคลังแล้วก็สถานการณ์เศรษฐกิจของโลกด้วยนะคะที่ถือว่ายังมีความผันผวนมีความไม่แน่นอนจึงมุ่งตอบโจทย์ทั้งเรื่องของการดูแลประชาชนทั้งระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวด้วยก็จะมีงบประมาณรายจ่ายอยู่ที่ 3. 78ล้านล้านบาทด้วยกันค่ะก็จะครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญก็คือความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนค่ะส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ก็คือวันนี้ทุกๆวันอังคารนะคะ30มิถุนายนวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีมอบหมายให้ด้านของคุณพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะให้วันนี้เป็นประธานการประชุมครม.นะคะเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อสักถามวันนี้ติดตามกันได้เป็นปกตินะคะการประชุมครม.ค่ะ
1: แต่ว่าการแถลงงบประมาณรายจ่ายประจำปีนะคะก็ยังคงต่อเนื่องค่ะซึ่งวันนี้เมื่อวานนี้นะคะคุณเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะก็ได้มีการเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570ค่ะซึ่งได้มีการแถลงต่อสภาผู้แทนราษฎรนะคะซึ่งระบุว่ารัฐบาลนั้นได้มีการจัดทำร่างครบ.นี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานแล้วก็ยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงค่ะก็เป็นไปตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและก็นโยบายรัฐบาลด้วยค่ะงบประมาณรายจ่ายนะคะประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2570นั้นวงเงินทั้งสิ้นเนี่ยอยู่ที่ 3,788,000 ล้านบาทค่ะซึ่งก็แบ่งออกมาเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1ล้านบาทค่ะส่วนรายจ่ายเพื่อชดเชยเงินคงคลังนั้นจะอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทค่ะและรายจ่ายลงทุนนั้นจะอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทส่วนรายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้นะคะจะอยู่ที่ 151,520 ล้านบาทค่ะซึ่งการจำแนกนั้นเขาจะมีการแบ่งตามยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณมีทั้งหมด6ยุทธศาสตร์1รายการด้วยกันค่
0: ะ
1: มาดูยุทธศาสตร์แรกนะคะจะเป็นด้านความมั่นคงต่อมาก็คือด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้านที่3ก็จะเป็นการพัฒนาการเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์และการด้านการสร้างโอกาสและความเสมอภาคทางสังคมค่ะ5นั้นจะเป็นด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและยุทธศาสตร์ที่6ก็จะเป็นด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐรวมไปถึงงบประมาณสำรองเพื่อรองรับเหตุฉุกเฉินและก็ภัยพิบัติและภารกิจจำเป็นของรัฐด้วยค่ะซึ่งรัฐบาลก็ยืนยันนะคะว่าในเรื่องของการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายนี้เนี่ยจะเป็นไปตามกฎหมายแล้วก็กรอบวินัยของการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดค่ะให้เม็ดเงินนั้นไปสู่ประชาชนแล้วก็สร้างการเติบโตให้ประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงแล้วก็ยั่งยืนด้วยค่ะเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปด้วยค่ะ
0: ค่ะมาดูสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชากันหน่อยนะ
1: คะ
0: เมื่อวานนี้ที่บ้านหนองจานนะคะก็คือทางด้านของกองกำลังบุรพานะคะเหมือนมีประกาศออกมาบางคนก็บอกว่าเป็นเคอร์ฟิวหรือเปล่านะคะทางด้านของพันเอกณัฐวุฒิสมพรสมพรมนะคะผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจโคกสูงได้มีการลงนามประกาศด่วนที่สุดค่ะใช้อำนาจตามกฎอัยการศึกพุทธศักราช2457นะคะห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ยึดครองของทหารบริเวณหลักเขตแดนที่46ถึง47ค่ะทางทิศตะวันออกของถนนสีเพนบ้านหนองจานตำบลโนนหมักมุ่นอำเภอโคกสูงจังหวัดสระแก้วนะคะเพื่อป้องกันกลุ่มผู้ที่ไม่หวังดีโดยมีการเพิ่มมาตรการคุมเข้มเด็ดขาด2ข้อก็คือ1เลยข้อที่1ห้ามประชาชนเข้าพื้นที่ในทุกกรณีตั้งแต่18นาฬิกาถึง6นาฬิกาของวันรุ่งขึ้นนะคะคือเรียกง่ายว่าเคอร์ฟิวช่วงกลางคืนข้อที่2เนี่ยอนุญาตเฉพาะแค่ชาวบ้านที่มีที่ดินทำกินเข้าไปทำการเกษตรได้เฉพาะช่วงเวลาตั้งแต่6โมงเช้าถึง6โมงเย็นเท่านั้นโดยชาวบ้านจะต้องพกบัตรประจำตัวประชาชนด้วยเพื่อเป็นการแสดงตัวค่ะแล้วก็ลงทะเบียนกับเจ้าหน้าที่ทุกครั้งนะคะขณะเดียวกันกำลังพลชุดทหารช่างก็เร่งเข้าติดตั้งลวดหนามหีบเพลงค่ะเพื่อที่จะปิดกั้นช่องทางธรรมชาติอย่างหนาแน่นนะคะเพื่อที่จะปิดบริเวณรอยต่อจุดตรวจส.40ถึงส.41ที่บ้านหนองจานนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้โฆษกกองทัพบกค่ะมีการชี้แจงผ่าน NBT นะคะบอกว่าจริงๆที่บ้านหนองจานเนี่ยก็ไม่ใช่การประกาศเคอร์ฟิวหรอกแต่ว่าเป็นการควบคุมบางพื้นที่ในเวลากลางคืนค่ะตอนนี้สถานการณ์ยังถือว่าควบคุมได้อยู่นะคะแล้วก็มีประกาศออกมา จากกองทัพภาคที่1ด้วยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการชี้แจงกรณีประกาศกำหนดพื้นที่รักษาความสงบที่บ้านหนองจานเพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาสร้างประเด็นในพื้นที่อนุญาตให้ชาวบ้านเข้าพื้นที่ทำกินได้ตามปกติในเวลาที่กำหนดก็คือเวลาที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะ
1: ค่ะเพื่อความปลอดภัยนะคะไปดูในส่วนของทางภาคใต้บ้างนะคะในขณะที่ภาคใต้เนี่ยก็เกิดเหตุระเบิดที่ปั๊มน้ำมัน PT สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองยะลาด้วยค่ะซึ่งทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนะคะคุณอัศสิทธิ์สัมพันธรัตน์นะคะลงพื้นที่ไปที่จังหวัดยะลาค่ะไปติดตามสถานการณ์เหตุวางระเบิดภายในบริเวณปั๊มน้ำมัน PT ซึ่งอยู่ที่สาขาถนนสาย15ตำบลสเต็งนอกอำเภอเมืองจังหวัดยะลาค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจเจ้าของกิจการและก็ประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยนะคะโดยบอกว่าทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะคุณอนุทินชาญวีรกูลนี่แหละค่ะท่านก็อยู่ระหว่างการปฏิบัติภารกิจถวายงานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสค่ะได้รับทราบเรื่องนี้แล้วนะคะก็เลยรีบสั่งการด่วนให้ทางด้านของปลัดกระทรวงมหาดไทยนี่แหละค่ะเร่งลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่องแล้วก็ใกล้ชิดด้วยค่ะแล้วก็ไปให้กำลังใจผู้ที่ได้รับผลกระทบนะคะซึ่งถือว่าเป็นการกระทำที่อุกอาจมากๆนะคะไม่เกรงกลัวต่อกฎหมายและก็สร้างความเดือดร้อนเสียหายกับประชาชนในพื้นที่ถึงแม้ว่าจะไม่มีผู้บาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตก็ตามแต่มูลค่าความเสียหายรวมไปถึงขวัญกำลังใจของประชาชนในพื้นที่เป็นสิ่งที่รัฐบาลและก็กระทรวงมหาดไทยนั้นไม่ปล่อยให้ผู้ก่อเหตุเนี่ยลอยนวลได้หรือว่าลักลอบกระทำการเช่นนี้อีกต่อไปได้ค่ะพร้อมทั้งกำชับให้หน่วยที่เกี่ยวข้องปฏิบัติการข่าวเร่งจับกลุ่มคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้นนะคะทราบว่าเจ้าของกิจการปั๊มน้ำมันนั้นก็มีประกันวินาศภัยด้วยนะคะแล้วก็ทางด้านของโยธาธิการและก็ผังเมืองจังหวัดยะลาเนี่ยก็เร่งสำรวจความเสียหายไม่ว่าจะเป็นตัวอาคารบ้านเรือนประชาชนนะคะแล้วก็ความเสียหายทั้งหมดค่ะส่วนทางด้านพลังงานจังหวัดนะคะเร่งดำเนินการให้สามารถให้บริการน้ำมันได้โดยเร็วค่ะคาดว่าจะใช้เวลาภายใน1เดือนนี้และทางพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนั้นก็จะดำเนินการเยียวยาประชาชนที่เป็นแรงงานพนักงานปั๊มน้ำมันในช่วงที่ไม่ได้มีงานทำด้วยส่วนทางด้านราชการในส่วนราชการที่เกี่ยวข้องนะคะก็มีการจับมือการดูแลทุกด้านเลยค่ะให้ประชาชนนั้นสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้อย่างปกติให้เร็วที่สุดค่ะในขณะที่ตำรวจชุดเก็บกู้แล้วก็ทำลายวัตถุระเบิดนะคะร่วมกับตำรวจศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10นะคะก็ได้เข้าไปในพื้นที่ไปตรวจสอบจุดเกิดเหตุแล้วนะคะปรากฏว่าไปเจ อคนร้ายใช้ระเบิดแสวงเครื่องนะคะน้ำหนักประมาณ20กิโลกรัมได้ค่ะซุกซ่อนไว้ภายในถังดับเพลิงจุดชนวนด้วยระบบรีโมทคอนโทรลค่ะแต่ระเบิดนั้นทำงานเพียง1ลูกส่วนอีก1ลูกนั้นไม่ทำงานซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้ทำการเก็บกู้แล้วก็ทำลายอย่างเป็นที่ปลอดภัยเรียบร้อยแล้วก่อนส่งมอบชิ้นส่วนแล้วก็พยานหลักฐานทั้งหมดเนี่ยให้ตำรวจพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบทางนิติวิทยาศาสตร์แล้วก็ตรวจหาอัตลักษณ์บุคคลใช้เป็นหลักฐานควบคู่กับการปฏิบัติการข่าวแล้วก็ติดตามผู้ก่อเหตุต่อไปนะคะในขณะเดียวกันตำรวจทหารสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนแล้วก็อาสาสมัครต่างๆเนี่ยก็ยังคงทำหน้าที่เสริมกำลังอย่างเข้มแข็งค่ะเพื่อดูแลความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ด้วยค่ะ
0: ค่ะก่อนที่เราจะไปพักเบรกแล้วก็ติดตามติดของร้องข่าววันนี้ย้ำเตือนกันหน่อยนะคะคุณผู้ฟังใครที่ได้รับสิทธิ์โครงการไทยช่วยไทยพลัส60/40แล้วท่านยังใช้เงินไม่หมดในแต่ละวันเนี่ยนะวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมิถุนายนนะคะวันนี้รีบใช้ให้หมดนะคะเพราะว่าจะเป็นวันสุดท้ายของการใช้สิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส60/40ของเดือนมิถุนายนค่ะอย่าลืมใช้กันนะคะเพราะว่าระบบจะตัดอัตโนมัติภายในเที่ยงคืนวัน5ทุ่มกว่าวันนี้นะ5ทุ่ม59วันนี้แหละนะคะยอดที่ท่านเหลือเนี่ยมันไม่สามารถที่จะไปทบได้ในเดือนต่อไปก็คือในวันพรุ่งนี้นะคะเพราะฉะนั้นไปสแกนซื้อของกันซะหรือถ้าใครไม่อยากสแกนไปซื้อสั่งซื้อเดลิเวอรี่ได
1: ้
0: ก็เข้าร่วมโครงการใช่ค่ะสั่งได้ถึง3ทุ่มนะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันนะใครที่ยังใช้สิทธิ์โครงการคนไทยช่วยไทยพลัส 60/40ยังไม่หมดวันนี้วันสุดท้ายนะคะส่วนใครที่ยังไม่ได้ไปแจ้งนะเหตุที่ไม่ได้ไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานครเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาก็ไปแจ้งได้นะคะแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งภายในระยะเวลาที่กำหนดได้เพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์ของตัวเองค่ะช่องทางที่แจ้งเหตุนะคะก็มี5ช่องทางด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเป็นส่งไปรษณีย
1: ์
0: หรือว่าไปยื่นตัวด้วยตัวเองที่สำนักงานเขตก็ได้นะคะหรือจะเป็นเว็บไซต์bora.dopa.go.th ก็ได้หรือจะเป็น etc.go.th นะคะก็ได้นะคะก็อย่าลืมย้ำเตือนกันใครที่ทะเบียนบ้านอยู่กรุงเทพหรืออะไรแล้วก็ไม่สะดวกที่ไปเลือกตั้งวันอาทิตย์ที่ผ่านมาไปแจ้งสิทธิ์ซะหน่อยนะแจ้งว่าท่านติดภารกิจช่องทางไหนก็ได้ที่สะดวกก็เอาช่องทางนั้นนะคะแล้วก็อีกหนึ่งเรื่องค่ะศูนย์รับเรื่องร้องทุกข์ของรัฐบาลหรือว่า1111นะคะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางในเรื่องในการที่จะรับเรื่องร้องเรียนต่างๆหรือว่าข้อเสนอแนะแล้วก็เป็นการแจ้งเบาะแสกับพี่น้องประชาชนเพื่อส่งต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปดำเนินการตรวจสอบอย่างแก้ไขนะคะก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางค่ะคุณผู้ฟังคะที่จะรับเรื่องร้องทุกข์ของท่านย้ำไว้เลยนะคะ1111นะคะเป็นสายด่วนท่านโทรได้ตลอด24ชั่วโมงท่านจะแจ้งเบาะแสก็ได้ท่านจะส่งข้อเสนอคิดเห็นอะไรต่างๆก็ได้หมดนะคะแล้วก็จะมีเว็บไซต์ด้วย www.1111.go.th นะคะแอปพลิเคชัน PSC1111ด้วยค่ะหรือถ้าท่านแบบว่าเอ๊ะเดี๋ยวไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปยื่นเรื่องด้วยตัวเองก็ได้นะไปได้ที่ศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ของรัฐบาล1111ที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะก็จะเป็นอีกหนึ่งช่องทางกลางที่จะคอยรับเรื่องราวร้องทุกข์ต่างๆได้หมดท่านจะร้องเรียนเรื่องอะไรกระทรวงไหนยังไง
1: ได้หมดเลย
0: ได้หมด1111ค่ะฝากด้วยเป็นช่องทางกลางในการรับเรื่องร้องเรียนค่ะ
1: ค่ะเอาละค่ะ 6:31 นาทีนะคะเดี๋ยวช่วงนี้เราพักสักครู่ค่ะแล้วก็ใครที่รอคุณปูบุญมาสีมานไปตีของร้องข่าวกับคุณปูบุญมาสีมานกันต่อค่ะ
2: คืน11มิถุนาฟ้ารำให้ประชาไทยวิปโยคโศกทวินกราบพระบาทอำลาน้ำตารินน้อมใจจินรำลึกพระกรุณาธิคุณน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
4: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
3: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
5: ตั๋วไปญี่ปุ่นไปกลับ1,999บาทค่าที่พักลด 70% คุ้มสุดๆรีบจองเลยดีกว่าเดี๋ยวหมดเอ๊ะเพจหายไปแล้ว
6: โปรที่ถูกผิดปกติอาจไม่ใช่โอกาสทองแต่อาจเป็นกลลวงของมิจฉาชีพก่อนจองเช็คให้ชัวร์ทุกครั้งถ้าพลาดโอนเงินรีบโทร1441อายัดบัญชีทันทีของถูกมีจริงแต่ของถูกเกินจริงต้องระวังที่ลืมบ่อยๆอย่าเพิ่งชะล่าใจลืมของเป็นครั้งคราวนั่นเรื่องธรรมดาแต่ถ้าเริ่มลืมเหตุการณ์ที่เพิ่งเกิดสับสนวันเวลาหลงทางในที่คุ้นเคยหรือเริ่มคุยกับใครไม่รู้เรื่องนั่นเป็นสัญญาณอันตรายของภาวะสมองเสื่อมสังเกตเร็วดูแลได้ไวพบความผิดปกติอย่านิ่งนอนใจรีบปรึกษาแพทย์เพื่อรักษาและดูแลอย่างเหมาะสมเพราะทุกความทรงจำมีความหมายเริ่มต้นปกป้องสมองตั้งแต่วันนี้
7: พาณิชย์พุ่มพวงลดราคาช่วยประชาชนของถูกของดีมาแล้วจ้ากระทรวงพาณิชย์โดยกรมการค้าภายในร่วมกับกระทรวงมหาดไทยไปรษณีย์ไทยและผู้ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภคชวนพี่น้องประชาชนช็อปสินค้าราคาประหยัดของกินของใช้ถูกจริงใกล้บ้านคุณโดยกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์พาณิชย์พุ่มพวงเคียงข้างประชาชนลดค่าครองชีพเพื่อคนไทยทุกคน

0: ้องร้องข่าวบอกกล่าวเล่าสารเข้าถึงชาวบ้านโดยกระทรวงมหาดไทยและกรมประชาสัมพันธ์
1: สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องประชาชนคนไทยที่เคารพรักทั้งหลายทุกท่านพบกับตีคองร้องข่าวกับผมบุญมาศรีหมาดเช่นเคยครับข่าวแรกนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570กำชับคณะรัฐมนตรีว่าให้ชี้แจงให้ครบถ้วนทุกประเด็นครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตตามเสด็จในฐานะรัฐมนตรีเกียรติยศเพื่อถวายงานและรับพระบรมราโชบายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการจนถึงวันที่2กรกฎาคมนี้ตามคำทูลเชิญของประธานาธิบดีเอมานูเอลมาครงเนื่องในโอกาสครบ170ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างราชอาณาจักรไทยกับสาธารณรัฐฝรั่งเศสเมื่อปี2399และต่อเนื่องการครบรอบ340ปีของการติดต่อสัมพันธ์ระหว่าง2ประเทศครั้งแรกเมื่อปี2228โดยนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายให้นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นผู้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ในวาระที่1และขอให้คณะรัฐมนตรีใช้โอกาสนี้แหละครับตอบข้อซักถามของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรให้กระจ่างและก็ชี้แจงให้ประชาชนได้ทราบถึงความจำเป็นความเร่งด่วนและเป้าหมายสำคัญในการจัดสรรงบประมาณตามภารกิจของแต่ละหน่วยงานอย่างชัดเจนสำหรับการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณในปีนี้ในครั้งนี้ก็มุ่งตอบโจทย์ทั้งการดูแลประชาชนในระยะสั้นและการลงทุนเพื่อเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศในระยะยาวมีงบประมาณรายจ่ายรวม 3.78 ล้านล้านบาทครอบคลุม3เป้าหมายสำคัญความมั่นคงและภูมิคุ้มกันของประเทศการลงทุนในอุตสาหกรรมใหม่และคุณภาพชีวิตของประชาชนส่วนการประชุมคณะรัฐมนตรีประจำสัปดาห์ในวันที่30มิถุนายน2569นั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้มอบหมายนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นประธานการประชุมที่อาคารรัฐสภาแทนเพื่อความสะดวกต่อการชี้แจงข้อซักถามของทางสภานั่นเองครับพี่น้องต่อเนื่องกับเรื่องของการแถลงงบประมาณโดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้แถลงงบประมาณปี2570วงเงิน 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทบอกว่าใช้งบคุ้มค่าโปร่งใสสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งมุ่งเน้นตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันครับพี่น้องที่รักทั้งหลายเมื่อวันที่29มิถุนายน2569นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังได้เสนอร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570ต่อสภาผู้แทนราษฎรโดยระบุนะครับว่ารัฐบาลได้จัดทำร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานยกระดับคุณภาพชีวิตและความมั่นคงของประชาชนในทุกพื้นที่อย่างทั่วถึงตามเป้าหมายยุทธศาสตร์ชาติและนโยบายของรัฐบาลโดยงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2570มีวงเงินรวมทั้งสิ้น 3,788,000 ล้านบาทหรือ 3.788 ล้านล้านบาทครับก็จำแนกเป็นรายจ่ายประจำ 2,786,367.1 ล้านบาทรายจ่ายเพื่อชดใช้เงินคงคลังอยู่ที่ 71,038.1 ล้านบาทรายจ่ายลงทุนอยู่ที่ 789,171.5 ล้านบาทและก็รายจ่ายชำระคืนต้นเงินกู้อยู่ที่ 151,520 ล้านบาทครับรัฐบาลเองก็มุ่งเน้นในการตอบโจทย์นโยบายสำคัญ5ด้านด้วยกันอันได้แก่ด้านสังคมด้านต่างประเทศและความมั่นคงด้านเศรษฐกิจด้านการบริหารภาครัฐและการปฏิรูปกฎหมายด้านภัยพิบัติและสิ่งแวดล้อมนี่คือทั้ง5ด้านครับแล้วทั้งนี้ทั้งนั้นทางรัฐบาลก็ยืนยันว่าจะบริหารงบประมาณรายจ่ายก้อนนี้ให้เป็นไปตามกฎหมายและกรอบวินัยการเงินการคลังของรัฐอย่างเคร่งครัดกันด้วยครับให้เม็ดเงินเหล่านี้ไปสู่พี่น้องประชาชนสร้างการเติบโตให้กับประเทศอย่างเต็มศักยภาพทั่วถึงและยั่งยืนครับเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อพี่น้องประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมต่อไปนั่นเองครับพี่น้องไปกันที่เรื่องของการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือกนช.โดยรองนายกรัฐมนตรีนายทรงศักดิ์ทองศรีได้กำชับทุกหน่วยงานแล้วครับบอกว่าให้เร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งทั่วประเทศไทยควบคู่กับการวางระบบป้องกันอุทกภัยอย่างทั่วถึงในพื้นที่ภาคใต้และจังหวัดน่านกันด้วยเตรียมพร้อมรับมือปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญปลายปี2569นี่แหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนายทรงศักดิ์ทองศรีรองนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อกนช.นี่แหละครับบอกว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการการทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมน้ำแล้งและคุณภาพน้ำอย่างเร่งด่วนกันด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเตรียมความพร้อมเชิงป้องกันเพื่อลดผลกระทบจากปรากฏการณ์ที่ชื่อว่าซุปเปอร์เอลนินโญครับที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อเนื่องตั้งแต่ปลายปี2569จนถึงปี2570นู่นแหละครับซึ่งจะส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและกระทบต่อปริมาณน้ำในเขื่อนทั้งนี้ทั้งนั้นก็ได้สั่งการให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือตัวย่อสทนชนี่แหละไปร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆเร่งสำรวจพื้นที่เสี่ยงภัยแล้งโดยเฉพาะนอกเขตชลประทานพร้อมทั้งให้เร่งฟื้นฟูบ่อบาดาลและแหล่งน้ำผิวดินเพื่อสำรองน้ำไว้ใช้อุปโภคบริโภคและในขณะเดียวกันก็ได้ร่วมมือกับกรมควบคุมมลพิษเพื่อพัฒนาระบบที่ชื่อว่าแดชบอร์ดนี่แหละครับไปติดตามคุณภาพน้ำในแม่น้ำสายแม่น้ำรวกและแม่น้ำกกเพื่อสุขอนามัยที่ดีของพี่น้องประชาชนแหละครับแล้วนอกจากนี้ที่ประชุมกนช.ก็ยังได้รับทราบความก้าวหน้าในการเตรียมความพร้อมรับมืออุทกภัยอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป้าหมายสำคัญอันได้แก่อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาซึ่งก็มีการถอดบทเรียนร่วมกับองค์การความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งญี่ปุ่นหรือใจก้าเตรียมดำเนินงานแผนงานระยะเร่งด่วน97โครงการด้วยกันครับส่วนในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้นั้นและก็จังหวัดน่านด้วยก็อยู่ระหว่างในการจัดทำคู่มือปฏิบัติงานสำหรับประชาชนและเจ้าหน้าที่ซึ่งก็คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้แหละครับและในที่ประชุมก็ยังมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการสำคัญอันได้แก่โครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังตะโนดจังหวัดจันทบุรีเพื่อแก้ปัญหาน้ำและก็สนับสนุนพื้นที่ EEC กันด้วยรวมไปถึงอนุมัติงบกลางพัฒนาน้ำบาดาลเพื่อความมั่นคงระดับชุมชนจำนวน858แห่งด้วยกันเพื่อสร้างความมั่นคงด้านน้ำให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศไทยอย่างยั่งยืนต่อไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่เรื่องของการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยโดยทางรัฐบาลและสำนักงานตำรวจแห่งชาติร่วมหารือและบูรณาการในการปราบปรามบุหรี่ไฟฟ้าทั่วประเทศไทยก็เพื่อตัดวงจรการแพร่ระบาดและก็มุ่งสร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับเด็กและเยาวชนนั่นเองครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยถึงการประชุมศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบครั้งที่1ทับ2569ว่าทางรัฐบาลภายใต้การนำของนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของบุหรี่ไฟฟ้า โดยเฉพาะในกลุ่มเด็กและเยาวชนพร้อมกำหนดให้เป็นวาระสำคัญแล้วครับที่ทุกหน่วยงานจะต้องบูรณาการความร่วมมือกันและดำเนินการอย่างจริงจังจริงจังและจริงจังกันเสียทีพร้อมทั้งให้ต่อเนื่องกันด้วยแล้วก็ที่สำคัญคือต้องเด็ดขาดเด็ดขาดและเด็ดขาดซึ่งการดำเนินงานนี้จะขับเคลื่อนภายใต้3ยุทธศาสตร์สำคัญอันได้แก่การปกป้องเด็กและเยาวชนจากบุหรี่ไฟฟ้าการทลายเครือข่ายผู้ผลิตและผู้จำหน่ายรายใหญ่รวมถึงการยกระดับการปราบปรามการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าผ่านช่องทางออนไลน์โดยบูรณาการการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้ให้บริการแพลตฟอร์มดิจิทัลต่างๆกันด้วยครับและนอกจากนี้ยังเสนอให้จัดตั้งคณะกรรมการบุหรี่ไฟฟ้าแห่งชาติพร้อมผลักดันโครงการที่ชื่อว่าสถานศึกษาปลอดบุหรี่ไฟฟ้านำร่องใน9จังหวัดก็เพื่อสร้างการรับรู้และก็ปลูกฝังภูมิคุ้มกันทางความคิดให้แก่เด็กและเยาวชนและประชาชนได้ตระหนักถึงผลกระทบแล้วก็อันตรายของบุหรี่ไฟฟ้านั่นแหละครับส่วนทางด้านพลตำรวจเอกนิรันดรเหลื่อมศรีรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในฐานะศูนย์ป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์ยาสูบได้มีการสั่งการให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนจับกุมเครือข่ายผู้ผลิตผู้นำเข้าและผู้จัดจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้ารายใหญ่ๆรวมถึงปราบปรามการจำหน่ายผ่านช่องทางออนไลน์และกำหนดพื้นที่รอบโรงเรียนและสถานศึกษาให้เป็นพื้นที่ปลอดบุหรี่ไฟฟ้าอย่างเด็ดขาดพร้อมระดมกวาดล้างการกระทำความผิดเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าและบุหรี่หนีภาษีทั่วประเทศไทยแล้วครับระหว่างวันที่1ถึง15กรกฎาคมนี้ครับพี่น้องและไปกันที่งาน OTOP Mid-Year 2026ที่ผ่านมาโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้เปิดเผยงาน OTOP Mid-Year 2026ยอดจำหน่ายสินค้ามากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณประชาชนแล้วครับที่สนับสนุนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากสร้างรายได้ชุมชนทั่วประเทศไทยครับพ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายครับนายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึง OTOP Mid-Year 2026ซึ่งก็เป็นงานที่จัดขึ้นระหว่างวันที่20ถึง28มิถุนายน2569ที่ผ่านมาโดยสรุปว่าต้องขอขอบคุณประชาชนแล้วครับที่เดินทางมาร่วมงานเฉลี่ยประมาณ 35,000 ถึง 45,000 คนต่อวันทำให้ยอดจำหน่ายสินค้าตลอด9วันมากกว่า890ล้านบาทพร้อมขอบคุณนายกรัฐมนตรีและรัฐบาลแล้วครับที่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสทำให้พี่น้องประชาชนมีกำลังในการใช้จ่ายมากขึ้นโดยตลอด9วันของการจัดงานมียอดจำหน่ายรวมทั้งสิ้น 893.859 ล้านบาทซึ่งสูงกว่าเป้าหมายที่กำหนดไว้ที่600ล้านบาทเท่านั้นและมากกว่ายอดจำหน่ายของปีที่ผ่านมากว่า 122.379 ล้านบาทโดยโซนที่มียอดจำหน่ายสูงสุด5ลำดับแรกได้แก่โซนที่1 OTOP 5ประเภท 441.8 ล้านบาทโซนที่2ศิลปิน OTOP 66.4 ล้านบาทโซนที่3 OTOP ชวนชิม65ล้านบาทโซนที่4 OTOP พรีเมียม 23.6 ล้านบาทและโซนที่5 OTOP สตาร์ทอัพ 6.8 ล้านบาทครับส่วน5จังหวัดที่มียอดจำหน่ายสะสมสูงสุดก็ได้แก่1สุรินทร์ 55.84 ล้านบาท2จันทบุรี 48.72 ล้านบาท3ลำพูน 40.57 ล้านบาท4สุโขทัย 36.63 ล้านบาทและ5เชียงใหม่ 33.95 ล้านบาทครับและนอกจากนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวเพิ่มเติมว่าสำหรับยอดจำหน่าย OTOP Mid-Year 2026จำนวน 893.859 ล้านบาทในครั้งนี้นั้นนับเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากที่ประสบความสำเร็จและกระจายรายได้สู่ชุมชนฐานรากอย่างแท้จริงและนอกจากนี้ยังมีผู้ประกอบการหลายกลุ่มเลยทีเดียวที่ได้ยอดออเดอร์ต่อยอดธุรกิจจำนวนมากมายก่ายกองแล้วครับสะท้อนความสำเร็จในการส่งเสริมพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นที่ต้องการของตลาดและผู้บริโภคทุกกลุ่มทุกช่วงวัยและสิ่งที่สำคัญอีกประการหนึ่งนั่นก็คือ นอกจากตัวเลขยอดจำหน่ายที่ทะลุเป้ากันแล้วยังหวังว่าจะเป็นการต่อยอดสร้างรายได้ให้ชุมชนอย่างยั่งยืนพร้อมทั้งได้ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนคนไทยบอกว่าให้เตรียมชมช็อปชิมเช็คอินในมหกรรมโอท็อปที่ยิ่งใหญ่ในช่วงเดือนสิงหาคม2569นี้ในงานที่ชื่อว่าศิลปาชีพประเทศไทยโอท็อปหลอมดวงใจด้วยพระบารมีซึ่งกระทรวงมหาดไทยโดยกรมการพัฒนาชุมชนจะได้แถลงข่าวการจัดงานในโอกาสต่อๆไปนั่นเองครับพี่น้องและไปกันที่ข่าวดีกันหน่อยซึ่งประเทศไทยตอนนี้บอกว่าเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มต้นธุรกิจการลงทุนครับโดยรองโฆษกรัฐบาลปลื้มและครับบอกว่าไทยติดอันดับ27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียเป็นประเทศที่ดีที่สุดสำหรับการเริ่มธุรกิจเริ่มต้นธุรกิจและการลงทุนครับพี่น้องที่รักทั้งหลายนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าประเทศไทยได้รับการจัดอันดับจาก US News and World Report Best Country 2026ให้เป็นอันดับที่27ของโลกและอันดับที่7ของเอเชียในการจัดอันดับประเทศที่ดีที่สุดหรือ Best Countries พร้อมได้รับการยอมรับว่าเป็นประเทศที่มีความโดดเด่นด้านความเปิดกว้างในการดำเนินธุรกิจและการลงทุนสะท้อนศักยภาพของประเทศไทยในฐานะจุดหมายสำคัญของการลงทุนและการประกอบธุรกิจในภูมิภาคครับซึ่งการจัดอันดับดังกล่าวประเมินจากหลายปัจจัยทั้งด้านเศรษฐกิจการกำกับดูแลโครงสร้างพื้นฐานโอกาสทางธุรกิจและสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนโดยประเทศไทยมีจุดแข็งจากฐานการผลิตที่เข้มแข็งการเชื่อมโยงห่วงโซ่อุปทานของภูมิภาคโครงสร้างพื้นฐานที่มีศักยภาพและความพร้อมในการรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคตกันด้วยครับก็ส่งผลให้ประเทศไทยนั้นยังคงได้รับความเชื่อมั่นจากนักลงทุนทั่วโลกอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวละครับและรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็กล่าวต่อไปว่าผลการจัดอันดับดังกล่าวนี้สะท้อนสอดคล้องกับทิศทางการขับเคลื่อนประเทศที่มุ่งปฏิรูปโครงสร้างเศรษฐกิจเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันและยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานของภาครัฐให้ทัดเทียมนานาชาติโดยได้กำหนดเป้าหมายผลักดันประเทศไทยเข้าเป็นสมาชิกองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาหรือ OECD ภายในปี2028นี่แหละครับซึ่งจะเป็นกลไกสำคัญในการผลักดันการปฏิรูปเชิงโครงสร้างทั้งในด้านธรรมาภิบาลความโปร่งใสหลักนิติธรรมการแข่งขันที่เป็นธรรมและการพัฒนากฎระเบียบให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลอันจะช่วยยกระดับสภาพแวดล้อมในการประกอบธุรกิจเพิ่มความเชื่อมั่นของนักลงทุนและเสริมศักยภาพการแข่งขันของประเทศไทยในระยะยาวกันด้วยครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลโลกครับในช่วงนี้มีการแข่งขันฟุตบอลโลกแน่นอนที่สุดครับจะต้องมีเรื่องของพนันออนไลน์เข้ามาเกี่ยวข้องโดยทางกระทรวง DE เขาคุมเข้มพนันออนไลน์ช่วงฟุตบอลโลกนี่นะครับโดยได้ปิดเว็บผิดกฎหมายไปแล้วกว่า 12,000 URL พร้อมย้ำว่าประชาชนรับชมผ่านช่องทางถูกลิขสิทธิ์เท่านั้นแหละครับพี่น้องที่รักทั้งหลายครับนางสาวแนนบุญธิดาสมชัยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือ DE ได้ออกมาเปิดเผยว่ากระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมได้เดินหน้าเฝ้าระวังและปราบปรามการพนันออนไลน์อาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการละเมิดลิขสิทธิ์อย่างเข้มข้นเข้มงวดมาตลอดและครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกแบบนี้และทั้งนี้ทั้งนั้นระหว่างวันที่10ถึง24มิถุนายน2569ที่ผ่านมาทางกระทรวง DE ได้บังคับใช้คำสั่งศาลร่วมกับแพลตฟอร์มออนไลน์อย่างเช่น Facebook Instagram X และ YouTubeปิดกั้นเว็บไซต์และแพลตฟอร์มที่กระทำผิดไปแล้วรวมทั้งสิ้น 12,671 URL ครับพร้อมใช้ระบบอัลกอริทึมตรวจจับคำค้นหาที่เข้าข่ายผิดกฎหมายและก็เปิดศูนย์เฝ้าระวังเว็บไซต์ผิดกฎหมายปฏิบัติงานตลอด24ชั่วโมงแล้วครับพ ร้อมทั้งได้ย้ำว่าหากแพลตฟอร์มใดไม่นำข้อมูลผิดกฎหมายออกตามกำหนดอาจจะมีความผิดตามกฎหมายครับแล้วก็ขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนบอกว่าให้รับชมการแข่งขันฟุตบอลโลกผ่านช่องทางที่ถูกลิขสิทธิ์ไม่เผยแพร่หรือชักชวนให้เล่นพนันออนไลน์หากพบเบาะแสเว็บไซต์พนันออนไลน์หรืออาชญากรรมทางเทคโนโลยีก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนรัฐบาล1111ต่อ87ตลอด24ชั่วโมงครับพี่น้องและไปกันที่ประเด็นที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกในปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569นี้พ่อแม่พี่น้องที่รักทั้งหลายส่งท้ายตีคองร้องข่าวย้ำกันอีกนะครับว่าอีกไม่กี่เดือนเท่านั้นแล้วที่ประเทศไทยของเราจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี IMF และกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ซึ่งจะมีทั้งผู้นำประเทศรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้กำหนดนโยบายผู้แทนองค์กรระหว่างประเทศสถาบันการเงินรวมถึงภาคเอกชนและภาคประชาสังคมแหละครับจากทั้งหมด191ประเทศทั่วโลกรวมกว่า 15,000 คนเลยทีเดียวที่จะเข้าร่วมงานเพื่อแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางและนโยบายเศรษฐกิจและการเงินของโลกซึ่งงานระดับโลกแบบนี้ที่ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพนั้นในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่2แล้วครับสะท้อนศักยภาพและความพร้อมของประเทศไทยของเราในทุกมิติทั้งในด้านสถานที่การเดินทางความปลอดภัยและบริการท่องเที่ยวอย่างไรก็ตามแต่ครับขอให้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจในครั้งนี้ยกระดับบทบาทประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลกร่วมกันต่อไปครับพี่น้องสำหรับวันนี้ตีคองร้องข่าวหมดเวลาลงอีกแล้วผมบุญมาศรีมาศสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับ
2: เธอแฟนฝรั่งที่ฉันคุยเขากำลังจะส่งแหวนเพชรมาให้จากฝรั่งเศสแหละ
3: อะไรนะคนไหนเคยเจอตัวจริงหรือยัง
2: ยังคุยกัน2เดือนแต่เขาบอกรักฉันทุกวันเลยนะ
3: ระวังหน่อยเดี๋ยวก็ทักมาบอกว่าของติดศุลกากรให้โอนเงินค่าภาษีไปให้โดนกันมาเยอะแล้วนะ
2: อุ๊ยล่าสุดเพิ่งส่งลิงก์มาให้โอนเงินจริงๆด้วย
3: อย่าให้อารมณ์รักบังตาอย่าโอนเงินให้คนในโลกออนไลน์ที่ไม่เคยเจอตัวจริง

0: ช่วงสุดท้ายของข่าวยามเช้าค่ะมาพูดคุยกันสักเล็กน้อยนะเพราะว่าจำกัดด้วยเวลานะคะก็ขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านเลยนะคะที่ร่วมกันแสดงความคิดเห็นที่เพจข่าวยามเช้านะคะพี่พงษ์นะได้รับฟังรับชมอยู่ครับพี่ศิริมานะคะแล้วก็มีพี่สมยศมาแล้วนะคะบอกว่าที่ระยองเช้านี้อากาศครึ้มฝนเนี่ยไม่ตกมาหลายวันแล้วที่ระยองนะ
1: ค่ะ
0: น้องแชมป์ตีสวัสดีนะคะ
1: นะคะค่ะน้องแชมป์ด้วยนะคะคุณพงษ์เรศคุณศิริมานะคะคุณโกศลแฟนตัวยงเหมือนกันฟังชัดเจนเลยค่ะกาฬสินธุ์ค่ะ
0: ค่ะช่วงนี้นะคะสักหน่อยไหมคะเตือนภัยกันหน่อยเนาะ
1: สกูชี่
0: ตอนนี้กำลังเป็นของเล่นเด็กที่ฮิตมากมันจะเป็นอันเล็กๆถ้าเป
1: ็
0: น
1: น
0: ิ่มๆนิ่ม
1: ๆบีบแล้วก็คลายตัวค่ะแต่ว่าเวลาซื้อต้องระวังมันไม่ใช่ของแท
0: ้ของปลอมค่ะก็เป็นอันตรายนะคะถ้าเป็นของปลอมเนี่ยอาจจะมีสารปนเปื้อนเคมีอันตรายยังไงคุณพ่อคุณแม่จะซื้อให้ลูกก็ดูให้ดีหน่อยแล้วกันแล้วก็เวลาน้องเล่นเสร็จเนี่ยให้ล้างมือทุกครั้งน
1: ะ
0: เพราะว่าบางทีเชื้อโรคฝุ่นอะไรอาจจะเกาะติดมือได้นะ
1: สารเคมีที่มันอยู่ในความหอมอ่ะความหอมนั่นน่ะมันหอมก็จริงแต่ว่ามันจะแฝงด้วยอันตรายทีนี้เวลาการเลือกซื้อค่ะคุณ
0: ก็เลือกซื้อให้ดีดูฉลากให้ดีมีเครื่องหมายมอกที่กำหนดนะคะแล้วก็ไม่ควรซื้อถ้าเกิดว่ามันดูอันตรายก็ไม่ควรซื้อ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละค่ะวันนี้หมดเวลาของข่าวยามเช้าแล้วขอบคุณการติดตามทุกๆช่องทางค่ะดิฉันพิริยาพรมงอุบลค่ะ
1: กบสุกัญญาสว่างสารติดสกุลค่ะพร้อมทีมงานห้องส่งนะคะคุณแดนอัคเดชคัมภีระคุณสายชนีสั่งลาไปแล้วล่ะค่ะสวัสดีค่ะ
2: ฟ้าสลัวมัวแสงระวีส่องนกหยุดร้องวังเวงให้เงียบเหงามองฟ้าวันนี้เป็นสีเทาอกประชาหมองเศร้าระทมสวงด้วยพระราชธิดาพระองค์ใหญ่เสด็จคันไลสู่แดนสวงเสียงร่ำไห้สะท้อนสถานสวงพระเป็นดั่งดวงใจไทยประชา
3: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยขณะนี้เวลา 7:00 น.

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รัฐบาลพร้อมปรับการบริหารงบประมาณให้ทันต่อสถานการณ์โลกสำนักงานปปช.จะเสนอคณะกรรมการปปช.ไต่สวนและดำเนินคดีกับบุคคลที่เกี่ยวข้องโครงการจัดสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นพุทธศักราช2568ภายในสัปดาห์หน้า
1: คณะผู้แทนการเจรจาของอิหร่านเตรียมเดินทางไปยังกรุงโดฮาของกาตาร์ในสัปดาห์นี้เพื่อหารือแนวทางการปฏิบัติตามบันทึกความเข้าใจที่ลงนามไว้กับสหรัฐบราซิลชนะญี่ปุ่น2-1ผ่านเข้ารอบ16ทีมฟุตบอลโลก2026ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐฝรั่งเศสอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่28มิถุนายนถึง2กรกฎาคม2569วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จร่วมพิธีรับเสด็จอย่างเป็นทางการณอนุสรณ์สถานโอเทลเดแซงบาลิตกลุ่มอาคารประวัติศาสตร์ขนาดใหญ่ซึ่งสร้างขึ้นตั้งแต่คริสตศตวรรษที่17ในรัชสมัยพระเจ้าหลุยส์ที่14เพื่อเชิดชูเกียรติและดูแลทหารผ่านศึกเป็นสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์และการทหารของสาธารณรัฐฝรั่งเศสภายในเป็นที่ตั้งของมหาวิหารแซงหลุยเดแซงบาลิสวิหารประจำกองทัพฝรั่งเศสและอาคารโดมเดแซงบาลิสซึ่งเป็นที่ฝังพระศพของจักรพรรดินโปเลียนที่1สถานที่แห่งนี้ถือเป็นสัญลักษณ์แห่งเกียรติยศสูงสุดทางทหารที่รัฐบาลฝรั่งเศสใช้จัดรัฐพิธีต้อนรับประมุขต่างประเทศอย่างสมพระเกียรติจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระราชวังเอลิเซ่ซึ่งใช้เป็นธรรมเนียบประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสมาตั้งแต่การสถาปนาสาธารณรัฐที่2พุทธศักราช2391อาคารประวัติศาสตร์แห่งนี้เดิมเป็นที่พำนักของเขาแห่งเอเวเรอร์ปัจจุบันใช้เป็นสถานที่ประกอบรัฐพิธีการประชุมระดับสูงและการต้อนรับประมุขรวมถึงพระราชวงศ์จากทั่วโลกในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพบหารือข้อราชการกับนายเอ็มมานูเอลมาครงประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อยกระดับความร่วมมือระหว่างสองประเทศและในช่วงค่ำประธานาธิบดีฝรั่งเศสและภริยาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานถวายพระกรยาหารค่ำอย่างเป็นทางการแด่ทั้ง3พระองค์การต้อนรับอันอบอุ่นและสมพระเกียรติสูงสุดในครั้งนี้ไม่เพียงสะท้อนถึงสัมพันธไมตรีอันลึกซึ้งแต่ยังเป็นหมุดหมายสำคัญในการยกระดับความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยและสาธารณรัฐฝรั่งเศสสู่การเป็นหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์อย่างยั่งยืนสืบไป
1: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวันนี้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าวต่อที่ประชุมว่ารัฐบาลต้องบริหารงบประมาณภายใต้ข้อจำกัดและความท้าทายจึงต้องปรับการทำงานให้ทันต่อสถานการณ์โลก
2: การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2570วาระแรกวงเงิน 3,788,000 ล้านบาทวัน